0: ้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาของประชาชนพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ใน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงดิจิทัล

ชุมชนบ้านอ่างเตยตำบลท่าตะเกาเป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนซึ่งอพยพมาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยมาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนล่างอย่างจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีนครศรีอยุธยาด้วยโดยชุมชนบ้านอ่างเตยแยกตัวมาจากชุมชนบ้านหนองพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นอ่างทำให้ที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นเตยป่าขึ้นตามลำห้วยที่ไหลผ่านชุมชนเป็นจำนวนว่าชุมชนบ้านอ่างเตยบ้านอ่างเตยเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ซึ่งชาวบ้านในชุมชนและพึ่งพาตนเองวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านอ่างเตยมีอาชีพหลักคือการทำนาทำไรและทอผ้าในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกจากนี้กลุ่มปลูกบ่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยซึ่งชาวบ้านปลูกบ่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมจนเป็นอาชีพหลักและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนและมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการทุนในชุมชนเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตงโดยจะนำหน่อไม้ที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนมาจำหน่ายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำมาจากไผ่ตงด้วยทำให้สมาชิกและชาวบ้านมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำไร่ทำนา

0: เยอะไปหมดเลยจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชุมชนที่นี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแรกๆเลยพวกผมคิดว่ามันจะเป็นอาชีพเสริมเนาะแต่มาหลักๆตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วครับในการปลูกไผ่นะครับ
0: อ๋อแล้วงี้จริงๆแล้วการปลูกไผ่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักไปแล้วเอาไปแปรรูปหรือว่าเอาไปทําอะไรยังไงบ้างฮะ
1: ก็หลักๆไผ่พวกผมเนี่ยจะทําเป็นเรื่องๆเป็นหน่อไม้นะครับประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: หน่อไม้ตัวนี้คือสินค้าหลักๆที่ขายดีสุดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราได้มาตรฐาน GAP แล้วก็อินทรีย์นะครับต่อไปเนี่ยก็คือพวกเราจะทําไผ่อินทรีย์ให้ได้ 100% นะครับอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ใน
0: ครับผมและนอกจากหน่อไม้แล้วยังมีอื่นๆอีกมั้ยครับผลิตภัณฑ
1: ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราทําจากเรื่องไม้ไผ่เนี่ยเยอะครับเพราะว่าไม้ปีนึงเราจะตัด1ครั้งนะครับก็คือเดือนนั้นบางทีเราก็มาทําไม้ตะเกียบนะครับก็คือพวกเราเองเป็นคนอำเภอออรี่เรื่องราวในการทําไม้ตะเกียบไว้ครับผม
0: ก็ให้เข้ากับชุมชนแห่ง
1: เหลือทั้งหมดพวกข้อพวกอะไรพวกเราก็จะมาเผาถ่านก็เป็นถ่านชาโคลก็หลังจากเนี่ยก็คือจะแปรรูปไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เป็นยาแก้ปวดท้องหลักๆเลยพวกเราก็จะมาอัดแท่งไข่ก็มี
0: ทําเป็นถ่านที่เอาไว้แบบว่าไปหุงต้มก็ได้
1: ใช่มั้ยฮะได้ครับตรงนี้ได
0: ้ทีนี้ในเรื่องของการปลูกแบบนี้ถ้าพูดในมุมของการส่งต่อให้กับชุมชนหรือว่าชุมชนได้อะไรจากเรื่องของการปลูกไผ่ที่นี่บ้างฮะ
1: ชุมชนตรงนี้ก็คือพวกเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนเราหัวใจสําคัญครับตรงนี้ก็คือประเด็นสําคัญตรงนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ไผ่คือเราอยากให้เกิดตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรอากาศที่ดีอยากให้เล็งเห็นว่าเป็นโอโซนที่ดีจากต้นไผ่นะครับตรงนี้เราก็ดูแลชุมชนเป็นอย่างดีนะครับ

0: ก็เราแนวเศรษฐกิจพอเพียงมานี่แหละนะครับมานำใช้ในชุมชนนะครับชาวบ้านก็จะดูแลกันเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีพืชผักสวนครัวไว้ทานกันเองนะครับในเรื่องของสุขภาพอะไรเนี่ยครับก็มีจากหลากหลายจังหวัดเข้ามานะครับก็อีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์ครึ่งหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีทางโซนระยองนะครับแล้วก็ทางอยุธยานะครับที่ย้ายมารวมกันนะครับส่วนอีสานใต้เนี่ยพื้นเพเขาก็จะมีทำไร่ทำนานะครับกลุ่มนี้ส่วนทางโซนที่มาจากจังหวัดระยองพวกยางสับปะรดยูคาเนี้ยมันสับปะหลังนะครับที่เขาเอามานะครับแล้วก็จะมีเราก็จะมาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกันจากโซนอีสานใต้เนี่ยเขามีอาชีพเกี่ยวกับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้านะครับก็เราก็เลยให้เขาจัดตั้งกลุ่มกันแล้วก็เอามาฝึกอาชีพนะครับโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสระบุรีของสมเด็จพระราชินีท่านอุปการะมาให้นะครับให้หน่วยงานนะครับพัฒนา
1: ครับ
0: จนเป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านหนังเตยนะปัจจุบันนี้ครับ

มิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหมภาคอีสานซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ชุมชนอ่างเตยด้วยจากที่ปลูกบ่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไว้ใช้เองต่อมาได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจทอผ้าบ้านอ่างเตยขึ้นทำให้บ้านอ่างเตยกลายเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพโดยวิถีแห่งการปลูกบ่อนเลี้ยงไหมผลิตเส้นไหมและการทอผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบ่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยมีการดำเนินเริ่มตั้งแต่การปลูกบ่อนเลี้ยงไหมการที่จะเลี้ยงไหมเพื่อ นำมาทอผ้าไหมนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีอาหารซึ่งหนอนไหมจะกินอาหารเพียงอย่างเดียวก็คือใบหมอกจะไม่เหมือนปลูกพืชชนิดอื่นๆการปลูกจึงต้องคำนึงถึงทิศด้วยซึ่งควรปลูกจากทิศเหนือไปใต้โดยระยะการปลูกบ่อนนั้นจึงเริ่มตัดใบไปเลี้ยงไหมได้

0: ถ้าหน้าแล้งมันจะปลูกแล้วมันจะเกิดง่ายถ้าหน้าฝนมันดูแลยากยากขึ้นเร็วถ้าหน้าแล้ง
1: หน้าแล้งง่ายกว่าครับ
0: จ้าหน้าแล้งมันจะปลูกง่ายกว่าปลูกครั้งหนึ่งใช้ได้ตลอดดูแลยากตอนปลูกใหม่ๆแค่นั้นแหละ
1: แค่ช่วงแรกๆ
0: จ้าช่วงแรกๆเราต้องดูแลเขาหน่อยถากหญ้าเอาปุ๋ยใส่น้ำรดน้ำ
2: สำคัญในการปลูกต้นหม่อนก็คือเพิ่มผลผลิตและรักษารูปทรงของต้นหม่อนโดยในแต่ละปีช่วงเดือนคือการตัดแต่งกิ่งให้เหลือลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 20-30 หม่อนด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนต้นหม่อนจะเจริญเติบโตแตกกิ่งและมีใบเพียงพอสำหรับเลี้ยงใหม่ได้ 2-3 รุ่นต่อมาก็จะทำการตัดกลางโดยตัดกี่เมตรแล้วปล่อยให้ต้นหม่อนเจริญเติบโตแตกกิ่งและใบใหม่ประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงใหม่ได้อีก1รุ่นและหลังจากนั้นราวๆ1เดือนครึ่งได้อีกครั้งโดยจะแบ่งแปลงหม่อนและไหมวัยแก่ซึ่งแต่ละแปลงหม่อนจะแบ่งออกเป็น2แปลงย่อยเพื่อจะนำใบหม่อนไปใช้เลี้ยงไหมสลับกันทำให้ต้นหม่อนมีเวลาพักตัวและแตกใบใหม
3: ่ถ้าเราเก็บเสร็จเราก็จะตัดแต่งเพื่อให้ได้ใช้ในรุ่นต่อไปค่ะเริ่มต้นจากรับไข่ใหม่มานะคะแล้วก็เราก็มาเก็บใบหม่อนใบที่2ใบที่3แล้วก็หั่นฝอยเพื่อเลี้ยงใบอ่อนใบที่2เราก็หั่นใบที่4ใบที่5แบบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วพอใบที่3ปุ๊บเราก็เลี้ยงแบบไม่ต้องหั่นค่ะจนถึงใบ5ค่ะ

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้นเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นซึ่งชาวชุมชนบ้านอ่างเตยนั้นยังคงรักษาวิธีการแบบดั้งเดิมโดยการเลี้ยงหนอนไหมมีการดูแลหนอนไหมจะใช้ระยะเวลาในการเติบโต 20-25 วันซึ่งจะลอกคราบทั้งหมด4ครั้งแบ่งช่วงระยะการเจริญเติบโตเป็น2ช่วงคือไหมวัยอ่อนและวัยแก่1ถึงวัย3คือการเลี้ยงไหมตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่หลังและวัย3ไหมวัยนี้มีความอ่อนแอต่อโรคจึงต้องดูแลใส่ใจต้องให้ใบหม่อนที่เหมาะสมกับไหมวัยอ่อนใบหม่อนสำหรับไหมแรกฟักจะใช้หม่อนใบที่1และ2การนับจะนับใบที่คลี่แผ่นใบรับแสงมากที่สุดเป็นใบที่1ส่วนวัย1ใช้ใบหม่อนที่1ถึง3เท่านั้นใบหม่อนของวัยแรกฟักและวัยที่

0: พร้อมจะพ่นเส้นใยออกมาห่อหุ้มตัวเรียกว่าช่วงไหมทำรังกระบวนการสาวไหมนั้นคือการดึงเส้นใยไหมออกจากรังโดยแต่ละรังจะต้องผ่านการต้มเพื่อละลายกาวที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นกันอยู่เป็นรังไหมให้อ่อนตัวลงเส้นใยจะถูกสาวจากเปลือกรังพร้อมกันและพันซึ่งจำนวนรังไหมที่ใช้ในการสาวเส้นใยไหมเป็นไหมดิบนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นไหมดิบที่ต้องการการสาวไหมของชาวชุมชนบ้านอ่างเตยชาวบ้านต้องเลือกเอารังไหมที่สมบูรณ์มาสาวและน้ำที่สาวเพื่อได้เส้นไหมที่สวยงามในอดีตจะใช้เครื่องสาวไหมแบบพื้นบ้านเป็นเตาฟืนหรือเตาถ่านในการต้มน้ำและสาวไหมด้วยมือแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นเตาแก๊สและใช้แบบมือหมุนเพื่อช่วยทุ่นแรงส่วนตัวดักแด้ที่แยกออกมาจากรังไหมสามารถนำไปขายสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง
1: อันนี้ขั้นตอน
2: สาวไหมค่ะ
1: สาวไหมใช่ไหมครับก็คือต้องเอาตัวเอาไหมพันรวมกัน
2: แล้วก็หาเส้นขึ้นเพื่อให้มันเป็นขึ้นเป็นต่อไปก็จะตีเกลียวเป
1: ็
2: นการตีเกลียวให้เส้นรวมตัวขึ้นใช่ไหมคะ
1: อ๋อก็คือพันตาม
2: ใช่
1: ตามรอก
2: เนี่ย
1: ครับ
3: อันนี้มันจะเป็นไหมพันไทยเนาะ
1: ครับ
3: พันไทยมันจะรังเล็กรังเล็กแล้วเรานับมันจะน้อยบางทีมันก็จะไม่ได้ตามเป๊ะ
1: ๆครับ
3: เราก็ใช้ความชำนาญหรือกะเอาของคนสาวของเกษตรกรนะ
1: ก็คือความชำนาญแหละความชำนาญเพราะว่าทำกันมาก็นาน
3: ถ้าเราใส่รังไหมประมาณนี้แล้วเราตีเกลียวประมาณนี้มันจะอยู่ที่แต่ถ้ารังไหมในหม้อสาวอ่ะ
1: ครับ
3: มันคือไม่ได้ขนาด
1: เขาก็จะพันตัวของเขาเองนี่แหละฮะ
3: เพราะว่ามันเริ่มหมดก็ตักออกรังจะใหญ่มันจะปีนแต่ถ้าเส้นเล็กมันก็จะต่ำลงบางทีคนสาวก็จะวัดขนาดตรงนี้ค่ะขนาดนี้เส้นประมาณนี้นะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันต่ำปุ๊บเส้นมันจะเล็กลงคือเส้นมันจะไม่เสมอค่ะต้องดูขนาดเส้นของเราด้วยว่าเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมพอคุมต้องคุมรังไหมในหม้อต้มอะค่ะ
1: ครับเห็นบอกว่าเดิมทีก่อนหน้านี้แรกๆเลยก็ไม่ใช่เครื่องนี
3: ้
1: แล้วก็ไม่ใช่เตาแบบนี้ด้วย
3: เป็นเตาถ่านใช้ถ่านใช้ทางคนแก่เมื่อก่อนเขาจะเป็นฟืนเนาะเป
1: ็
3: นเตาแต่มารุ่นหลังก็เป็นเปลี่ยนเป็นถ่านใช้ถ่านเตาแล้วไอตัวสาวเนี่ยก็จะไม่ใช่เครื่องแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
3: มันจะเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรคนแก่สมัยก่อนเขาจะดึงมือเนาะจะสาวแบบดึงอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่อยๆดึง
3: จะดึงใส่กระบุงมาก่อนแต่อันนี
1: ้
3: สมัยกระบุรีเนาะเขาจะมีการสอนกันอบรมแล้วจะมีเครื่องแบบ
1: ป
3: ร
1: ับ
3: ปรุงเพื่อจะให้เราทำได้เยอะขึ้น
1: ได้ไวขึ้น

ลังจากก็จะทำการกรองเส้นไหมแบบสายไขว้เพื่อทำใจไหมเพื่อความเส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติจะมีส่วนที่เป็นกาวห่อหุ้มอยู่รอบเส้นใยดังนั้นก่อนจะนำเส้นไหมไปย้อมสีจะต้องฟอกไหมเพื่อลอกกาวไหมออกก่อนโดยเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วจะมีสีขาวอ่อนนุ่มสามารถย้อมติดสีต่างๆได้ดีสำหรับการย้อมสีไหมก็ใช้สีจากวัสดุทำซึ่งให้สีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่วัสดุที่ใช้หลังจากย้อมเสร็จจึงนำไปทอเป็นผ้าไหมได้

การทำอาชีพปลูกบ่อนเลี้ยงไหมของชาวชุมชนบ้านอ่างเตยนั้นสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวบ้านซึ่งจำหน่ายได้ทั้งไหมดิบและผ้าไหมที่ผ่านกระบวนการทออย่างประณีตขึ้นชื่อเรื่องลวดลายผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ชุมชนบ้านอ่างเตยนั้นเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในอำเภอท่าตะเกียบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผ้าไหมบ้านอ่างเตยได้แสดงผลงานในสวนจิตรลดาและได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยมีลวดลายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือผ้าไหมลายหนามเตยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายบนผืนผ้ามาจากต้นเตยป่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านอ่างเตย

0: ุติขั้นตอนทุกอย่างมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอะไรบ้างฮะ
1: จะเป็นผ้าไหมเป็นผืนอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีทอเป็นผืนแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วแบบนี้ล่ะครับเห็นบอกว่า
1: แบบนี้เป็นเส้นไหมอันนี้เราสาวเป็นเส้นไปเลย
0: พูดถึงลวดลายเลยฮะเห็นบอกว่าที่นี่ก็มี
1: ลายของประจำหมู่บ้านอันนี้เป็นลายน้ำเตยรมมอนไม้ให้เจ้าหน้าที่มาออกแบบให้ของหมู่บ้านอ่างเตยค่ะ
0: ครับผม
1: มันมีประวัติความเป็นมาว่าอ่างเตยเมื่อก่อนมันมีอ่างน้ำจะอยู่ตรงสะพาน
0: ครับ
1: จะมีรักที่นี่ก็เป็นต้นเตยป่ามาเป็น อยู่ในลายผ้าค่ะที่อื่นจะไม่มีทำแต่บ้านอ่างเตยที่เดียวค่ะ
0: ที่เดียวเลยเอกลักษณ์ของที่นี่แน่นอน
1: แล้วสมาชิกก็ไม่มีสายด้วยทำขายอย่างเดียวค่ะ
0: เฉพาะเลยให้กับคนที่สนใจเกี่ยวเรื่องผ้า
1: เฉพาะเลยถ้าทั้งจังหวัดทำลายไหนเป็นของบ้านอ่างเตยอันนี้ก็ตอบได้ลูกค้าชอบแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วนอกจากลวดลายที่เป็นเฉพาะของที่นี่แล้วยังมีลวดลายอื่นๆอีกไหมฮะ
1: มีค่ะมีแบบลายอันนี้เป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นสีธรรมชาติอย่างผ้ามันมีนี่ก็เป็นสีธรรมชาติแบบอันนี้สีตะโกเป็นลายลูกแก้วอยู่ในเนื้อผ้า
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่คือลวดลาย
1: อันนี้เป็นผ้าที่เราทอผ้าเป็นเส้นไหมของเราเองทั้งหมดกระบวนการตั้งแต่เราปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมแล้วก็โทผ้าจบอยู่ที่นี่ทั้งหมด
0: ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยไหมฮะที่บอกว่าครบวงจรทำทุกอย่างหมดเลย
1: ความภาคภูมิใจผ้าไหมอ่ะใครๆก็ทำได้เนาะแต่ว่าความสำเร็จมาอย่างนกยุงทองเราก็ได้เนี่ยอย่างน้อยที่นี่ของที่นี่ส่วนมากจะทำเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้คือความภาคภูมิใจของเราก็ได้นกยุงสีทองสีเงินสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียวค่ะอันนี้สีเงิน
0: นี่นกยุงเงิน
1: ค่ะสีน้ำเงินจะอยู่ด้านในประมาณสีเขียวจะเป็นผ้าขาวม้า
0: ครับ
1: แล้วก็มีรางวัลอย่างตัวพี่ก็ได้นักปราชญ์หมอนไหมแล้วก็ได้ประกวดที่2ระดับประเทศมาค่ะ
0: ครับ
1: ในของตัวเอง
0: พี่มีความสุขแค่ไหนในการทำอาชีพนี
1: ้สุขไหมสุขมากค่ะคือความสุขเราได้ทำงานอยู่กับบ้านไม่ต้องไปข้างนอก
0: ครับ
1: เมื่อก่อนที่เสริ
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพหลักรายได้ทั้งหมดมาจากการที่ปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ขายเส้นไหมแล้วก็มาถึงกระบวนการขายผ้าไหมพี่ได้ทุกอย่างมาจากที่นี่อย่างสมาชิกคนโกนคนแก่อย่างคุณยายเนี่ยพี่ก็จ้างให้แกกวักไหมนี่คือรายได้ที่กระจายไปสู่ผู้สูงอายุด้วยค่ะและสมาชิกอย่างน้องแฟนก็ทำโรงงานเมียก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะจากการขายเส้นไหมการทำบอกว่าการผ้าไหมทำทุกวันไม่มีวันจบมันก็สวยมันวิ่งบนพื้นผ้าแบบนี้ชีวิตนะคะ
0: ครับ
1: วิ่งไปวิ่งมาม
0: ันมีความผูกพันเนา
1: ะ
0: เพราะทำมาต้องนานด้วยมันเป็นอาชีพ
1: ของพี่มันเกือบอยู่ในสายเลือดเลยแหละเมื่อก่อนพี่เ

0: ก็กลับมาอยู่กับมันตรงนี้
1: เพราะมันคืออาชีพของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาต่อไป
0: ใช่อันนี้พระพันปีหลวงให้พวกเรา
1: ครับ
0: ให้อาชีพเราตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าสาวไหมเมจการใส่ผ้าไหมอะค่ะ
1: ครับ
0: เราก็ยังคงรักษาตรงนี้ไว
1: ้อ
0: ันนี้คือ
1: ครับ
0: ที่ได้ทำอาชีพเนี่ยค่ะ
1: ครับผม

ชาวชุมชนบ้านอ่างเตยได้ถ่ายทอดการทอผ้าไหมให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนี้ให้ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่ต่อไปและส่งเสริมให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนที่มีทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงกระบวนการทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนทุกสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกคนในชุมชนจากชุมชนที่รวมกลุ่มคนต่างถิ่นที่มากลายเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองชาวบ้านอยู่ร่วมทำให้บ้านอ่างเตยแห่งนี้กลายเป็นสุขนครนครแห่งความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไป

รงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการจราจรพิเศษและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีติดตามรับฟังช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาดุ่มตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: นี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
2: นี่คืออาหารไทยที่มีสรรพคุณเป็นยาอย่างแท้จริง
3: เมนูชื่อแปลกอันนึงว่าแกงยาม
2: ีสรรพคุณมากมาย
3: เน้นเพื่อการ
4: เห็นเด่นชัดก็คือกระเทือ
2: ชาติอร่อยอย่างน่าอัศจรรย
4: ์อันนี้อร่อยมากมากเลยทั้งโบราณไทย
2: เมนูไทยโบราณอันทรงคุณค่าเป็นหนึ่งในเมนูที่เราขอบันทึกไว้ในตำรับยาตำราอาหาร

0: ำรับยาตำราอาหารอาหารไทยเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่มีสรรพคุณเป็นยาเมนูอาหารไทยที่มีสรรพคุณเป็นยาจริงๆมีอะไรบ้างคุณปริพลอักษรนักเปียโนที่สนใจศึกษาและได้เรียนรู้การทำอาหารไทยตามตำรับอาหารไทยโบราณต่างๆจากอาจารย์ระท่านได้บอกกับเราว่า
1: แกงยาเท่าที่สืบค้นเป็นบันทึกเก่า
0: วัดโพเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งมีแผ่นจารึกโบราณในส่วนของตำราแพทย์แผนไทยถึง380แผ่นจากจำนวนทั้งหมด 1,000 ส่วนของแผ่นจารึกตำรายานั้นมีบันทึกแผ่นที่6แกงยาปลาไหลปลาหมอและปลาดุกแกงยา3สูตรนี้ใช้แก้กระสายชนิดต่างๆโดยมีสมุนไพรต่างๆมากมายแตกต่างกันยาอีกหลายสูตรที่เคยพิมพ์ในหนังสือเมนูอาหารอีกหลายเล่ม
1: อาหารเก่าเนี่ยหลายเล่มพบเมนูชื่อแปลกอันอยู่หลายเล่มและเล่มที่เก่าที่สุดที่หาได้ก็คือของคุณพวงบุญนาคเป็นลูกสาวของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัศกรวงศ์ที่เป็นเจ้าของตำราแม่ครัวหูปลาครับแล้วส่วนตำรับอื่นๆก็รักของสภาสตรีก็มีฮะที่เขียนเรื่องแกงยาเอาไว้ที่ปกติไม่ได้พบในเครื่องแกงที่เราทำกันทั่วไปอะครับ
0: และจากข้อมูลของเมนูที่มีทั้งหมดเราเลือกเมนูที่เหมาะสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
1: แกงเนี้ยอ่านมาหลายปีแล้วฮะแล้วอยากจะทำมานานเพราะว่าชื่อน่าสนใจมากแต่นี้รับประทานกับข้าวสวยรับประทานกับผักสดนี้จะเขียนเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันแต่เล่มนี้เขียนไว้ให้รับประทานกับเครื่องเคียงที่เราผมว่าเน้นเพื่อการรักษาโรคแล้วก็เป็นอาหารที่

0: จากตำรับอาหารเนี่ยก็วิเคราะห์ได้ว่ามีความคล้ายกับแต่ว่าเราเพิ่มไทยเข้าไปในตัวพริกแกงฮะแล้วก็เวลารับประทานจากน้ำยาปลาช่อนที่เราทำรับประทานกับขนมจีนใช่ไหมฮะแต่นี้ด้วยความที่เป็นยาขนมจีนเนี่ยเป็นแป้งหมักอาจจะไม่ดีกับสุขภาพท้องของคนป่วยได้นะฮะนะในตำราเนี่ยของคุณหญิงพวงบุญนันคู่กับเครื่องเคียงที่หั่นฝอยใบชะพลูฝอยแล้วก็มีเราก็จะใส่ทำหั่นเป็นฝอยๆแล้วแยกเป็นกองเอาไว้ฮะแล้วยังกลิ่นไม่คุ้นเนี่ยก็ยังสามารถทานแกงได้ซึ่งในแต่เข้าไปเพื่อให้หอมแต่เกลือเนี่ยเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยคือวิธีทำเหมือนกันแล้วตอนท้ายเนี่ยเอาสมุนเพราะฉะนั้นกลิ่นของทุกอย่างเนี่ยก็จะรวมกันอยู่ในหม้อเท่าที่อ่านเนี่ยก็จะมีแต่ยุคประมาณ 5-60 ปีที่บันทึกไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีบันทึกอีกน่าจะเป็นสมุนไพรที่กลิ่นไม่คุ้นแล้วก็หายาก
1: ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโภชนาการและแพทย์ทางเลือกไทยจีนที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์เภสัชกรแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรได้วิเคราะห์แกงยาตามตำรับของคุณหญิงพวงบุญนาคว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อร่างสมกับที่ได้ชื่อว่าแกงยา
2: ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะพอดูส่วนผสมของแกงยาดีกว่าก็ทั้งหมดเลยเนี่ยก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแกงซึ่งเป็นแกงยาจริงๆมีสรรพคุณรักษาหรือก็สรรพคุณป้องกันหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ไหวเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องสมุนไพรที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวเงาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเยอะการโขลกการอะไรเนี่ยวิธีการตำเนี่ยมันก็จะช่วยให้สารจากสมุนไพรเนี่ยออกมาได้เยอะช่วยอยู่แล้วนะคะในการกระตุ้นประสาทและสมองสมุนไพรหลักในเนี้ยที่ดูแล้วเนี่ยเห็นเด่นชัดก็คือกระทือกับไพร
3: กระทือเป็นยาบำรุงกำลังขับปัสสาวะแก้แน่นหน้าอกแก้จุกเสียดแก้ร้อนช่วยขับน้ำย่อยช่วยให้จรวดประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติไพรมีสรรพคุณขับโลหิตร้ายทั้งหลายให้ตกเสียขับฤดูสตรีขับลมในลำไส้ขับฤดูรักษาโรคเหน็บชาแก้ปวดท้องช่วยสมานแผลสมานลำไส้แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบขับโลหิตช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติในสูตรจะเห็นว่ามีการใช้หอมและกระเทียมในปริมาณที่ทำงานที่มากน่าจะเพื่อลดความคาวของปลาแต่นั่นก็หมายถึงจะมีสรรพคุณทางยาเพิ่มขึ้นด้วยกระชายมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงกำลังช่วยบำรุงหัวใจทำให้กระดูกไม่เปราะบางช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตเมื่อมีความดันโลหิตสูงแต่เมื่อความดันโลหิตต่ำก็จะช่วยทำให้ความดันเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติช่วยบำรุงมดลูกของสตรีช่วยขับน้ำข่าวปลาของสตรีหลังคลอดบุตรยานี้ยังมีสมุนไพรถึง8ตัวที่ตรงกับตำรับยาที่มีชื่อว่าเลือดงามเป็นตำรับยาที่เหมาะสำหรับสตรีที่เลือดน้อยและยังสามารถช่วยคุณแม่หลังคลอดในการกระตุ้นน้ำนมเร่งการสมานแผลและป้องกันการติดเชื้อหลังคลอดไพรมากมายในแกงยาแล้วปลาช่อนที่นำมาใช้ปรุงเพื่อที่จะทำให้แกงยามีรสชาติอร่อยเท่านั้นเพราะมีงานวิจัยในทางการแพทย์พบว่าสารจากทุกส่วนของปลาช่อนนั้นมีประโยชน์มากปลาช่อนเป็นโภชนะเภสัชที่มีกรดอะมิโนและกรดไขมันเข้มข้นมีฤทธิ์ทางยาใช้รักษาแผลสมานแผลระงับปวด

0: ลาช่อนและคอลลาเจนจากน้ำต้มปลาช่อนนั้นยังเหมาะสำหรับคน
1: เนี่ยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำปลาช่อนเนี่ยไปใช้นะคะในเรื่องของการทำให้แผลเนี่ยเขาเรียกว่า
2: สมาน
1: แผลได้เร็วขึ้นซึ่งการวิจัยเนี่ยรองรับแล้วว่ามันช่วยลดปวดแล้วก็ช่วยให้แผลหายเร็ว
0: และหลังจากการประชุมคุณปริพลอักษรมัตหรือคุณแอร์จึงได้เริ่มสาธิตการปรุงแกงยาตามตำรับของคุณหญิงพวงบุญนาซึ่งมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้ปลาหางสดอะถ้าไม่รับประทานใช้ปลากุเลาหรือปลาทูเค็มแทนได้หอม5หัวใหญ่7หัวเล็กกระชาย15หัวใหญ่19หัวเล็กตะไคร้1ช้อนหวานไพล5แว่นกระเทียม5หัวใหญ่7หัวเล็กพริก3เมล็ดใหญ่5เมล็ดเล็กพริกไทย9เมล็ดใบชะพลู7ใบไพลสำหรับผสมนอกน้ำตาลหม้อเล็กน้อยเกลือ1ช้อนชาเยื่อเคยแกง1ช้อนชาข่า3แว่นผิวมะกรูด3แว่นน้ำสต๊อกหรือน้ำต้มปลาก็ได้
3: ที่อยากจะทำมานานเพราะว่าชื่อน่าสนใจมากแต่ว่าด้วยวัตถุดิบเนี่ยที่เราหาได้ไม่ครบเนี่ยขาดกระทือไปอย่างนึงก็วันนี้ทางรายการหาได้ก็เลยมีโอกาสได้ทำครั้งแรก
0: การล้างปลาคือกุญแจดอกสำคัญดอกแรกที่จะทำให้แกงอร่อยคุณแอร์มีเคล็ดลับวิธีการล้างและล้างออกในน้ำไหลใช้สารส้มมาทาทั่วทั้งตัวปลาในน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมจนทำให้ปลาสะอาดปราศจากเมือกและไม่ขาวเมื่อล้างปลาจนสะอาดแล้วจึงนำปลาทั้งตัวเราจะเริ่มตำกันเองคุณแอร์บอกว่าแกงไทยใดๆก็ตามจะอร่อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องแกงที่ใช้และเครื่องแกงจะอร่อยได้ต้องรู้จักเคล็ดในการใช้สมุนไพรต่างๆเช่นการใช้ผิวมะกรูดจะต้องระวังไม่ให้เฉือนโดนส่วนที่เป็นเปลือกขาวเพราะจะทำให้มีรสขมในแกงนั่นเอง

0: แกงยานี้แม้จะไม่ได้ใส่กะทิก็มีความเข้มข้นและหวานมันจากเนื้อปลาที่แบ่งตำใส่ในเครื่อง
1: ตอนนี้ก็คือน้ำซุปปลาน้ำต้มปลาเมื่อกี้ครับเราไม่ทิ้งแล้วก็ใช้น้ำซุปปลาแล้วหัวกับหนังเขาก็มีคอลลาเจนถึงเราจะไม่ใส่หนังลงไปแต่เราต้มน้ำคอลลาเจนเขาก็ออกมาอยู่ในน้ำแกงแล้วครับ
0: จะเห็นว่าน้ำต้มปลาช่อนที่คุณแอร์เก็บไว้เป็นน้ำแกงยานี้แสดงให้เห็นว่าสารต่างๆรวมถึงคอลลาเจนจากปลาช่อนทั้งตัวได้ถูกสกัดไว้ด้วยการต้มมาอยู่ในน้ำสต๊อกนี้แล้ว
1: เราเพิ่มปลากุเลาลงไปฮะเพิ่มให้น้องดูก่อนนี่เป็นปลากุเลาเค็มนะฮะสำหรับนี้เขียนไว้ด้วยนะครับว่าสามารถใช้ปลาร้าหรือว่าปลากุเลาเค็
0: ม
1: ถ้าไม่ทานปลาร้าให้ใช้ปลากุเลาเค็มกุเลาเค็มพอดีก็ใช้ปลากุเลาเค็ม
0: คุณแอร์เลือกปลากุเลาที่ให้รสอูมามิและให้รสเค็ม
1: แล้วก็พริกแกงที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับก็ใส่ลงไปด้วยในพริกแกงก็มีปลาด้วยให้พริกแกงเขาสุกแป๊บหนึ่งครับประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่

0: ใส่เนื้อปลาลงไฟอันนี้เราใช้ไฟกลางให้น้ำเดือดพอฮะแต่ไม่ต้องพลาดนี่เราแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวไฟแรงไปเดี๋ยวมันจะแห้งเกิน
1: เมื่อปรุงแต่แรกว่าปกติในตำราการปรุงอาหารเมนูอื่นๆนั้นจะระบุว่าให้ทานกับข้าวสวยหรืออื่นๆเช่นขนมจีนแต่ในรายละเอียดที่แนะนำการรับประทานแกงยานี้ระบุว่าให้ทานกับสมุนไพรเครื่องเคียงปูหัวกระทือสดไพรสดและกระชายสดที่คุณแอร์ได้สอยแช่ในน้ำเกลือเพื่อลดความขมจากนั้นจึงนำไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้สดและกรอบ

0: แกงยาสำเร็จแล้ว
1: ครับ
0: ทานยังไงแ
1: อร์ในตำราน่ะฮิ้วซอยเอาไว
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทานกับข้าวไม่ได้ทานกับขนมจีนเราก็จะเลือกตะปูหั่นฝอยนะครับ
0: ครับในการชิมแกงยานั้นเนื่องจากในหนังสือระบุให้ทานกับสมุนไพรเครื่องเคียงเราจึงเริ่มทดลองทานโดยเลือกใบชะพลูเป็นอย่างแรกแม้ว่าใบชะพลูสดจะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวแต่เมื่อราดน้ำแกงยาที่มีเนื้อปลาช่อนก็ทำให้เกิดรสชาติแปลก
2: แล้วก็จริงๆไม่มีกลิ่นของ
3: ไม่กลิ่น
2: ของสมุนไพรที่คิดว่าจะทานยากก
1: ับ
2: ทานง่ายกลมกล่อมแล้วก็เข้าใจเลยว่าอ๋อที่พ่อต้องทานกับผักอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องทานกับข้าวหรือว่าขนมจีนเพราะอะไรเพราะว่ามันรสมันชาติมันพอดีนะ
1: มันดีครับพอดี
2: ไม่เค็มเกินไปหวาน
1: พอทานใบชะพลูแล้วมีความนึกถึงแกงคั่ว
2: หอ
1: ยขมที่มีใบชะพลูนะ
2: อ
1: ันนี้เป็นไพรนะฮะ
2: ไพรจะมีสีเหลืองเข้มนิดนึง
1: ครับ
0: กลิ่นของไพรทำให้เรานึกถึงลูกประคบแต่เมื่อราดน้ำแกงยาและทานพร้อมกับเนื้อปลาแล้วความรู้สึกสงสัยประคนกลัวในรสเหลือไว้แต่ความอร่อยและความประทับใจ
1: อร
0: ่
1: อยคือไม่ผิดหวังอ่ะคือโดยอ่านแล้วเนี่ยมีแต่สมุนไพรแต่ข
0: ม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะก็คือจะมีรสขมเล็กๆเนี่ยแต่มันเป็นขมคล้ายๆกับขมมะระอย่างเงี้ยมันก็ขมแล้วขมแล้วทานอร่อยอะครับ
2: เหมาะสำหรับคนไม่สบายคนป่วยไข้คนพื้นไข้คนหลังผ่าตัดคนหลังคลอดลูกนะครับ
0: ที
2: ่หลังคลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยสมานแผลช่วยขับน้ำเข้าตาช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อหลัง
3: ทำให้นมเยอะขึ้น
2: แล้วก็มีน้ำนมมาด้วย
0: ว้า
2: ว
0: รสขมนำไม่ค่อยพบในเมนูที่แนะนำให้รับประทานสดเหมือนเมนูแกงยานี้
1: ก็คือคุณหมอลองดูครับ
2: อย่างที่บอกไว้ค่ะเนี่ยหาขยะจริง
1: ๆหาขยะใช่ไหม
2: ไฟเบอร์อาหารที่พี่นะ
3: ไฟปวดเมื่อยนั่งกาย
4: ปวดเมื่อยนั่งกาย
3: ปวดเมื่อยนั่งกายได
1: ้อยู่ไม่ได้เลย
3: ขับลมด้วย
2: เชื้อโรคอยู่ไม่ได้อ่ะกระจาย
3: เออคุณนั่งทางแข็งเองเลย
0: แพทย์แผนจีนพันนิดาธเนศแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรซึ่งได้ร่วมในการชิมแกงยานี้ถึงกับกล่าวอย่างประหลาดใจว่าแกงยามีรสชาติอร่อยภูมิปัญญาไทยมีความฉลาดล้ำลึกในการนำสมุนไพรที่ทานยากมาปรุงเป็นอาหารเลิศรสได้อย่างน่าอัศจรรย
3: ์กลมกลุ่มมากเลยอ่ะไม่เคยได้ชิมอย่างนี้อร่อยมากๆเลยจะบอกว่าอุ้ยต้องแชร์ให้บังจีโนคุณโบราณไทยครีเอทีฟดีมากเก่งมากเนาะเก่งมากที่เกี่ยวกับไพรไซต์ผสมผสานกี่อย่างอ่ะหลายอย่างเนาะ10กว่าอย่างหรือ20อย่างเลยอ่ะของรวมมือกันมากินข้าวไปนะเมื่อกี้กินเสร็จแล้วอร่อยมากน่ากินข้าวมันอร่อยหอมอ่ะรู้สึกหอมณเดี๋ยวนี้นะปากฉันรู้สึกหวานหวานอ่ะมันกำกันกันกันอ่ะมันหวานชื่นใช่มันทุกคนก็รู้ว่าฉันชอบกินอาหารไปกินที่ไหนบางทีไปกินอาหารอร่อยมันกลับไปปากมันไม่ค่อยสบายอ่ะแต่อันนี้ปากสบายมาก
0: อ่
3: ะตัวนี้ข้างในก็มียาสมุนไพรไทยเยอะมากเลย

0: ไม่มีครับผมทำมาเยอะผมก็ยังไม่เคยทำผมก็เปิดเจอมาตั้งนานแล้วอยากจะทำก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักที
1: ครับ
0: จนมาทำรายการวันนี้ครับได้สมุนไพรครบ
2: ในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรที่น่าสนใจและช่วยเสริมสร้างสุขภาพนั้นคุณกาญจนากรองใจแนะนำชาข้าวคั่วประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง
3: ๆชาข้าวคั่วเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเยี่ยมเกษตรกรซึ่งปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ได้ข้าวมาหลายชนิดก็มีตั้งแต่ข้าวกข43ที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะคะแล้วก็จะมีข้าวเขาเรียกว่าทับทิมชุมแพนะคะซึ่งมันออกสีแดงชมพูนิดนึงอีกตัวนึงก็คือเป็นไรซ์เบอร์รี่ก็เลยนำข้าว3ชนิดเนี้ยมาทำชาข้าวคั่ว
2: กาญจนาใช้ข้าว3ชนิดข้าวแต่ละชนิดก็และประโยชน์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดข้าวที่นำมาคั่ว
3: ก็สามารถเลือกใช้ข้าวตามที่เราต้องการเลยหรือในข้าวที่เรามีอยู่นะคะใช้ได้หมดก็คือเราจะต้องซาวข้าวหรือล้างข้าวให้สะอาดในขณะตั้งกระทะคั่วข้าวก็สามารถใช้ได้2วิธีก็คือถ้าเรามีเตาธรรมดาเนี่ยก็คือใช้กระทะธรรมดาเลยตั้งไฟนะคะแล้วก็คั่วสำหรับข้าวหอมนิลและข้าวแดงนะคะเวลาเราคั่วเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสีของข้าวเนี่ยมันเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตสีข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้บางทีเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันสุกหรือยังการคั่วเนี่ยต้องค่อยๆคั่วใช้ไฟอ่อนนะคะต่อ1ถ้วยชาเนี่ยก็ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าชงในกาน้ำซึ่งเราเป็นต้มเนี่ยประมาณสักครึ่งลิตรเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะ
2: นอกจากจะทำให้ท้องอุ่นสบายแล้วยังช่วยในการย่อยอาหารช่วยบำรุงกระเพาะและม้ามเหมาะสำหรับสตรีในช่วงที่มีรอบเดือนสตรีมีครรภ์และสตรีหลังคลอดในทางแพทย์แผนไทยข้าวคั่วหรือข้าวสารคั่วนั้นคือข้าวสารคั่วไฟพอไม่เกรียมแช่น้ำเพื่อบำรุงกำลังแก้กระหายน้ำและใช้ทำกระสายยาชาข้าวคั่วที่คุณกาญจนาแนะนำนั้นประกอบด้วยข้าวคั่วขิงใบเตยและน้ำผึ้งข้าวแต่ละชนิดที่นำมาทำเป็นข้าวคั่วก็มีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีม่วงเข้มซึ่งก็คือสารแอนโทไซยานินสามารถละลายน้ำได้ดีและจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวโนอิดที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยซ่อมแซมเซลล์ป้องกันแดดงานวิจัยระบุว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นมีสูงกว่าในผลไม้ทั่วไปและชาเขียวถึงเกือบร้อยเท่าเลยข้าวหอมมะลิแดงเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยรักษาระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานมีธาตุเหล็กและทองแดงช่วยบำรุงเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางและสตรีในระหว่างที่มีรอบเดือนมีวิตามิน B1 และ B2 ช่วยบำรุงสมองอีกทั้งยังบรรเทาอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยข้าวพันกอขอ43เป็นข้าวที่มีแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วการย่อยกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆดังนั้นข้าวพันกอขอ43ที่เป็นโรคเบาหวานนอกจากนี้การที่เป็นข้าวที่ทานได้ช้าจึงทำให้อยู่ในท้องได้นานขึ้นจึงเหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการทำชาข้าวคั่วก็ง่ายมากนั่นก็คือต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วจึงใส่ข้าวคั่วขิงและใบเตย

0: ต้มน้ำให้เดือดอีกประมาณ3นาทีจากนั้นจึงปิดไฟและปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีจึงกรองดื่มได
1: ้ชาข้าวคั่วเป็นชาที่หอมกลมกล่อมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยชาข้าวนี้มีความอ่อนโยนย่อยง่ายช่วยปรับสมดุลของกระเพาะอาหารหลังจากที่ได้รับประทานอาหารที่เผ็ดร้อนนอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายและทำให้หลับสบายด้วย
2: หอมอ่ะแค่อย่างเนี้ยเหมือนหอมระเหยเลยหอมกลิ่นหอมสมุนไพรกลิ่นหอมผลข้าวหอม
1: เมนูชาข้าวคั่วและแกงยานี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารไทยมีความรู้ของภูมิปัญญาทิ้งพวงบุญนาคท่านแตกฉานทั้งในเรื่องของสมุนไพรและการปรุงอาหารไทยอย่างลึกซึ้งจึงสามารถเขียนสูตรแกงยาได้ลงตัวมีรสชาติอร่อยมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพในหลายด้านอย่างน่าอัศจรรย์สมกับชื่อของแกงที่ท่านตั้งชื่อว่าแกงยานั่นเอง
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาหาพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: เมืองไทยมีของดีของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ภูมิแพ
6: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที
7: ่ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
6: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การประชุมสภาผู้แทนกันยายน2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

0: ตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะ
3: มีเพลงเพราะหลากหลายมากกว่า 2,000 เพลง
2: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถา
4: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
5: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภายายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ติดตามอยู่กับคุณณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ำภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ไปพัทยากันหน่อยไหมคุณวัฒนะฮะ
1: ครับ
0: คึกคักเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะสหรัฐอเมริกาก็มีการขึ้นบกมาแล้วฮะขึ้นมาพักผ่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นการยกพลขึ้นบกเพื่อที่จะมีอะไรนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเขาไปภารกิจที่ตะวันออกกลางมา
1: โอ้โห
0: 200กว่าวันใช่ไหม
1: เดินทางมากว่า200วันแล้วก็มาแวะพักที่ประเทศไทยก็เลือกที่เมืองพัทยานี่นะฮะ
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าบรรยากาศที่เมืองพัทยากลับมาคึกคักจากเดิมก็คึกคักอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ากำลังพลกองทัพเรือเนี่ยโอ้โหเขาแต่งกายกันแบบสบายๆมาพักผ่อนเลือกที่เมืองพัทยานี่แหละ
0: นี่ๆท่านนายกเมืองพัทยาก็มาต้อนรับนะฮะกับทางด้านของกัปตันเรือ
1: ครับ
0: คุณชมฮะที่ขึ้นบกมาแล้วนะคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพอันอบอุ่นนะอบอุ่นพัทยาก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามนะแต่ว่ากองกำลังของสหรัฐอเมริกาที่มาพักผ่อนหรือว่าเราจะเรียกว่าพักร้อนได้ไหมอาจจะได้นะคุณวัฒนะ
1: ได
0: ้มาพักร้อนเขาก็มีข้อห้ามหลายข้อห้ามอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับก็มีชายหาดที่สวยงามนะ

0: ชมครับเราจะเห็นว่าเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะเมื่อสักครู่นี้นายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะครับก็คือคุณปรเมศงามมีผู้กำกับเมืองพัทยาด้วยแล้วก็มีในส่วนของภาคเอกชนต่างๆให้การต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับมาจับจ่ายใช้สอยกันหลายคนก็บอกว่าร้านค้าเนี่ยโอ้ต่อแถวขายของเลยนะขายดิบขายดีครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้ท่องเที่ยวแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเลยทีเดียวแหละครับ
1: ใช่คุณผู้ชมฮะต่อหน่อย
0: อ
1: หลายคนบอกว่าเอ๊ะทหารเรือขึ้นมานะก็มีข้อห้ามหลายข้อห้ามนะอย่างเช่นห้ามเข้าซอย6ไม่แน่ใจ หลายคนไปสืบกันมาแล้วล่ะแล้วก็ห้ามเข้าร้านกัญชาใช่ไหมห้ามเข้าร้านกัญชาแล้วก็ห้ามเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการหลายประเภทนะหลายประเภทเจ็ตสกีก็
0: เข้าร้านขายยาด้วยเนื่องจากว่าในส่วนของกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะซื้อยาอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องมีใบอนุญาตจากแพทย
1: ์ใช่
0: นี่คือสิ่งที่มีการห้ามกันไว้แต่วันที่2ถึงวันที่6นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับคึกคักแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะการจับจ่ายวันนี้ในรัฐสภาคุณผู้ชมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มประมาณ9 นาฬิกาติดตามการประชุมนะฮะวันนี้จะมีทั้งเรื่องของกระทู้ถามสดด้วยวาจาการกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะรออยู่
1: ใช่ฮะการในการโทรทัศน์รัฐสภาของเราถ่ายทอดสดการให้คุณผู้ชมได้ติดตามการในรัฐสภาหลายๆคนจับตาไปที่การอภิปรายแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ไม่ไว้วางใจตามมาตรา151
1: ครับ
0: หลายคนถามหรือว่าจะข้ามไปถึงเดือนตุลาคมหรือเปล่า
1: ครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณผู้ชมครับแน่นอนพรรคฝ่ายค้านเขาก็ต้องคุยกันแล้วก็มีการร่างยติขึ้นมา
1: ใช่
0: ร่างยติไม่พอต้องมีผู้เข้าชื่ออย่างน้อย1 ใน 5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ปัจจุบันนั่นก็คือ100 ชื่อขึ้นไปนะคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151แน่นอนสื่อมวลชนก็จะยื่นแล้วนะเตรียมจะยื่นแล้ว รัฐบาลล่ะเตรียมตัวอย่างไรครับคุณผู้ชมไปกันที่ข่าวแรกครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปิศานันทกุลในรัฐสภาบอกว่าหากฝ่ายค้านยื่นมาเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมและเชื่อว่าทุกคำถามทุกคำตอบจะมีคำตอบได้จากในส่วนของทางครม.ชุดนี้แหละครับไปดูการเปิดเผยเมื่อวานนี้ของคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านบอกว่าถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพร้อมกับมั่นใจสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ที่จะให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแหละครับเนื่องจากว่าเป็นสิทธิและอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการทำงานของทางรัฐบาลโดยรัฐบาลไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดพร้อมกับมีการเปิดโอกาสให้กับฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยหาที่จะมีการซักฟอกต่อไปส่วนกรอบระยะเวลาขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดแต่รัฐบาลในขณะที่ประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆยังต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานรัฐสภาอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะทราบรายอภิปรายแต่ตนมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีการดำเนินการใดๆที่ไม่โปร่งใสเมื่อถามถึงกรณีของฝ่ายค้านตั้งเป้าไปซักฟอกรัฐบาลนี้ตนมองว่าทุกกระบวนการขึ้นอยู่ที่ข้อมูลของหลักฐานการตอบของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายขอจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่อย่างดีฐานของข้อมูลของทั้งสองฝ่ายอย่างเข้มข้นแหละครับส่วนกรณีต่อมาครับพรรคประชาชนเตรียมอภิปรายประเด็นเข้ามาที่ทางพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมไปถึงสมาชิกพรรคทุกคนได้รับหนังสือจากหัวหน้าพรรคให้แจ้งเตือนไม่ให้สมาชิกภายในพรรคทุกคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกระบวนการได้มาซึ่งสว.อยู่แล้วทางนี้ที่ผ่านมาบอกจะมีการลงมติหัวสว.นะครับและจะส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาพรรคภูมิใจไทยมองฉากทัศน์นี้ไว้อย่างไรว่าจะมีการสั่งฟ้องทั้ง229คน

0: แบบนี้ฮะพรรคภูมิใจไทยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.เองก็มีหน้าที่ในการวินิจฉัยหรือว่ามีแนวทางแบบไหนเราพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการในศาลตนเองก็พร้อมอยู่และมั่นใจว่าพวกตนเองนั้นหรือในพรรคมีการชี้แจงไปในเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนไม่มีส่วนได้มาซึ่งสว.หรืออย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงกระแสข่าวต่อเนื่องนะครับคุณรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าหากมีการเสนอชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ได้ทางพรรคประชาชนเองเนี่ยก็สามารถอารมณ์ได้เช่นกันคุณพระดอนกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอบคุณครับโอกาสในสภาช่วงที่สื่อมวลชนไปถามคุณพระดอนเนี่ยก็มีการขอบคุณถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะเรื่องของประเด็นที่บอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายกรัฐมนตรีตำแหน่งได
1: ้
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ร้อนในสภาเลยทีเดียว
1: แ
0: ล้วครับ
1: นะคุณชมฮะก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองอะน
0: ะ
1: ที่เราคงยังคงต้องติดตามกันนะอ่ะจากฝากฝั่งของรัฐบาลเขาก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมแล้วเหมือนกันฮะก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านของประธานฝ่ายค้านเนี่ยฮะคุณชมครับเห็นตรงกันนะครับที่จะมีการเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นั่นเองอ่ะไปดูรายละเอียดกันหน่อยฮะคุณชื่อพรรคประชาชนในฐานะประจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา105ไปที่มีการลงมติโดยเร็วโดยคุณพนิษฐ์บอกว่าเบื้องต้นได้เริ่มบุคคลใดบ้างแต่ละพรรคจะครั้งหนึ่งนะครับขณะที่บุคคลที่มีความชัดเจนแล้วว่าจะถูกอภิปรายแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีอันนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเขาไปคุยกันก่อนนะเดี๋ยวก็จะมีรายชื่อออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำยัตติโดยมีคุณรังสิมันโรมเป็นหัวหน้าทีมทำงานร่วมกับพรรคก็คาดว่าจะใช้เวลายื่นยัตติอย่างเป็นทางการนะครับยาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพรรคประชาชนเคยลงมติเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นคุณอนุทินเนี่ยก็สามารถที่จะนำลงมาได้เหมือนกันนะครับคุณพนิษฐ์ก็บอกว่าพรรคประชาชนแล้วนะครับในฐานะแกนนำฝ่ายค้านพรรคก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วก็มองว่าหากรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศต่อไปเป็นเวลานานก็อาจจะยิ่งสร้างความเสียหายค้านจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับโดยคุณพนิษฐ์ย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการนับจำนวนเสียงในวันลงมติเท่านั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการนำให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาแล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลหากฝ่ายค้านสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยทั้งนี้หากฝ่ายค้านลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วขึ้นแต่หากผลลงมติไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายค้านต้องการอภิปรายก็ยังคงมีความสำคัญเพราะว่าเป็นเวทีที่เปิดแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะฮะ
0: ครับหากพูดถึงเรื่องของการสอบท้องถิ่นเราจะเห็นประเด็นข่าวว่าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเน
1: ี่
0: ยเป็นเรื่องใหญ
1: ่โอ้มีคนร่วมขบวนการเนี่ย 5,000 กว่าคน
0: โอ้โหวงเงินตอนแรกบอก 4,000 ล้าน 5,000 ล้านตอนนี้เนี่ยทะลุไปถึง 10,000 ล้านก็มี
1: นั่นนะ
0: ล่า

0: ไม่ว่าจะเป็นคุณธีรชัยพันธุมาตรรองประธานคณะกรรมการทุจริตทางนี้ภาพรวมส่วนใหญ่คณะกรรมการได้มีการสอบพอเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการจัดสอบของท้องถิ่นที่ผ่านมาโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมครับคุณอัจฉริยะสันตไรภพในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับทางกพ.บอกว่าสาเหตุที่มาศึกษาดูงานที่กพ.ครั้งนี้มาจากความต่อเนื่องของการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวดังและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตอีกครั้งนึงจึงต้องมาขอข้อมูลจากในส่วนของสำนักงานกพ.ซึ่งได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ได้มีการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนาของทางวุฒิสภาและทราบว่ามีการแก้ไขบางมาตรานะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้การจัดการแข่งขันในอนาคตสามารถให้ทางกพ.ดำเนินการจัดสอบภาคก่อได้ด้วยถัดมาได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าปัจจุบันนี้การจัดสอบมีแบบสอบแบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ความคืบหน้าที่สำคัญนั่นก็คือมีความพยายามตั้งเป้าหมายภายในอีกการสอบแบบกระดาษแล้วและจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างทางกทม.เองได้ใช้ในส่วนของข้อสอบของกพ.ในการไปสอบภาคก่อด้วยซึ่งเป็นข้อมูลใหม่และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับดังนั้นนอกจากหน่วยงานต่างๆจะให้ทางในส่วนของกพ.แล้วยังอยากเสนอให้ทางกพ.เนี่ยจัดสอบเองด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและได้ข้าราชการที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศไทยด้านเลขาธิการกพ.บอกประมาณนะครับถ้าราชการได้บุคคลที่ดีไม่ทุจริตก็ไม่เป็นไรการไม่เพียงแต่จะเป็นภาระทางงบประมาณตอนทำงานอยู่เท่านั้นอันอีกด้วยนะฮะเนื่องจากว่าข่าวสารการทุจริตของการสอบท้องถิ่นเนี่ยจ่ายหลายหลักมากยกตัวอย่างหลักแสนบาทแต่การจะเก็บข้อมูลหากเข้ารับราชการตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันไปจนถึงอายุ 70-80 ปีประมาณ30ล้านบาทต่อคนแหละครับนอกจากนี้รองเลยถึงกระบวนการการจัดสอบบอกว่าสำหรับกพ.แล้วจะเป็นผู้ออกข้อสอบเองไม่ได้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบในทุกขั้นตอนในส่วนของกพ.เองเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการสอบส่วนชุดใดจะใช้จริงอยู่ที่เลขาธิการกพ.จะเป็นผู้จับฉลากถัดมาครับในการตรวจข้อสอบจะมีเจ้าหน้าที่ของกพ.หน้าที่โดยเฉพาะตั้งแต่นำกระดาษคำตอบเข้าเครื่องต่อตรวจบริษัทที่มีการแจ้งตรวจการนำข้อมูลบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าเอ็กเทอร์นอลการเข้ารหัสการใช้ข้อมูลต่างๆในฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยบริษัทที่ตรวจคำตอบนั้นจะต้องที่กพ.จากนั้นเจ้าหน้าที่จะถือข้อมูลทั้งหมดกลับมาที่สำนักงานแม้กระทั่งการทำลายกระดาษก็จะใช้โดยวิธีการต้มนะครับสำหรับการประกาศผลสอบของกพ.เองก็มีโปรแกรมเป็นของตัวเองทำงานคู่ขนานกับรีเช็คเอกชนอีกครั้งหนึ่งถ้าตรงกันค่อยประกาศผลทางนี้ผู้แทนของกพ.ยังมองด้วยว่าเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบการเฉลยคำตอบต่างๆหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องใช้คนให้น้อยที่สุดและคนมีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่วนกลางเท่านั้นไม่ควรกระจายไปตามจุดต่างๆที่จะมีการโกงข้อสอบได้แหละครับ
1: ก็มีการไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระดับใหญ่นะที่หลายๆคนก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสอบเป็นข้าราชการต่อไปอย่างข้าราชการรัฐสภาก็ต้องมีกพ.เหมือนกัน
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นด่านหินมากใครที่สอบข้อสอบของกพ.ผ่านได้เน
1: ี่
0: ยต้องบอกว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเดินไปรับงานต่อไปทำงานในส่วนราชการ
1: ใช่
0: นะครับคุณผู้ชมนี่คือความภาคภูมิใจของคนที่สอบ
1: กันเดี๋ยวเขาก็จะเอามาตรฐานของการสอบกพ.มาสอบเป็นท้องถิ่นหรือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการถอดบทเรียนนี่แหละแล้วก็มาบูรณาการร่วมกันว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตกันได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของภัย AI กันหน่อยฮะน่ากลัวนะคุณผู้ชมฮะบางทีเนี่ย AI ตอนนี้มันก็หลอกเราอย่างเมื่อวานเนี้ยอับราฮัมลินคอนก็โอ้โหมีหลายคนเอามาสร้างเป็น AI เหมือนกันนะนะคุณผู้ชมฮะดูดีๆช่วงนี้ภาพ AI ก็โอ้โหแพร่หลายเหมือนกันนะฮะก็ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าฮะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับเตรียมรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมออนไลน์เดี๋ยวก็อาชญากรรมเกี่ยวกับ AI กันด้วยนั่นเองนะครับมีรายละเอียดยังไงอ่ะไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เองครับมีการเปิดเผยจากคุณคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมกับคณะกรรมการมีการแถลงผลการดำเนินงานแล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนงานนะครับว่านับตั้งแต่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อเดือนพฤษภา

ก็ได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานที่มุ่งรับฟังปัญหาของประชาชนทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆการหยิบยกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างรวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและเผยแพร่ความรู้ด้วยสำหรับหัวใจสำคัญของการทำงานก็คือการทำให้ปัญหาของผู้บริโภคได้รับการรับฟังและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากต้องได้รับจากปัจจุบันคำว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าครอบคลุมถึงผู้ใช้บริการในหลากหลายด้านทั้งท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยตลอดจนบริการที่ด้วยทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการพัฒนากระบวนการการเรียนโดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อศึกษาวิเคราะห์แล้วก็คัดกรองข้อมูลก่อนนำเรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดขณะเดียวกันเองก็ยังได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็จัดทำข้อเสนอแนะในการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะในมิติด้านการท่องเที่ยวสะท้อนทิศทางการทำงานที่มุ่งเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรฐานในส่วนของมาตรการป้องกันปัญหาในสำหรับประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการให้ความสนใจก็คือการซื้อสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วก็ภัยจากเทคโนโลยีสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับขณะที่กลโกงและก็การเอาเปรียบผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อผลักดันการตรวจสอบค้ารวมถึงระบบแจ้งเตือนแล้วก็นำสินค้าที่ผิดกฎหมายออกโดยข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอระบุนะครับว่าในช่วงปี2568ถึง2569มีการเฝ้าระวังสินค้าออนไลน์ตรวจสอบร้านค้าสื่อสังคมออนไลน์กว่า 447,000 URL พบสินค้าที่ไม่ถูกต้องมากกว่า 10,000 รายการสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับด้วยนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะชุดซึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีภาระผูกพันกับประชาชนในระยะยาวจากการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบปัญหาทั้งที่ได้รับอนุญาตสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็รวมถึงปัญหาน้ำท่วมด้วยพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตนเองด้วยนั่นเองด้านสุขภาพคณะกรรมการได้ติดตามปัญหาผู้บริโภคที่ได้รับความงามนะครับพร้อมกับมีการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแพทยสภาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมการก็เห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเกิดขึ้นเฉพาะหลังประชาชนได้รับความเสียหายนะรู้ก่อนเช็คก่อนและป้องกันตนเองได้ก่อนจึงเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าออนไลน์รวมถึงการรู้เท่าทันกลโกงและก็ภัยคุกคามทางออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุด้วยสำหรับทิศทางการทำงานระยะต่อไปนะครับภายใต้แนวคิดคุ้มครองให้ทันป้องกันให้เร็วแก้ปัญหายกระดับการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์และภัยจาก AI ผลักดันความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงผลักดันร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.นอกจากนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ธุรกิจท่องเที่ยวการจองที่พักการซื้อทัวร์แล้วก็การเดินทางทางอากาศพร้อมสร้างผู้บริโภครู้เท่าทันให้ครอบคลุมประชาอย่างไรก็ตามครับคุณอรรถพลก็มีการบอกด้วยนะว่าคณะกรรมการการคุ้มครองว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่เป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติใน

0: การติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันการแก้ปัญหาที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการประครองผู้บริโภคเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
1: ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับได้เห็นชอบในส่วนของกฎหมายเนี่ย3ฉบับนะฮะนอกจากนี้อีก1กฎหมายก็คือเรื่องของพรบอากาศสะอาดเนี่ยต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันแหละครับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนะครับในที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีมติเห็นชอบวาระที่3ซึ่งประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พุทธศักราชไตรเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพุทธศักราชร่างพระราชบัญญัติคนฉบับที่พุทธศักราชรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พุทธศักราชซึ่งทั้ง3ร่างพระราชบัญญัตินี้ส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของเหตุผลสำคัญการพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสาคดีของศาลยุติธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในมาตรา4มีการแก้ไขมาตรา 34/2 โดยคุณจิตติพจน์วิยะโรจน์ครับในฐานะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีได้อาจขัดหลักในส่วนของระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจราการอย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นผู้ทรงอำนาจในการตรากฎหมายแต่เหตุใดกฎหมายฉบับนี้จึงตัดอำนาจของรัฐสภาออกไปในขณะที่ถัดมาคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34/2 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีซึ่งตำแหน่งของเจ้าหน้าที่พนักงานคดีถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ส่วนนี้ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าอย่างไรและกรณีได้รับการบรรจุจะถือว่าตำแหน่งนี้เป็นพนักงานราชการลูกจ้างหรือพนักงานในส่วนใดของศาลส่วนอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีในร่างกฎหมายทางกรรมาธิการได้มีการตัดคำว่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกส่วนนี้ตนเห็นด้วยนะครับควรจะตัดออกยกตัวอย่างให้เห็นว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคดีมีอำนาจหน้าที่รักษาพื้นที่หาข้อมูลพยานหลักฐานหรือลักษณะของการรวบรวมเอกสารต่างๆท้ายที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พุทธศักราชด้วยคะแนนเสียง416เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไป1เสียงนะครับตามที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการเพื่ออากาศสะอาดพุทธศักราชซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสว.แก้ไขเพิ่มเติมผู้แทนราษฎรโดยมีคุณพศินปิตุเตชะส.ส.จะได้อภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพราะยังมีว่าบางประเด็นที่สว.และส.ส.มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับยืนในอนาคตเช่นจังหวัดระยองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสเทิร์นซีบอร์ดและมีหลายบริษัทเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศได้แต่สิ่งที่ชาวจังหวัดระยองทะเลโอกาสทรัพยากรด้านต่างๆตนจึงอยากเป็นตัวแทนของชาวภาคตะวันออกในการสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้อยากว่าจะมีประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนรักนี้มีทั้งข้อกฎหมายมีการตั้งกองทุนเรื่องของกองทุนเฉพาะรวมไปถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศสะอาดได้ด้วยแหละครับไปฟังเสียงอภิปรายชะส.ส.จังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับ
2: จริงๆอยากให้พรบ.ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้พรบ.ฉบับนี้ครับไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมพรบ.ฉบับนี้ครับมีทั้งข้อกฎหมายมีการตั้งกองทุนเฉพาะและมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงขยะต่างๆในจังหวัดอีกด้วยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับว่ากลางทะเลมีเหตุการณ์

0: มีความกังวลเรื่องอากาศมากมายวันนี้ครับสุดท้ายครับผมอยากให้สภาแห่งนี้สนับสนุนให้ตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพรบฉบับนี้
1: นางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันบอกว่ามีการบทบัญญัติบางส่วนออกไปนะฮะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆอำนาจหน้าที่ฟังเสียงครับของส.ส.พิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชจากทางพรรคภูมิใจไทยครับ
2: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจายอำนาจเรายังคงเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.ปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมมีมติไม่เห็นชอบด้วยนะฮะกับการแก้ไขเพิ่มเติมของทางวุฒิสภากำหนดจำนวนในส่วนของการแต่งตั้งกรรมาธิการร่วมกันไปรวมไปถึงข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมจึงมีมติจำนวน20คนไปพิจารณาต่อไปครับ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสักครู่เดี๋ยวครับ

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำหลังอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: กลับเข้ามาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปติดตามภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวานนี้มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภาผู้แทนพบประชาชนในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับติดตามพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดครบประชาชนกิจกรรมเสวนาระดับชาติหัวข้อวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งมีกำหนดการในการจัดขึ้นวันอังคารที่15กันยายนนี้ที่อาคารรัฐสภานะครับโดยในการประชุมหารือครั้งนี้นะครับมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมด้วยกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทิติแสวงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการด้วยนะครับสำหรับการสัมมนาวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตโครงสร้างทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยอัตราการเจริญพันธุ์รวมหรือว่า TFR ลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณ 1.0 ต่อสตรี1คนซึ่งปอนอย่างมีนัยสำคัญปัญหานี้ไม่ได้หมายถึงเพียงจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสวัสดิการการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพอันส่งผลกระ

0: ยภาพการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยการเสวนาระดับนาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับและรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงอย่างเช่นศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยและนวัตกรรมมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุภทานอาวุโสประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดด้วยนอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย4หัวข้อหลักนะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมแล้วเนี่ยกว่า500คนได้แก่การส่งเสริมทัศนคติการมีบุญประโยชน์สำหรับแม่และเด็กหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยและการประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยจะมีการถูกนำมาสังเคราะห์เป็นข้อทางการปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่การแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองนะครับโอกาสนี้ครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมไปกันที่ทางด้านของงานปาฐกถาพิเศษครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีการให้โอวาทและแนวคิดแก่เยาวชนด้วยในเรื่องของโอกาสคนรุ่นใหม่ในกระแสความในโอกาสวันสถาปนาสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีโดยคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวนะครับผู้ชมครับว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีการคมนาคมแล้วก็นวัตกรรมซึ่งแตกต่างจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้เทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าสมาร์ทโฟนจะมีประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แต่ว่าเยาวชนต้องรู้จักการใช้อย่างชาญฉลาดและไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรับใช้ในการพัฒนาตนเองมากกว่าการหมกมุ่นอยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลานั่นเองนะครับประธานรัฐสภายังมีการยกอุทาหรณ์ทางธรรมในสมัยพุทธกาลเนาะปัญญาจนกลายเป็นขอทานนะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าขอต่อการดำรงชีวิตแต่ต้องมีปัญญาแล้วก็รู้จักฝึกเรื่องของหลักสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนการสร้างปัญญาจากการค้นคว้าตลอดจนการยึดมั่นในสัมมาทิฏฐิรวมถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็การหลีกเลี่ยงการคบคนพาลด้วยโดยเทคโนโลยีหรือว่า AI ไม่ได้สอนเรื่องของเน้นเรื่องของวัตถุแล้วก็การหาเงินฉะนั้นเนี่ยสังคมยุคใหม่จึงต้องเป็นสังคมอุดมปัญญาที่รู้จักแบ่งทุกข์เฉลี่ยสู่เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและความโดดเดี่ยวในสังคมนั่นเองไปฟังเสียงของคุณ
1: เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะโทรโลยีในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้คือทุกอย่างหาความรู้จาก AI หมดไม่ค้นคว้าไม่อ่านไม่เขียนไม่ฟังไม่ฝึกลูกคนนี้จึงไปทำโครงการสุจิปุริไว้ที่สภาเพราะการค้นคว้าเนี่ยการค้นคว้ามันก่อให้เกิดปัญญาการฟังประโยชน์
0: คุณผู้ชมครับในโอกาสนี้แหละครับประธานรัฐสภานะครับยังเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันโครงการมื้ออาหารแห่งความสุขนะครับและความสุขในสถานศึกษาโดยมีผลการแข่งขันดังนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะรางวัลชนะเลิศโรงเรียนพิชยศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนวัดสลักเหนือนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุตรีบนะครับโรงเรียนปักเกร็ดแล้วก็รางวัล Popular Award นะครับโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีนะครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของคนรุ่นใหม่ในเชิงรูปธรรมนะครับประธานรัฐสภาได้มีการจัดกิจ

0: กิจกรรมชวนเยาวชนผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ผ่านการทำคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน50วินาทีเพื่อเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเช่น TikTok หรือว่า Facebook โดยสะท้อนถึงมุมมองที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้ก
1: ับไปติดตามภารกิจของประธานวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมในขณะนี้เนี่ยเดินทางไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการประชุมที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของความร่วมมือภาคประชาสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกในฐานะแขกเกียรติยศแหละครับล่าสุดนะคุณผู้ชมครับคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณาฟารือทวิภาคีกับนายหลิวไหชิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐประชาชนจีนเลยครับได้มีการแลกเปลี่ยนถึงบทบาทต่างๆของรัฐสภามีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการเสริมประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับนอกจากนี้ได้แสดงความพร้อมต่างๆในการสนับสนุนเรื่องของการความร่วมมือการเดินทางความเห็นพ้องถึงสาระสำคัญการประสานงานการยกระดับเฉพาะระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเชื่อมั่นแหละครับว่าการมาเยือนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศและสร้างความภาคภูมิใจความร่วมมือทางประชาคมของภูมิภาคความร่วมมือเปิดจากนั้นประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับในส่วนของผู้มีเกียรติต่างๆของนายหลิวไหชิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ
0: ติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณไอดีนะครับไปดูที่นอร์เวย์ครับหลังจากที่พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนูญแล้วด้วยนั่นเอง
2: ใช่ค่ะถือว่าเป็นช่วงแห่งรัชสมัยใหม่ค่ะและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของนอร์เวย์ค่ะเมื่อพระราชาธิบดีฮูออกจากพระราชบิดาค่ะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการประกาศพระราชปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะ
1: ครับก็เป็นขั้นตอนในห้องข่าวรัฐสภาชั้นพักเช้าช่วงของข่าวต่างประเทศติดตามได้ต่อเนื่องกับคุณไอดีครับ
3: ประชาชนกฎหมายคำนึงถึงไหนกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ค่ะทรงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พัดในกรุงออสโลเพื่อทรงประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญในการขึ้นครองอธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคมเจ้าหญิงอังกฤษอเล็กซานดรามกุฎราชกุมารีและพระราชธิดาเจ้าชายสเวเรอมักนูสพระราชโอรสและสมเด็จพระราชินีซอนยาในการนี้ด้วยทั้งนี้นายมาซูดการาคานีประธานรัฐสภาอ่านประกาศการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ตามด้วยการประกาศเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์และประกาศเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8โดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงมีพระราชดำรัสเป็นพระปฐมเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาและถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะปกครองราชอาณาจักรนอร์เวย์ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยมีพระผู้ทรงเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและทรงรอบรู้ทุกสิ่งเป็นพยานสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5จะเกิดขึ้นณอาสนวิหารออสโลในกรุงออสโลเมื่อวันที่9กันยายน

0: ยายนนี้โดยสำนักพระราชวังนอร์เวย์เปิดให้ประชาชนเข้าถวายศพระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้โดยห้ามถ่ายภาพและวางดอกไม้ค่ะนายกรัฐมนตรีเนปาลกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นบริหารมานั้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงการ์ดมันดูประเทศเนปาลว่าคลื่นน้ำแข็งและเศษซากขนาดมหึมาที่เกิดจากการถล่มของทานน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลและจีนฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย939รายและมีผู้สูญหายเกือบ 4,500 คนขณะที่รัฐบาลเนปาลสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีบาลินช์น้ำท่วมในแม่น้ำโพเตโกชีในเขตราสุวาทางตอนเหนือของประเทศไม่ใช่เหตุการณ์น้ำท่วมธรรมดาโดยถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเกิดเทือกเขาหิมาลัยชาเสริมว่าเหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่าความเสี่ยงที่เรากำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นภูมิภาคนี้จึงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนปาลมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่ร่ำรวยและประเทศอุตสาหกรรมแต่กำลังประสบกับผลกระทบอย่างรุนแรงผู้นำเนปาลกล่าวด้วยค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่เนปาลจะต้องหยิบยกประเด็นภัยพิบัติเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างจริงจังค่ะในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะแต่นั่นหมายความว่าในพฤติกรรมของประชาคมโลกในนานาประเทศนั้นย่อมส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วด้วยค่
1: ะ
0: อย่างล่าสุดในฝรั่งเศสเองนะคะก็ได้มีมาตรการในการลดภาวะโลกร้อนโดยการควบคุมสินค้าฟาสต์แฟชั่นซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มขยะสิ่งทอมากขึ้นด้วย
2: พูดถึงเวทีประชุมหลายเวทีนะฮะที่มีการประชุมกันอย่างผู้ชมครับได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่
2: หลายสิบปีชมครับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นจริงๆ
1: ใช่
2: ภาพเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นอย่างชัดเจนนะคุณเอดีครับ
0: ใช่ค่ะสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลเลยค่ะ
1: ใช่เนาะก็ต้องย้ำทุกทีว่าสองมือเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญนะ
2: นะฮะผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในห้องข่าวรัฐสภาชั้นการถัดไปเกาะติดสภารออยู่นะครับกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประจำวันนี้เช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้
4: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: พอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel S เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
9: ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2500สมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนพาคุณไปเจาะลึกลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มพบกันกับฟิตระยะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมากกว่านี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
1: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลฉากคำ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
2: รายการนี้มีบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: Passion Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จหลวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักราษฎร

ได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2กันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอันเกาะติดสภาค่ะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ

0: จำทุกวันพฤหัสบดีค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปนะคะขณะที่อีกห้องประชุมหนึ่งค่ะก็จะมีการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะนะคะก็จะได้มีการบันทึกเทปเอาไว้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรติดตามกันนะคะทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 1071กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะเป็นประจำทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั้งกระทู้ถามเรื่องปัญหาการบริหารจัดการข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังถึง4แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายเกียรติคุณต้นยางเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบโดยมีนางสาวณัฐธิดาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทู้ถามเรื่องการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางสาวรัชนกสุขประเสริฐเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกันนี้วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาซึ่งมีหลายเรื่องเช่นยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการยุบการควบรวมการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันซึ่งมีนายณัฐพลเสนอนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปติดตามวันนี้ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะคะมีท่านประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมติดตามพร้อมกันกับการเลยค่ะ
1: บังคับใช้เวลาประมาณท่านละ2นาทีท่านแรกทิติพิทยาเชิญครับ
2: พบกับผมนายดีพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่3พรรคภูมิใจไทยกับผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1กับผมได้รับแจ้งจากท่านยุวพรทิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมว่าถนนทางหลวง 1-0040 หมู่ที่19เชื่อมบ้านสุขสำราญหมู่ที่7กิโลเมตรกว้าง6เมตรเป็นเส้นทางที่พาดผ่าน5หมู่บ้านในเขตของตำบลกระสังมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงบ้านหนองขามหมู่2เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ตลอดเส้นทางทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายที่สัญจรไปมายังทางหลวงหมายเลข220ต่อจังหวัดในภาคอีสานหลายๆจังหวัดและเป็นเส้นทางที่ขนส่งพืชผลทางการเกษตรย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาของกับผมได้รับแจ้งจากท่านจักรชัยชาติวัฒนสมปือว่าผนังกั้นน้ำริมน้ำชีบ้านหนองน้ำขุ่นปัจจุบันนี้มีสภาพพังทลายจากการถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากน้ำไหลหลากในทุกรอบปี

0: ลอดฤดูกาลต่างๆจากปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งทำให้ตื้นเขินของลำน้ำชีในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำชีและการใช้ประโยชน์ในที่ดินริมน้ำชีและสิ่งปลูกสร้างต่างๆต่อเนื่องและรุนแรงอีกทั้งยังผลกระทบเกิดจากการกัดเซาะริมตลิ่งในลำน้ำจำโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในหลายๆพื้นที่จึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาสนับเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำชีบ้านหนองน้ำขุ่นให้เป็นประโยชน์ในการใช้พื้นที่ริมตลิ่งของชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: ครับต่อไปท่านณัฐพลจรัสระพี
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายณัฐพลจรัสระพีพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต2พรรคภูมิใจไทยกับผมได้ร้อนจากนายพิสุทธิ์ดีเลิศนายกอบต.แก่ใหญ่นายปิติพงษ์โสรสนายกอบต.ท่าสว่างนายชัยสิทธิ์ชิดชอบจังหวัดสุรินทร์เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกลำห้วยนั้นมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็นลำห้วยสายหลักที่รับน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ตำบลในเมืองและเทศบาลเมืองนอกเมืองตำบลนอกเมืองชุมชนขนาดใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันลำห้วยทับพลนั้นช่วงเขตตำบลแก่ใหญ่ตำบลท่าสว่างตำบลนาดีรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนั้นตกอยู่ในสภาพตื้นเขินตะกอนดินส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงอย่างรุนแรงหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการขุดลอกอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดฝนตกหนักจะไม่สามารถผันน้ำได้ทันและจะส่งในเกิดพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองสุรินทร์รวมถึงพื้นที่ในขณะที่ช่วงฤดูแล้งเกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคกระผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดด่วนในการขุดลอกลำห้วยทับพลตลอดสาย15กิโลเมตรพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์และเพิ่มความจุในตลอดปีด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สารัมครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อำเภอหนองหงส์อำเภอระเบียบมาศอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภารกิจหลักของการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขคือการคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้กับเด็กลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณยกระดับการเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ในพระราชบัญญัติการศึกษา1ใน5ภารกิจหลักของการขับเคลื่อนการศึกษาคือการยกระดับการเรียนรู้สู่ความเป็นจริงชื่อมาชุด1เรียกว่า Human Capital Superboard เพื่อที่เป็นอุปสรรคต่อกันยกระดับการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริงคือการใช้มือถือของนักเรียนซึ่งผลส่งผลต่อการเรียนรู้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA ได้รายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีพุทธศักราช2566พบว่านักเรียนไทยใช้มือถือเฉลี่ยวันละ 4-7 ชั่วโมงและ Microsoft ได้ออกมายืนยันว่าผู้เรียนสมาธิสั้นลงภายใน8วินาทีเมื่อมีเสียงรบกวนจากมือถือและยูเนสโกได้ออกยืนยันอีกว่าผมถือเกิน2ชั่วโมงต่อวันนั่นก็หมายความว่านักเรียนที่ใช้มือถือสมาธิสั้นลงความจำลดลงผลการเรียนตกต่ำเครียดมีพฤติกรรมก้าวร้าวส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายสุดท้ายเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสในอนาคตจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขได้ให้มีมาตรการการใช้มือถือเพื่อการเรียนรู้ซึ่งให้กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านชลนัทโกยกุลเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันชลนัทโกยกุลผู้แทนราษฎร

0: ของชาวบางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอปรึกษาหารือถึงประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3ประเด็นค่ะไฟทางม้าลายบริเวณหน้าหมู่81นะคะบริเวณดังกล่าวค่ะท่านประธานมีประชาชนใช้ทางม้าลายข้ามถนนจํานวนมากเลยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยรถที่ผ่านไปผ่านมาก็สัญจรมีความเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะจึงขอฝากไปยังสํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟม้าลายค่ะท่านประธานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะประเด็นที่2ที่อยากจะปรึกษาค่ะท่านประธานคือเป็นเรื่องในถนนภายในซอยเอกรบริเวณหน้าโรงเรียนพรพิมพ์พัฒนาค่ะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่สาธารณะแล้วค่ะแต่สภาพถนนเนี่ยยังคงเป็นดินลูกรังนะคะส่งผลต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ช่วงฝนตกเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะจึงขอฝากสำนักงานเขตบางบอนนะคะพิจารณาแล้วก็พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงถนนประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกหนองแขมนะคะตรงหนองแขมเนี่ยทั้งเลียบคลองฝั่งเหนือและฝั่งใต้โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะมากนะคะแล้วก็รถมาในแต่ละทิศทางเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันการจราจรในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเลยอยากจะขอฝากสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พิจารณาจริยะหรือว่า adaptive control มาใช้ในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยา
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่ประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือกับท่านประธานจำนวน3เรื่องร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซอยโชคตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมีผู้รับเหมาทำการก่อสร้างแล้วนะครับนี่ก็จะใกล้สิ้นสุดสัญญาแล้วเหลืออีกเพียง1สัปดาห์แต่สภาพถนนก็ยังคงเหมือนกับไม่ได้ดำเนินการอะไรมาเลยนะครับจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดประสานไปยังเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเพื่อกำชับเข้มงวดกับก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่าเพราะเหลือให้ทางเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะครับบรรเทาความเดือดร้อนก่อนช่วงนี้ที่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเอาหินคลุกมาลงให้ก่อนเพื่อพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนจะได้เดินทางไปเรียนพี่น้องประชาชนจะได้ไปทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนั้นปัญหาของพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรดีเอสเซนต์นะครับถนนบางบ้านกล้วยไซน้อยนะครับนบ1013หมู่ที่5ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ผิวถนนการจราจรหน้าหมู่บ้านนะครับเป็นรอยแตกร้าวนะครับมีน้ำท่วมได้โปรดประสานไปยังแขวงการทางชนบทนนทบุรีเพื่อดำเนินการซ่อมแซมนะครับปรับหลุมที่เป็นหลุมเป็นบ่อผิวถนนที่แตกแยกเพื่อให้การจราจรได้สะดวกนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซอยอบต.3ริมคลองพระพิมลหมู่ที่7ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนะครับถนนเลียบคลองพระพิมลนะครับจึงขอให้ท่านประธานนะครับได้โปรดประสานไปยังสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชน
1: ครับต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุลเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหมอแขกณรงค์ผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเคืองในอำเภอเมืองเฉพาะตำบลหัวเรือตำบลขี้เหล็กไร่น้อยวันนี้ขอหันช่วงนี้นะครับทางภาคอีสานผมลงพื้นที่จะเป็นบุญมหาสังฆทานจะได้รับคำถามจากพี่น้องตลอดนะครับว่าสอสอเงินไรละพันสิไดบอนะครับผมเองก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและ

0: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับช่วยตอบหน่อยชาวนาปีนี้จะได้ไหมนะครับทุกบ่มีเสื้อผ้าฝาเงินมีเข่าอยู่ทองนอนหลีอยู่บ่เป็นเรื่องที่สองครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลขอให้ทบทวนนะครับซึ่งด้วยความจำนวน18ล้านตอนนี้ก็ผ่านแค่9ล้านการตรวจบางคนเกิดมายังไม่เคยมีรถเลยนะครับก็ตรวจสอบด้วย AI ฝากก็บอกว่ามีนะครับที่สำคัญให้เห็นใจชาวบ้านนะครับเป็นไปได้ขอให้ได้ครัวเรือนละ1บาทก็ยังดีนะครับเรื่องที่3นะครับก็อยากจะให้ดูความชัดเจนของเรื่องสินค้าเกษตรซึ่งตกต่ำมาตลอดท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านก็อภิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวผักผลไม้หรือปศุสัตว์โดยเฉพาะเรื่องวัวนะครับกระทรวงเกษตรนะครับเป็นผู้ส่งเสริมในการผลิตส่วนกระทรวงพาณิชย์นั้นสอดประสานกันนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่ผ่านมาเรื่องซึ่งตั้งขนาดหรือสเปคไว้กว่า400กิโลกรัมซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วนะครับวัวของชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงกันอย่างมากน้ำหนักก็ไม่เกินกิโลกรัมต่อตัวเท่านั้นวันนี้เอกชนนะครับเขาซื้อขายกันเป็นก็ขายได้นะครับส่วนภาครัฐของเรายังไม่มีความชัดเจนเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภานีโพสุครับเชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงค่ะดิฉันนางสาวสุภาพานีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหารือปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกเทศมนตรีตำบลหาดแพงเรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ค่ะบ้านเสียวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเรื่องที่2เรือเพียงเหลินใต้ซ้ายผู้ใหญ่บ้านนาเดือหมู่ที่1ต้องการทางระบายน้ำบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4036เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะ3ได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากนายพิทักษ์สุสินนาผู้ใหญ่บ้านนาชุมหมู่2และนายวิเชียรแก้วปีลาผู้ใหญ่บ้านนาชุมหมู่11ต้องการรางระบายน้ำช่วงกลางหมู่หลวงชนบทหมายเลข4025เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง4ได้รับรายงานปัญหาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเนื่องจากพี่น้องบ้านแพงได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นทุกๆปีและทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลขนพ3047แยก212ปัญหาตรงจุดนี้ทางหลวงชนบทได้รับทราบเป็นอย่างดีและบรรจุเข้าแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุมัติงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบ้านพลทองของดิฉันค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องของดิฉันในโอกาสต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: พัทรพงษ์ลีลาพัฒน์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและสัมปะตองพรรคประชาชนครับผมจะขอปรึกษาหารือกับท่านประธานในประเด็นเรื่องของโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่เราเรียกกันติดปากเลยครับว่าโรงเรียนแต่ความจริงแล้วเป็นเพียงแค่ห้องเรียนเคลื่อนที่ออกไป12กิโลเมตรซึ่งเป็น12กิโลเมตรดอยด้วยนะครับซึ่งที่นี่ครับโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างแห่งนี้มีนักเรียนถึง150

0: ็นบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที
1: ่มัดอดีรุ่นครับเชิญครับ
2: รุ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดปัตตานีขอหารือท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสนับสนุนโรงเรียนตริกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนตริกามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ด้านศาสนาคุณเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงครอบครัวมัสยิดและชุมชนเข้าด้วยกันความคิดเห็นของครูและผู้บริหารพบว่าโรงเรียนตริกาหลายแห่งอยากขาดงบประมาณอุปกรณ์การเรียนเทคโนโลยีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน5ประการด้วยกันครับประการแรกขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแนวทางที่ชัดเจนแจ้งไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดตำบลเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำโครงการและใช้งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนตริกาได้อย่างถูกต้องตามรัฐขอให้สนับสนุนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนประการที่3ขอให้จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนต่อไปประการที่4ก็ให้จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนท้ายขอให้พิจารณาสนับสนุนนมโรงเรียนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตริกาเพื่อส่งเสริมโภชนาการและช่วยลดภาระของครอบครัวต่อไปผมขอให้ทุกฝ่ายมองโรงเรียนตริกาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นระบบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธีรชัยพันธุมาศเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังขอหรือท่านประธานดังนี้ครับผมนภาพรวัฒนสิงหะอาสาพม.และรวมถึงประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาผู้ป่วยจิตเวชพบว่า70%เกิดจากการเสพยาเสพติดทำให้เกิดปัญหาจิตหลอนนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ไม่มีรูปธรรมทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันและเป็นปัญหาสังคมอย่างมากซึ่งเรื่องดังกล่าวผมเคยนำเข้ามาพูดในสภาแห่งนี้หารือแล้ว1ครั้งผมขอสะท้อนปัญหา3ประการดังนี้ครับประการที่1การช่วยเหลือเพื่อนำผู้ป่วยจิตเวชที่คุ้มคลั่งไปบำบัดที่ตำรวจแล้วยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาร่วมดำเนินการในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประการที่2หลังจากได้ตัวผู้ป่วยแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่หรือรถนำส่งไปยังสถานพยาบาลและตรวจโรคเบื้องต้นซึ่งหากใช้บริการเอกชนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครั้งละประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทนะครับทำให้บางครั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันให้เกิดปัญหาเดือดร้อนอย่างมากประการที่3การตรวจวินิจฉัยโรคของสถานพยาบาลปฐมภูมิและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลทุติยภูมิใช้เวลาประมาณ3อาการก่อนลงความเห็นว่าผู้ป่วยเป็นจิตเวชจริงหรือไม่นะครับซึ่งนะครับก็เสนอให้สมควรเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อลดขั้นตอนลดความเสี่ยงและเสนออย่างนี้นะครับขอให้หน่วยงานตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนนะครับถึงการปฏิบัติงานนะครับแล้วขอให้สัตวต่างร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับสมควรให้เป็นกรณีฉุกเฉินและหลังจากตามดูแลนอกจากนั้นในส่วนอาสาสมัครก็สมควรที่จะให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์บางใจด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวิชัยสุสวัสดิ์เชิญครับ

0: ชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับเอาเรื่องปากท้องของพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหมดนะครับณตอนนี้ที่เกิดปัญหาโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่หักหายก็คือในเรื่องของราคามะพร้าวนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เป็นสวนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนยังอยู่3บาท2บาทอยู่เลยครับท่านประธานครับและสิ่งหนึ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันโดยพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับพืชอีกตัวหนึ่งที่ในโซนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร8อำเภอครับเรื่องของมังคุดครับราคาตกต่ำจนพี่น้องเกษตรกรอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็นัดรวมตัวกันหลายครั้งนะครับแต่พวกผมเองนั้นก็ขอจะให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศเรานะครับเพราะนะครับเป็นข้อมูลที่ตั้งใจที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยบูรณาการร่วมกันครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับในเรื่องราคาปุ๋ยราคายาและสิ่งที่สำคัญคือราคาของนะครับเรคุดนะครับใช้กิโลกรัมละ10บาทหรือ10กว่าบาทและหลังสวนเองนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเองมีเมืองขึ้นชื่อเรื่องมังคุดนะครับ200ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องปล่อยให้ร่วงอย่างเดียวนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวมาเพื่อทำการค้าขายได้เพราะฉะนั้นผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพส่งเสริมในเรื่องการผลิตในเรื่องการปลูกครับท่านต้องจัดโคลนนิ่งให้ขึ้นมาเนี่ยกระจายการปลูกทั่วทั้งประเทศก็โยนให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรทำการค้าการขายผมอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์นะครับทำปฏิทินว่าเดือนนี้อะไรออกเดือนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอีกเดือนหน้าเนี่ยจะมีปัญหากับพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรประเทศไทยได้ลืมตาอ้าปากได้ผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับพืชเกษตรนี่เพื่อนสมาชิกในหารือกันทุกวันนะครับทั้งมันทำปะหลังทั้งมังคุดปลาปาล์มน้ำมันมีกันทั่วนะครับและสิ่งที่สำคัญคือราคาข้าวต้องบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนเพื่อปากท้องของพี่น้องชาวเกษตรกรครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ครับเชิญครับ
2: ครับผมอนุกูลพฤกษานุศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต6อำเภอสะเดาอำเภอคอยโข่งพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานด้วยกันสอบเรื่องร้องเรียนผ่านท่านนายกเทศบาลตำบลคลองแงะครับเรื่องบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนะครับหมู่ที่6บ้านคลองผ่านตำบลพังลานะครับดังสไลด์นะครับถูกน้ำกัดเซาะจากภัยธรรมชาตินะครับหล่นลงไปในลำคลองเต็มทีนะครับท่านประธานครับอันตรายมากครับน่ากลัวครับเรื่องปัญหาแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีกรมโยธาธิการและผังเมืองเช่นกันครับหลังจากประสานงานไปแล้วนะครับท่านได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดครับประเด็นที่2ครับท่านประธานครับปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่และครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้169ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายนะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไปผมขอเสนอทางออก5ทางออกอย่างนี้ครับท่านประธานครับข้อที่1ครับขอให้รัฐบาลน้อย3ช่องทางทั้งขาเข้าและขาออกแก้การใช้ด่านรถบรรทุกรถโลจิสติกใช้ด่านใหม่ส่วนนักท่องเที่ยวเปิดระบบทางระบบไฟฟ้าส่องสว่างจุดกลับรถจุดจอดรถข้อที่4ครับขอให้มีกลไกความร่วมมือรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนและข้อที่5ที่สำคัญที่สุดครับขอรัฐบาลศึกษาการจัดตั้งสะเดาบอร์เดอร์ช้อปปิ้งทัวริซึมโซนนะครับพร้อมมาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและผลักดันบ้านด่านนอกของเราให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรมอาหารฮาลาลรัฐบาลลงทุนสร้างด่านใหม่เพื่อเศรษฐกิจชายแดนที่เติบโตแต่การเติบโตนั้นต้องไม่แลกกับการที่ทำให้ชุมชนเดิมต้อง

0: ล่มสลายผมจึงขอฝากท่านประธานที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ไม่ใช่การเลือกครับท่านประธานครับแต่นี่คือการทำให้ทั้งสองพื้นที่เติบโตไปด้วยกันครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจะอาจารย์เอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพัทยาชนครับมีเรื่องปรึกษาหารือ5ประเด็นครับ1ก็คือโครงการนะครับทางยกระดับรังสิตนะครับโดยสำนักงานเขตดอนเมืองทำแก้ปัญหาจราจรนะครับข้ามนะครับมากำแพงเพชรนะครับถนนเชิดวุฒากาศนะครับเชื่อมต่อไปยังวิภาวดีรังสิตนะครับเพื่อที่จะลดนะครับปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่ดอนเมืองนนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็เข้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคตนะครับที่จะมีทั้งสถานีรถไฟความเร็วเชื่อม3สนามบินนะครับแต่ไม่รู้จะสำเร็จไหมแต่อย่างไรก็ดีนะครับเป็นไปเชื่อมต่อไปทางเรือในคลองเปรมประชากรด้วยนะครับก็อยากจะให้ผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จครับ2ก็คือจุดติดตั้งป้ายชั่วคราวครับตั้งแต่ช่วงสถานีดอนเมืองเนี่ยนะครับทำให้รถเมล์เนี่ยไม่สามารถที่จะจอดส่งคนได้นะครับทำให้เกิดสน.วิภาวดีไปกวดขันดูแลนะครับแล้วก็หารือไปยังกรมทางบกด้วยนะครับในการติดตั้งป้ายถาวรนะครับซึ่งเห็นแจ้งว่าตั้งแต่กันยาปีที่แล้ว3ครับก็คือซอยวัดเวรุวนาราม36ครับท่านประธานไฟฟ้าส่องก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไฟยังไม่มาจะมาตอนไหนนะครับฝากไปยังสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับในการติดตามนะครับแล้วก็จะขอหารือไปยังสนย.และการไฟฟ้านะครับในครับเพื่อให้เร่งปัญหาธุรการนะครับเยียวยาให้ไฟและทรัพย์สินประชาชนครับเรื่องที่4ครับการปรับป้ายจุดนี้เป็นจุดที่ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับแต่ว่าส่งกทม.ปรับให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับซึ่งทำให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับในการเปลี่ยนป้ายนะครับจึงหารือนะครับให้แก้ไขด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านประธานขอในการติดตั้งบันไดลิงตามแนวถ้าเกิดมีคนตกไปเนี่ยอย่างน้อยมีบันไดลิงปีนขึ้นมาได้นะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพิชยุทธ์พอจิตเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้มีความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องคนอุตรดิตถ์มาหารือผ่านท่านประธานจำนวน2เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานผมได้รับการประสานงานจากนายสุเทพศิริก้อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตาลสภาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ราเชษหมู่ที่8ครับบ้านหนองหมูถึงเหตุภัยแล้งที่เกิดน้ำขนาดใหญ่ครับท่านประธานแต่ในนั้นไม่มีน้ำครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่หมู่บ้านหมู่ที่8นะครับก็อยากจะฝากท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยกรมชลประทานครับให้เร่งรัดทำโครงการท่อส่งน้ำขนาดใหญ่นะครับส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่น้ำบาดาลครับขอให้สำรวจพื้นที่ขุดเจาะนะครับน้ำบาดาลที่8ตำบลแสนตอท่านประธานเรื่องที่ลงพื้นที่ครับก็จะได้รับมาถึงปัญหาเรื่องก็อยากจะติดตามเรื่องของไร่ละ1,000นะครับเงินสนับสนุนไร่นึงที่ผมไปสำรวจไปเจอมาครับท่านประธานก็คือมีมติกันยายน2566นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีเรื่องการดำเนินงานในลักษณะการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาสินค้าทางการเกษตรมตินี้สามารถออกนโยบายไล่ละพันได้ก็อยากจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนให้หน่วยงานครับทางคณะที่ช่วยเหลือสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับเพราะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับก็ต้องขอฝากผ่านท่านประธานนะครับไปทางประธาน
1: ครับต่อไปท่านอิทธิพล
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนครับวันนี้ขอหารือความเดือดร้อนพี่น้องชาวนาทั่วทั้งประเทศครับฝากผ่านท่านประธานครับไปยัง

0: ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังครับเรื่องแรกครับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ผลิต 2,568 ยังมีชาวนา 230,000 กว่ารายครับที่ยังไม่ได้รับเงินครับวงเงินขาดอยู่คือ 1,846 ล้านบาทเศษครับสาเหตุเพราะการประเมินงบประมาณครับที่คาดเคลื่อนวงเงินไม่เพียงพอครับจะต้องขยายเวลาแล้วก็วันนี้ครับล่วงเข้าเดือนที่3แล้วครับที่มีการขยายระยะเวลาออกมาครับท่านประธานครับ 1,846 ล้านบาทอาจจะไม่ได้มากครับเมื่อเทียบกับงบสำหรับชาวนาครับไร่ละ 1,000 คือค่าปุ๋ยค่าคือทุนสำหรับการทำนารอบถัดไปครับวันนี้พี่น้องชาวนาครับไม่ได้ถามอะไรที่ซับซ้อนครับเขาถามว่าเงินที่รัฐบาลว่าจะได้เมื่อไหร่ครับผมจึงเรียกให้รัฐบาลครับเร่งนำเรื่องเข้าครม.ครับอนุมัติงบประมาณแล้วก็ประกาศวันโอนเงินให้ชัดเจนครับเพราะค่าปุ๋ยก็ไม่รอครับฤดูทำนาก็ไม่รอครับก็ไม่ได้รอรัฐบาลครับเรื่องที่สองปากมาถามรัฐบาลครับถามปี 69/70 นี้ครับที่กำลังปลูกกันอยู่วันนี้ครับไปเหลือหรือไม่ไร่ละ 1,000 จะมีอยู่ไหมหรือไร่ตันละ 1,000 จะมีไหมขอให้รัฐบาลครับตอบให้ชัดครับถ้ามีบอกให้ชัดครับว่าจะช่วยเท่าไหร่เมื่อไหร่ครับถ้าไม่มีก็บอกตรงๆว่าไม่มีครับแล้วการอะไรมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาครับขอบคุณครับท่านท่านครับ
1: ไปท่านวิโรจน์สารวงศ์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวิโรจน์สารวงศ์จังหวัดบึงกาฬเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาในเขตพื้นที่เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและปัญหาที่ดินทับซ้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับเนื่องจากผมได้ลงพื้นที่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกประดิษฐ์สวนกฎนะครับนายกเทศมนตรีหนองยองอำเภอส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นและอำเภอโซ่พิสัยมีปัญหาเช่นเดียวกันครับท่านประธานที่เคารพครับของพื้นที่มีความทับซ้อนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและไม่มีความมั่นคงทางด้านของการถือครองเอกสารสิทธิ์ปัญหาที่จะตามมาในรุ่นลูกรุ่นหลานท่านประธานที่เคารพครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อพิพาทรุนแรงแล้วก็ไม่มีความมั่นคงทางกฎหมายนะครับเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเพิกถอนนะครับและขอคืนนะครับซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีความปัญหาหนึ่งนะครับก็คือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องการขอสินเชื่อของภาครัฐนะครับต้องการในส่วนที่ให้รัฐบาลนะครับชาวบ้านอยากร่วมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศนะครับถ้าเขาถือครองเอกสารสิทธิ์ได้เขาก็คงจะไปขอท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับอยากจะให้มีการใช้ในเรื่องของที่ดินของพี่น้องว่าเขาอยู่ตรงไหนที่ดินของเขาสิทธิ์ของเขาอยู่ตรงไหนนะครับขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับให้เร่งในการออกเอกสารสิทธิ์ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภินันท์สโมสรเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมอภินันท์สโมสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือเร่งด่วนนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือราคามังคุดตกต่ำทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันขณะ

0: ไม่เคยหารือผ่านสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้มาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะมาตรการในการวางแผนล่วงหน้าในช่วงมังคุดออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนที่ผ่านราคาค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ40ถึง50บาทแต่ณปัจจุบันขณะนี้นะครับยายนหรือระยะเวลาประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาต่ำอย่างรวดเร็วณวันนี้นะครับเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง10บาทให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดจำนวนมากไม่คุ้มทุนในการที่จะขายและได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เป็นจำนวนมากซึ่งผมเองนะครับก็ได้พื้นที่และได้นำปัญหาในเรื่องนี้ไปหารือกับทางพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงปิดประชุมสภาที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้ลงพื้นที่ในการซึ่งราคาก็ได้ขยับขึ้นมาอยู่แค่ 1-2 ราคามังคุดเหล่านี้ได้กลับไปตกต่ำเช่นเดิมนะครับผมเองในฐานะของตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดวันนี้ถึงอยากจะนำเรื่องนี้มาฝากท่านประธานเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศให้มีมาตรการเร่งด่วนในการผลักดันราคามังคุดเหล่านี้ให้มีราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะผลผลิตของฤดูกาลนี้ประมาณอีก1เดือนเศษๆนะครับต้นเดือนตุลาคมของปีนี้ดังนั้นจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้ราคามังคุดเหล่านี้ตกต่ำลงจนกว่าพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเป็นหัวใจหลักนะครับพอเมื่อเกษตรกรอยู่ได้ก็จะเกิดในเงินหมุนเวียนระดับชุมชนก็จะทำให้เศรษฐกิจรากฐานเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นระบบดังนั้นจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเร่งรัดผลักดันราคามังคุดเหล่านี้ให้มีราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มโอกาสในการผลักดันเศรษฐกิจไทยของเรามากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดาจันทรสุวรรณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศักดาจันทรสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวเขต3หนองคายครับยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเขต3หนองคายดังนี้ครับปัญหาฝนตกน้ำท่วมถนนระบายน้ำช้าต้องการทางระบายน้ำถาวรทางหลวงหมายเลข211-72บริเวณบ้านผาตั้งตำบลผาตั้ง2ทางหลวง2266บริเวณกิโลเมตรที่16ถึง17บริเวณตลาดสดบ้านดอนไผ่ตำบลโพนทองอำเภอโพตากครับและปัญหาต่อมาก็คือปัญหาถนนผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายต้องการปรับปรุงจุดที่1ช่วงกิโลเมตรที่25ถึง26ก่อนเข้าอำเภอท่าบ่อครับจุดที่2กิโลเมตรที่34ถึง35บ้านกองนางอำเภอท่าบ่อครับจุดที่3ช่วงกิโลเมตรที่50บ้านหม้อเหนืออำเภอศรีเชียงใหม่จุดที่68ถึง69ก่อนเข้าบ้านผาตั้งอำเภอสังคมจุดสุดท้ายครับจุดที่5ช่วงกิโลเมตรที่76ถึง78ก่อนเข้าบ้านปากโสมลำพูพานอำเภอสังคมครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานมีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างครับต้องการนะครับไฟส่องสว่างบนถนนหลวงสาย2266ครับช่วงกิโลเมตรที่9ถึงกิโลเมตรที่12บริเวณเลย3แยกหนองปลาปากตำบลหนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรบนถนนเส้นนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนิก
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกับผมขอหารือท่านประธาน2เรื่องเรื่องแรก

0: ผมได้รับการประสานงานจากนายสุนิพนธ์ทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างกฎหมายเลข4008ช่วงบ้านดอนช้างเกิดน้ำท่วมขังบริเวณริมถนนเนื่องมาจากไม่มีช่องระบายน้ำจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อการแก้ไขในการทำช่องระบายน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนเรื่องที่สองได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุตรหลานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยต่อและฝึกฝนทักษะเพื่อวิชาชีพเรียกว่าโครงการเรียนฟรีกินฟรีอยู่ประจำทำโครงการพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันนะครับคงไว้ซึ่งโครงการดีๆอย่างนี้นะต่อไปแล้วก็เรื่องที่สองขอสนับสนุนนะครับงบประมาณปรับปรุงจัดสร้างหอพักนักศึกษาเนื่องจากหอพักมีอายุการใช้นานกว่าสำขอสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างหอประชุมปิดติดแอร์ขณะนี้เป็นลักษณะโป่งโล่งเป็นโดมนะทำเนี่ยนะครับมีอากาศร้อนถ้าติดแอร์ก็จะช่วยบรรเทานะครับการประชุมนั้นนะครับไปได้อย่างราบรื่นนะครับเพื่อที่จะให้มีการประชุมสัมมนาในส่วนของพี่น้องเกษตรกรและนักเรียนได้มาใช้บริการต่อไปนะครับจึงขอหาเรือหกห้องนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขให้เหลือเกื้อหนุนกันต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไป
2: เชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2เรื่องมาหารือกับท่านประธานครับความปลอดภัยของพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญถนนสายบ้านแพ้วพระประโทนครับมีการเชื่อมจากถนนมาที่เส้นบ้านแพ้วพระประโทนมีทางโค้งนิดนึงฮะอุบัติเหตุบ่อยช่วยด้วยนะครับแก้ไขที่สองเส้นนี้ยังมีปัญหาต่อคือจุดกลับรถครับรถเล็กรถใหญ่และมีการสร้างถนนขึ้นมาใหม่ครับถนนสองสายเส้นเดียวเนี้ยข้างหนึ่งสูงฟุตบาทตรงกลางเป็นสโลปครับจะลื่นเอาครับมีที่เดียวนะฮะในประเทศไทยครับสมุทรสาครสามเหลี่ยมสโลปลงคนเดินขึ้นก็ยากเดินลงก็ที่อยากจะหาลือฝากวันนี้องค์การบริหารหลายพื้นที่ที่เส้นรถไฟจากบ้านแหลมไปแม่กลองมีความต้องการจะขอปรับปรุงโลเคชั่นฮะถนนที่เลียบทางรถไฟขอไฟตอบไม่ว่าที่ตำบลบางกระเจ้าตำบลบางโทรัตและอีกหลายๆตำบลครับวันนี้พี่น้องรอครับเมื่อไหร่การรถไฟจะตอบว่าอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.ท่านประธานช่วยเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลด้วยนะครับขอบพระคุณ
1: ครับต่อไปท่านพัชระจันทระรวงทองเชิญครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพัชระจันทระรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พรรคเพื่อไทยเดือดร้อนของพี่น้องมาหารือต่อท่านประธานสภาดังนี้นะครับเรื่องนมปักช่องนะครับได้พบปัญหานะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนเนี่ยได้มีกรมปศุสัตว์กรมอย.นะครับได้มาเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนนะครับแล้วผลของการทดสอบนะครับออกเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับปรากฏว่าผลเนี่ยมีการพบเชื้อทำให้3สิงหาคมนะครับถูกสั่งงดผลิตทั้งลายผลิตของนมพาสเจอร์ไลและนมกล่อง UHT นะครับแต่ผลของการทดสอบนะครับพบเพียงนมพาสเจอร์ไลนะครับแล้วก็หลัง

0: มันมีสิ่งที่ค่อนข้างแปลกครับท่านประธานผลเนี่ยออกปลายเดือนกรกฎาคมแต่ว่านมเนี่ยพาสเจอร์ไลซ์เนี่ยมันเก็บได้แค่ไม่กี่10วันนะครับทำให้นมไหลนมทั้งหมดนะครับได้ถูกส่งให้โรงเรียนแล้วก็ได้กินไปหมดแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีโรงเรียนไหนนะครับมีข่าวของการท้องเสียหรือเด็กเจ็บป่วยนะครับหรือมีการแพ้นมอย่างรุนแรงนะครับและหลังจากนั้นนะครับทางสหกรณ์โคนมปากช่องก็รีบส่งผลทดสอบเพื่อปรากฏว่าผลทดสอบใดนะครับวันนี้นะครับจึงขอความเป็นธรรมนะครับให้กับสหกรณ์โคนมปากช่องนะครับช่วยให้องค์กรปศุสัตว์นะครับคืนโควต้านมโรงเรียนนะครับให้กับสหกรณ์โคนมปากช่องเรื่องที่2นะครับที่ตำบลวังไทรนะครับผมได้รับเรื่องว่าในพื้นที่ตำบลวังไทรตำบลหนองสลายอำเภอปากช่องนะครับเป็นที่ดินสามารถขอใช้น้ำใช้ไฟได้นะครับเนื่องจากเป็นเขตที่ดินเพราะกระทรวงกลาโหมกองทัพบกนะครับช่วยคืนพื้นที่ที่ครับคืนให้กับธนารักษ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปเช่าธนารักษ์ให้ถูกต้องนะครับเรื่องที่3นะครับที่อ่างเก็บน้ำทรัพจายตำบลกิษณาอำเภอสีคิ้วนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกิษณาอำเภอสีคิ้วนะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องตำบลกิษณาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับจึงขอความอนุเคราะห์กรมชลประทานนะครับที่ไปสร้างสถานีเก็บตำบลกิษณาและตำบลวังลงใหญ่ได้ใช้ครับขอบคุณครับ
1: ไฮยีดีเอดีเตเชิญครับ
2: ครับผม นายลุตฟีฮะยีอีแตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต1ประกอบด้วยอำเภอเมืองและอำเภอยี่งอวันนี้ผมขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส2เรื่องครับเรื่องที่1น้ำกัดเซาะชายฝั่งใน2พื้นที่ผมได้รับการร้องเรียนจากนายการุณไทยสนิทนายกเทศมนตรีตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บริเวณบ้านตลาดกัวปาลัสหมู่ที่11และได้รับการร้องเรียนจากนายกอบต.โคกเคียนและกำนันที่บ้านตารอหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจากปัญหาคลื่นซัดและน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรงซึ่งนับวันมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายหากปล่อยให้การกัดเซาะดำเนินต่อไปและยากต่อการแก้ไขในอนาคตผมขอให้ท่านประธานประสานไปยังกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยด่วนครับและควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง2แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่2ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข4300ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสช่วงเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข4300ถึงกม2/500ระยะทางรวม250เมตรซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีระดับถนนที่ต่ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจะส่งผลให้น้ำท่วมขังรุนแรงทุกปีประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติผมขอให้ท่านประธานประสานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกระแสตระกูลพรพงษ์เชิญครับ
3: ท่านผู้ทรงเกียรติผมกระแสตระกูลพรพงษ์อำเภอเมืองจากลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพลังประชารัฐครับผมมีเรื่องหารือจากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและเดี๋ยวสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนี้พี่น้องประชาชนกังวลว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่มาเท่าไหร่และพื้นที่ใดที่จะได้รับผลกระทบจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตือนว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนต้นเดือน

0: ันยายนพื้นที่ในจังหวัดหนองคายจะมีฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสิ่งที่ผมเป็นห่วงฝนที่กำลังตกแต่คือฝนสะสมน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรผมจึงฝากรัฐบาลน้ำท่วมแล้วค่อยแก้แต่ต้องเตรียมรับมือก่อนเกิดเหตุโดยเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้ประชาชนโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 2. เตรียมเครื่องมือนะครับทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีการเกิดการข้อมูลน้ำให้พี่น้องประชาชนทันจังหวัดอำเภอผู้นำท้องถิ่นท้องที่ให้เป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อจะรอการตัดสินใจในแก้น้ำท่วมนะครับท่านประธานครับเรื่องน้ำช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงให้เกิดความเสียหายของและพื้นการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนผมครับผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เลขลิงเล็บดำเนินการเตรียมความพร้อมครับผม
1: ครับต่อไปท่านอยู่ในดีวาบาครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอยู่ในดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่4ประกอบไปด้วยอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอแม่แก่นอำเภอปานริพรรคกล้าทำครับท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่1ครับปัญหาอุบัติเหตุนะครับน2061ผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากนายอายุและเซงผู้ใหญ่บ้านหมู่1นะครับบ้านตะบิ้งตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นแยกที่ไม่มีไฟจราจรและเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้มากดีหลังจากผู้ใหญ่บ้านมาพบผมนะครับท่านประธานครับกลับไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านประสบอุบัติเหตุซิเองตรงจุดนี้นะครับผมขอฝากท่านบดนะครับเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงนะครับด้านความปลอดภัยแยกตะบิ้งด้วยครับเรื่องที่2ครับคลองส่งน้ำชนประทานนะครับผมได้รับการประสานงานจากนายเอกลักษณ์ปิ๊กผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าคลองนะครับคลองส่งน้ำเนี่ยหมู่5นะครับตำบลท่าน้ำนะครับน้ำไม่ระบายทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการทำนาของชาวบ้านโดยเฉพาะฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับเบื้องต้นผมได้ประสานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2นะครับขอบคุณนะครับนายสมเกียรติแพ่งโยธาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายนะครับได้ลงมาสำรวจพร้อมผู้ใหญ่บ้านนะครับผมขอฝากท่านประธานนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโดยด่วนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับปัญหาครูตาดิกายังไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับครูตาดิกานะครับตาดิกาหรือครับกระจายด้วยกัน5จังหวัดนะครับซึ่งค่าตอบแทนไม่มากนะครับ 3,500 บาทต่อเดือนนะครับแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเวลา3เดือนนะครับก็ขอให้ท่านประธานนะครับประสานไปยังสช.กระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วยซับน้ำตาให้กับครู
1: ครับต่อไปท่านทวีทรัพย
3: ์เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายทวีทรัพย์ทศไมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสัตวีวันนี้ผมก็หารือกับท่านประธานสักสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

0: กองทุนอำเภอหนองไผ่เนื่องด้วยที่ผมได้ลงพื้นที่และก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่และประชาชนขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เนื่องจากหลายรายชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตอัตแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องการรักษาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงจะขอฝากไปยังท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนหล่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาชนก็ได้ร้องเรียนเนื่องด้วยผมได้ลงพื้นที่หมู่6บางช่วงยังเป็นถนนลูกหลังทำให้ประชาชนหรือนักเรียนที่เดินทางลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังมีเส้นทางลัดเข้าสู่อำเภอพิชัยระยะทางประมาณ2กิโลเมตรหากได้มีการพัฒนาถนนโดยมาตรฐานจะลดระยะทางจากเส้นทางปกติได้ประมาณ20กิโลเมตรช่วยประหยัดเวลาลดการใช้จ่ายและเส้นทางเรื่องนี้จึงขอฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยว่าถนนนั้นลำบากมากในการที่จะสัญจรไปมาเช่นนักศึกษาหรือนักเรียนอันนี้อันตรายขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเทียบจุฑาขาวคำเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเทียบจุฑาขาวคำสมาชิกนี้พรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายทวัฒน์นายกอบต.นายทรงวุฒิประธานสภาอบต.คำด้วงนะคะว่าอ่างเก็บน้ำหนองงานเป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะปัจจุบันนี้มีวัชพืชมากนะคะแต่จึงขอฝากท่านประธานผ่านไปจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พี่น้องประชาชนได้มาออกกำลังกายอย่างมีความสุขค่ะท่านประธานค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานเดี๋ยนได้ครับการนะคะตำบลหนองแวงกำนันบุญสมเยี่ยมว่าถนนคำชะโนดก็เป็นหลุมเป็นบ่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะฝากไปยังอบต.หนองแวงหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนแห่งนี้เพื่อเข้าไปสู่แหล่งเพื่อแก้ปัญหาป้องกันความจะได้รับแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่แนบแล้วก็กลางคืนก็มืดขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงว่าขอให้ขยายช่องทางแล้วก็ติดไฟฟ้าส่องสว่างด้วยขอให้สำนักชนประธานที่5อุดรธานีลำห้วยทอนบ้านนางงิ้วตำบลคำด้วงขณะนี้ตื้นเขินมากนะคะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางก็ไม่สามารถจะเก็บน้ำให้พี่น้องเกษตรกรได้จึงขอฝั่งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพรชัยศรีสุริยันโยธินเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมพรชัยศรีสุริยันโยธินเขต7จังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมได้รับการประสานจากท่านนายกดงอีจานท่านกำนันสุบายบ้านพาณิชย์สอนโยหาหมู่ที่1ท่านสมศรีชาวรีลำหมู่ที่9เรื่องอ่างเก็บน้ำท่านประธานครับอ่างเก็บน้ำรกฟ้าขุดเสร็จแล้วครับมีจำนวนทั้งหมดที่พักน้ำนี่4บ่อด้วยกันเนื้อที่ประมาณ200ไร่ท่านประธานนี่เนี่ยใช้ทำกิจกรรมแล้วน้ำใส

0: สะอาดมากเพราะมันเป็นน้ำซับแต่ท่านประธานครับมันเกินศักยภาพในการที่จะเข้าไปดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลดอนไอ้ดงอีจานฝากไปยังโยธาธิการจังหวัดโยธาธิการของรัฐแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยทางหลวงด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์แห่งนี้เขาใช้ลอยกระทงใช้เกี่ยวกับทำขวัญข้าวมาทุกปีแล้วมันเป็นทางเชื่อมก็คืออำเภอโนนสุวรรณกับอำเภอหนองกี่ถ้าปรับปรุงภูมิทัศน์มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ให้มันมีไฟส่องสว่างอยู่หน้าเทศบาลครับท่านประธานอยู่หน้าเทศบาลประมาณในการปรับปรุงดูแลก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทำน้ำประปาได้ใสสะอาดแต่น้ำประปาเดินมันมีแหล่งน้ำที่ทำมันอยู่ทางโค้งพอดีแล้วอยู่กิดติดกับโรงเรียนอยู่ติดกับวัดทั้ง3บ่อ4บ่อที่ขุดเสร็จแล้วน้ำใสก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยชนบทไฟส่องสว่างแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนสุวรรณด้วย
1: ครับต่อไปท่านสุรพจน์ต่อเจริญสุขครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรพจน์ต่อเจริญสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต7พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องเป็นเรื่องถนนพังชำรุดเสียหายพื้นที่อำเภอหนองเรือปูเวียงมีดังนี้1ถนนคำถึงบ้านเมิดแอตำบลบ้านเมงถนนจากอุกถึงบ้านโคกลางตำบลโนนสะอาดถนนจากเทศบาลดอนโมงถึงบ้านกงกลางตำบลบ้านกงถนนจากบ้านท่าศาลาตำบลหนองเรือถนนจากบ้านว่างโง่ห้วยทรายตำบลนนทองถนนเชื่อมจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ถึงบ้านโนนฟันเรือตำบลกุดกว้างถนนจากบ้านหนองบัวโนนคล้องถึงบ้านคำหัวช้างตำบลป่ามะนาวบ้านแก่นเท่าตำบลบ้านฝางถึงบ้านโคกกว้างตำบลบ้านดอนหันตำบลบ้านฝางถึงบ้านสร้างแก้วตำบลบ้านหนองกรุงธนสารตำบลหนองกรุงธนสารถึงบ้านเอินถนนจากบ้านกุดขอนแก่นตำบลกุดขอนแก่นถึงบ้านหนองเม็กตำบลบ้านกงถนนที่กล่าวมาเป็นถนนสายหลักที่พ่อแม่พี่น้องใช้สัญจรไปมาเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพังเสียหายและยังไม่ได้รับการแก้ไขผมจึงขอฝากปัญหาความเดือดร้อนนี้ผ่านท่านประธานสภาไปยังองค์การบริหารเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบโดยตรงและอปท.หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความ
1: ครับต่อไปท่านทรงศักดิ์มุสิกองเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทรงศักดิ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นที่จะหารือประเด็นแรกในวันนี้นะครับเป็นประเด็นปัญหาที่ทางสำนักงานการประปาเทศบาลนครนครสนับสนุนจากสำนักงบประมาณไปในปีพุทธศักราช2500ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ1จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ7ล้านบาทซึ่งต้องขออนุญาตเรียนท่านประธากรอยู่ประมาณ950ครัวเรือนหรือกว่า 3,800 รายนะครับปัจจุบันท่อประปาภายในหมู่บ้านนะครับมีอายุการใช้งานเกินกว่า40ปีทำให้ท่อเกิดการเสื่อมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของไม่มีปัญหาด้านการใช้พื้น

0: แต่ก็ต้องขอเรียนว่าโครงการนี้นะครับไม่ได้รับการสนับสนุนจึงขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับประเด็นที่2นะครับเป็นปัญหาเกษตรกรของสมาชิกสากลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในนิคมสากลปากพญาปากนครนะครับซึ่งผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นะครับเพื่อให้ราษฎรเข้ามาทำกินทับ17และมีการดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์นะครับปัจจุบันนะครับพื้นที่ดังกล่าวกำลังแก้ปัญหากันเรื่องประเด็นสัญญาเช่าพื้นทะเบียนเกษตรกรของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นที่จะทุก3ปีนะครับผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวนะกำหนดแนวทางหรือมาตรการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกสามารถต่ออายุทะเบียนเกษตรกรได้และในขณะเดียวกันนะครับก็ขอให้เร่งรัดพิจารณาเรื่องการเจนจึงเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชย์และสิ่งแวดล้อมด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพัฒนาสัพโสเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพัฒนาสัพโสนครพรรคเพื่อไทยมีเรื่องหาหรือท่านประธานอยู่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนครนะครับท่านก็มาร้องเรียนทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับท่านประธานท่านร้องและภารกิจถ่ายโอนนะครับซึ่งอาจเองนะครับก็ยังคงให้เท่าเดิมลดลงด้วยครับผมอยากจะให้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็เงิน SML นี่มีส่วนสำคัญอารมณ์เนี่ยเงิน SML คือเงินพัฒนาคุณภาพรปสต.แม่ข่ายนะครับก็ได้เอาเงิน SML เนี่ยพิจารณาเงินเหมาจ่ายสิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งเงินเหมาจ่ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เราจะนำมาควบรวมกับเงิน SML ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็อยากฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังสปสช.ด้วยนะครับเรื่องที่สองเงินให้ทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีที่ดูแลท่านต้องประกาศนะครับว่าปี71เนี่ยงบลงทุนเงินจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยท่านจะยังคงอยู่ไหมหรือไม่ให้นะครับเพราะว่าในการจัดทำแผนกบจ.เองนะครับแล้วก็กบน.เนี่ยจัดพัฒน์สำนักงบประมาณก็จะได้มีแนวทางรัฐบาลต้องประกาศทุนที่อยู่ในงบจังหวัดคุมจังหวัดจะยังคงอยู่หรือไม่เรื่องสุดท้ายนะครับเงินกู้200,000 ล้านเนี่ยผมอยากฝากทางรัฐบาลนะถ้าอยากเกิดผลอยากให้พุ่งเป้าไปที่ควรจะให้ส่วนราชการนะครับเพราะว่าผลสัมฤทธิ์การใช้ฝ่าเรือนนะครับก็อยากจะให้เงินกู้ที่จะมางานเนี่ยให้กับส่วนราชการกราบขอบคุณครับ
1: ท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมขอหารือต่อความเดือดร้อนของพี่เรื่องแรกครับท่านประธานเป็นจุดตัดของเส้นทางรถไฟครับกะบริเวณหลังโรงพยาบาลบางกำซึ่งไม่มีไม้กั้นขวางทางรถไฟและไม่มีสัญญาณเตือนครับในการสัญจรไปมาของพี่น้องในพื้นที่อำเภอบางกำมีทั้งหน่วยงานสถานีตำรวจโรงเรียนเกรงว่าจะได้รับอันตรายผมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดตัดทางรถไฟและถนนเส้นดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่2ครับผมได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลทุ่งน้ำเสาเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องบริเวณทางซึ่งเป็นเกาะกลางยูเทิร์นครับซึ่งแขวงทางหลวงสงขลาได้จัดในการสัญจรของพี่น้องประชาชนแต่ยูเทิร์นนี้ครับที่

0: ัติเหตุอยู่บ่อยครั้งครับต่อผู้ที่สัญจรไปมาจึงขอเห็นควรว่าควรปรับนะครับหรือว่าก็ขอฝากแขวงทางหลวงจังหวัดสงขลาไว้ด้วยครับเรื่องต่ออำเภอสะเดาตำบลคลองแงะได้ต้องทนอยู่กับกลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำเสียในพื้นที่ที่ตำบลคลองแงะโดยคาดว่าสาเหตุหลักครับมาจากบริษัททัศวินบริษัทว่าไทยจึงขอฝากปัญหานี้ครับผ่านทางท่านประธานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วครับสุดท้ายครับจากผลกระทบน้ำส่งผลให้หลายๆโรงเรียนครับมีกำแพงพังตัวอาคารทรุดลงตัวอย่างเช่นโรงเรียนวังหลังครับไม่แน่ใจทำไมสไลด์ไม่ขึ้นนะครับแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมวันนี้พื้นที่อาคารทรุดตัวเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อพี่น้องขอฝากกระทรวงศึกษาธิการครับให้เร่งจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อดูแลโรงเรียนของเราด้วยครับกับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปสุเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภายินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะในเหรียญแทนพี่น้องชาวอำเภอคงและอำเภอกันได้แก่อำเภอโนนแดงอำเภอปะทายอำเภอลำธเมนชัยและอำเภอเมืองยางค่ะจากมติของสภาพักและครม.ลงความเห็นให้มีการย้ายเราจากอำเภอคงไปที่อื่นท่านประธานคะสิ่งที่ถูกย้ายไปไม่ใช่แค่สถานที่จัดงานแต่มันคือความหวังค่ะความหวังของพี่น้องทั้ง8อำเภอมันได้หายไปโอกาสทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในรัฐบาลดิฉันจึงต้องขอเรียกร้องเป็นมตินี้อีกครั้งหนึ่งอย่างของเราเลยค่ะแต่ว่าหากสุดท้ายแล้วรัฐบาลยืนยันว่าจะคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนทั้ง8อำเภอเราจะมีมาตรการมาเยียวยาและพัฒนาพื้นที่678ไร่นี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการถนนถนน6เลน4เลน8เลนการสร้างสะพานน้ำโครงการพัฒนาคมนาคมเราจะได้ทำจนจบหรือไม่หรือจะมีโครงการอะไรที่จะสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องโคราชทั้ง8อำเภอของเราเรื่องต่อมานะคะดิฉันลงพื้นที่เจอแต่คำถามค่ะท่านประธานสมัยเราจะได้กับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเปล่าท่านประธานคะคำถามสั้นๆแต่สำหรับคนที่เป็นผู้แทนอย่างเราที่ไม่สามารถหาคำตอบให้พี่น้องประชาชนได้วันนี้พี่น้องชาวนาก็ยังรอความชัดเจนจากรัฐบาลในขณะที่รอค่าน้ำมันไม่รอดอกเบี้ยหนี้สินอะไรก็ไม่เคยรอแต่ทำไมความช่วยเหลือจากรัฐบาลถึงปล่อยให้พี่น้องชาวนาต้องรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกค่ะดิฉันงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะคะขอให้เร่งหาข้อสรุปมาตรการเยียวยา 69/70 ให้ชัดเจนโดยเร็วจะช่วยเท่าไหร่ไร่ละพันไร่ละ 2,000 จะช่วยกี่ไร่10ไร่20ไร่ก็บอกมาเลยค่ะเพราะสำหรับรัฐบาลอาจมองว่านี่เป็นแค่ชาวนาเงินช่วยเหลือนี้คือต้นทุนในการลงทุนครั้งต่อไปคือที่ต้องเอาไปจ่ายและคือขอบคุณค่ะ
1: ครับตอบลิขิตอำนวยชัยเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทน

0: กรเพาะเลี้ยงและประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากครับสัตว์น้ำพื้นถิ่นน้ำเข้าบ่อนะครับโดยที่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ว่ามีการใช้สารนี้ขาดทุนรายละหลายแสนบาทครับนอกจากนั้นนะครับชุดที่มาปฏิบัติการกำจัดปลาหมอคางดำว่าชุดไหนเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมที่มาขอให้ท่านประธานนะครับประสานแจ้งไปยังกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เหมาะสมในแต่บริบทของพื้นที่จริงนะครับก็ขอให้มีการควบคุมดูแลให้ใกล้ชิดนะครับรวมถึงประชาชนหมู่7ตำบลบางแก้วนะครับร้องเรียนมาว่าคลองโรงฟืนนะครับไม่ได้ล่อไปยังอบต.บางแก้วอบจ.สมุทรสงครามและจังหวัดนะครับเพื่อสนับสนุนการล่อคลองโรงฟืนนี้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับสะพานครับที่ตำบลบางแก้วหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดันทานะครับและที่ตำบลแพกได้งบปี69ที่ผ่านมาไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเหนือราคาทำให้งบนี้นะครับต้องอัพแขวงทางหลวงสมุทรสงครามได้ปรับรูปแบบและราคาใหม่แล้วจึงของคามนะครับติดตามผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนพพลเหลืองทองนาราครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพประธานรัฐสภาจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับท่านครับผมเองพูดในหนังม้วนเดิมหลายท่านที่พูดในวันนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผมเองบอกตามตรงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยหวังว่าปีนี้เนี่ยนาปังนะครับแต่แล้วความฝันก็คงจะสลายแล้วมั้งครับใดที่ยังไม่มีคำยืนยันแน่นอนจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนบค.ออกมาว่าไม่ช่วยแล้วนาปังผมก็ยังจะตั้งหลักมีความหวังนะครับแต่ท่านสสปิยนุชได้พูดนะครับจะช่วย1,000หรือ 2,000 จะกี่ล้านแล้วก็สสหลายคนเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงขอความช่วยเหลือเนี่ยให้กับพี่น้องชาวนาเนี่ยตั้งแต่นะครับเริ่มเพาะปลูกนาปังนะครับเวลาขอความนะครับเราบอกตั้งแต่กำลังเพาะปลูกข้าวนาปังจนกระทั่งมาสู่นาปีจนนาปีเริ่มเก็บเกี่ยวกันไปในครึ่งข้อการตรงนี้อีกนะครับว่าจะช่วยเหลือชาวนาเขาอย่างไรนะครับแล้วผมบอกตามตรงนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเอ่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นหมดนะครับก็เหลือแต่ณเวลานี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าราคาข้าวดีขึ้นแล้วราคาข้าวโพดดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมนะครับตอนที่พี่น้องเขาเพาะปลูกเนี่ยต้นทุนไม่เพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวไปขายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขายได้ราคานี้ปุ๋ยเหลือ1,100นะครับเป็น1,300-1,400นะครับการหามาตรการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับรองรับล่วงหน้านะครับผมอยากให้เหมือนกับการที่มีอย่างดีเรื่องข้าวโพดนะครับน้ำท่วมที่น่านนะครับบอกว่าเสียหาย400,000 ไร่รีบประชุมกันเลยเพื่อหาว่าจะเอาเนี่ยเขาปลูกมันจะไม่ครึ่งค่อนปีแล้วก็ยังไม่เห็นมีเลยนโยบายผมเอง
1: ครับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิตองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัด36คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเป็นท่านตระกูลภูชัยครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคนปทุมธานีครับวันนี้มีเรื่องมาปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังแขวงทางหลวงปทุมธานีและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลวงนะครับเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรังสิตนครนายกนะครับครับพื้นถนนพังหมดแล้วครับตอนนี้เป็นหลุมเป็นดาวเป็นหลุมนี้ขับรถมาเร็วๆนะครับชาวบ้านจะเสียหลั

0: เอาได้นะครับต่อมาครับฝากให้หน่วยงานการประปานะครับส่วนภาคสาขารังสิตนะครับเข้าไปดำเนินการคืนสภาพพื้นผิวนะครับที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำนะครับสุดนะครับตามกำหนดนะครับต้องเสร็จส่งมอบตั้งแต่วันที่21สิงหานะครับตอนนี้จะครึ่งเดือนแล้วครับฝากรบกวนทางหน่วยงานนะครับเร่งจัดการให้เรียบร้อยสดร้อนๆเลยครับท่านประธานเดี๋ยวผมมีคลิปเหตุการณ์มาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวเปิดคลิปไป
1: ซอยเหรอไรซอยอยู่น
2: ี่ไอ้ตีสิไม่ได้ไว้
1: ใครไปไหนวะทำไมอยู่ไหน
2: ไอ้หมาม
1: าฮัทโทนะ
0: เห็นได้นะครับว่ามีวัยรุ่นชาวต่างชาตินะครับมีการเอาอาวุธปืนขู่คุกคามเป็นภัยต่อสังคมนะครับเหตุการณ์แบบนี้หมายบ้านเมืองนะครับนี่ขนาดท่านนายกนะครับเพิ่งสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนวันนี้ครับมีหลายจังหวัดครับที่กำลังเจอที่มีเหตุการณ์ชาวต่างชาตินะครับมีพฤติกรรมไม่น่ารักกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ซะผมไม่ได้มีปัญหากับชาวต่างชาตินะครับยินดีมากๆครับเที่ยวยินดีมากๆครับแต่ก็ขอให้พวกท่านนะครับอย่าได้ทำผิดกฎคนไทยด้วยนะครับยังไงครับก็ต้องขอฝากผ่านท่านประธานนะครับก็ฝ่ายปกครองนะครับให้เข้าดำเนินการปราบปรามจับกุมกลุ่มคนที่คุณมากครับ
3: ครับต่อไปท่านพงษ์พัฒน์เผ่าประธานเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพรรคภูมิใจไทยเขต3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ผมกับการบริหารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องพี่น้องประชาชนทั้งเขตพื้นที่เขต3ซึ่งประกอบด้วย1ตำบล3อำเภอบางสะพาน4อำเภอบางสะพานนะสะพานข้ามทางรถไฟที่ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการรถไฟกลางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งพื้นผิวมีปัญหาอย่างมากครับท่านประธานคลิปนะครับรถที่สันกระโดดกระเด้งกระดอนนะครับซึ่งนะครับต่อการสัญจรและชีวิตนะครับซึ่งในเขตพื้นที่เขต3นะครับมีสะพานข้ามจุดซึ่งทั้ง26จุด26สะพานนะครับท่านประธานจึงขอฝากท่านประธานนะครับถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เข้าปรับปรุงพื้นผิวเรื่องที่2ครับท่านประธานได้รับการร้องเรียนจากเทศบาลตำบลบ้านกูดโดยเฉพาะหมู่ที่3และหมู่ที่6กั้นทางข้ามทางรถไฟเดิมนะครับส่งผลให้เกิดความจึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งใกล้กับจุดเดิมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่านชลัด
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายชลัดราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องจะขอหารือดังนี้ครับท่านประธานครับเรื่องที่1ครับผมได้รับการร้องเรียนนะครับประชาชนนะครับในเรื่องจุดเสี่ยงอันตรายในการข้ามถนนครับทั้งสิ้น3โรงเรียนด้วยกันนะครับ1คือโรงเรียนบ้านป่าตง2โรงเรียนบ้านเขาแก้ว3โรงเรียนบ้านตาเรืองซึ่งทั้ง3โรงเรียนนี้นะครับอยู่สาย317ช่วงอำเภอทั้ง3โรงเรียนนี้นะครับได้มีการตั้งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไปแล้วในปี2570แต่ว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในจึงจะขอฝากไปยังแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี

0: 14ชลบุรีและกรมทางหลวงนี้ให้ด้วยนะครับในเรื่องของถนนนะครับช่วงอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับที่เป็นถนนร้อนนะครับไปที่ตลาดจางวางถนนสายนี้นะครับปัจจุบันนะครับเป็นถนนนะครับที่มีความทางเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับแล้วก็มีระยะทางและที่สำคัญนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับถ้ามีการขยายถนนสายนี้นะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับจึงอยากจะขอไปยังที่แขวงทางหลวงจันทบุรีอีกแล้วนะครับ14นะครับชลบุรีแล้วก็กรมทางหลวงให้ช่วยภาพที่ขึ้นมานะครับภาพนี้เป็นภาพก่อนที่จะจนทำให้เราได้สูญเสียนะครับคุณพ่อ1สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับขอขอบคุณนะครับที่ผมได้หารือพฤศจิกายน2569ในการขอให้สนับสนุนงบประมาณขยายถนนสาย3277เชื่อมขลุงและมะขามนะครับปัจจุบันนะครับได้รับการสนับสนุนประมาณในทั้งสิ้น770ล้านบาทก็อยากจะครับและกรมทางหลวงเป็นอย่างสูงครับที่ได้ฟังการหารือของแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับสดอนยินดีต้อนรับเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับปีที่2จัดโดยสำนักงานอธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้ต่อไปท่านปรเมศวิทยาลักษณ์
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายปรเมศวิทยาลักษณ์สมาชิกอนเขต1พรรคประชาชนขอสไลด์ด้วยครับวันนี้ผมมีพื้นที่กรุงเทพมหานครมาปรึกษาหารือกับท่านประธานทั้งหมด4การจัดการผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับผมมีทั้งหมด3ข้อเสนอเร่งด่วนข้อแรกนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครให้หาที่ทำกินชั่วคราวนะครับและสิทธิพิเศษด้านการเงินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะครับข้อที่2นะครับมอเพื่อปรับปรุงกฎหมายข้อบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2540ชั้นในที่มีอาคารเก่าแก่และเมดครับข้อที่3ครับขอให้ปูพรมตรวจสอบมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบอาคารในกรุงเทพมหานครว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มันมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด200มีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับเรื่องถัดไปครับโครงการตรวจสายไฟตามชุมชนที่มีความเสี่ยงผมขอเสนอการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมาเชิญนักศึกษาอาชีวะด้านชุมชนที่มีความเสี่ยงและยังมีเบี้ยปฏิบัติอีกนะครับก็เป็นความรู้ให้กับนักเรื่องถัดไปเลยครับสไลด์การปรับหลักเกณฑ์จุดติดตั้งถังดับเพลิงนะครับปัจจุบันจะมี533ชุมชนจากที่ยังไม่ได้ถังดับเพลิงนอกชุมชนจัดตั้งก็ยังจะต้องมีถังดับเพลิงและเยียวยาเหตุอัคคีภัยเบื้อง

0: เสนอเรื่องการใช้โดรนดับเพลิงรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงครับฝากท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับเชิญครับ
2: ท่านผมสุรทินวิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานโทษท่านประธานด้วยครับรถมันติดครับ3เรื่องกราบเรียนท่านประธานก็คือเรื่องแรกครับผนังกั้นน้ำของวัดโพศกูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านประธานครับที่คลองสามวานะครับอันนี้ฝากไปที่ให้เข้ามาดูแลด้วยระยะทางระยะทางการน้ำเนี่ยประมาณ100เมตรท่านประธานครับถนนคนเดินนะครับสมัยที่25อันนี้สมัย27แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่านะครับรับปากว่าจะให้งบประมาณมาทำนะครับทั้งหมดจากสถานีรถไฟฟ้าคูคตระยะทาง720เมตรนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับเรื่องอีกเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับโป่ง30นะครับเนื้อที่117ไร่หมู่ที่1คนอําเภอหยวบคีรีขันธ์ครับท่านประธานครับอ่างเก็บน้ํานี้แต่ว่าพอตกหน้าแล้งขึ้นมาน้ําไม่มีท่านประธานครับนะครับเพราะน้ํามันขาดเข้าใจว่าอ่างเก็บน้ํานี่เป็นการนะครับแต่ของแต่ก่อนเป็นของกรมนี้เป็นของเงินไม่มีในการที่จะดูแลรักษานะครับฝากไปที่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเข้าไปขุดลอกเพื่อให้น้ำได้มีอุปโภคบริโภคนะครับตามที่พี่น้องได้ร้องเรียน
1: ไปท่านสุดท้ายครับท่านปิยวัฒน์กิตติธ
3: นเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมปิยวัฒน์กิตติธนเนศวรสมาชิกหนึ่งพรรคกล้าธรรมครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาหาสองเรื่องหลักๆด้วยกันก็ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครเรื่องที่1ครับปัญหาราคากุ้งที่ปัจจุบันโลกรัมละ150-160บาทกุ้งขาวเนี่ยครับมีไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่ใช้ปั่นออกแซงอาหารขึ้นสวนทางกับราคากุ้งที่ตกผมมาเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์พวกเราเป็นห่วงพี่น้องที่เลี้ยงกุ้งจริงๆครับคนเลี้ยงกุ้งนครนายกเนี่ยมีปัญหาอยู่เนี่ยหลายได้แก่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก็เป็นเรื่องพี่น้องที่เลี้ยงปลาเมืองกุ้งผู้ที่เลี้ยงปลาเนี่ยมีเป็นจำนวนมากปลาดุกปลายี่สกปลาดุกจากกิโลกรัมละ40บาทปัจจุบันนี้เหลือเพียง18บาทปลาตุ้มที่จะขายก็ขายไม่ได้ก็อยากฝากท่านบานแก้ไขปัญหาราคาเหล่านี้ด้วยเรื่องสุดท้ายครับการเยียวยาการชดเชยเกษตรกรผู้ทำนาไร่ละ 1,000 บาทอยากจะทราบความชัดเจนจริงๆไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยที่แพงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นก็อยากจะให้แสดงความชัดเจนมาไร่ละเท่าไหร่ 1,000 บาทเหมือนเดิมก็ได้ก็อยากจะได้ความชัด

0: สรุปปัญหาเหล่านี้ให้แก่พี่น้อง
1: สภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะและนักเรียนโรงเรียนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวน25คนเข้ารับราษฎรเชิญนั่งครับกระทุบจบการหารือด้วยว่าในส่วนที่ขอปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่3ในวันพุธที่2กันยายน2สมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน8ท่านแดงบนหน้าจอและผมขอเรียนท่านสมาชิกเมื่อที่ผมฟังบางข้อปรึกษาหารือนี่มีเรื่องเงินเยียวยาเงินชดเชยเนี่ยถึง17ท่านนะครับประเด็นใดที่เป็นการหารือเรื่องดาแล้วก็มีสัปดาห์ละเป็นซ้ำๆก็จะใช้ช่องทางตรงที่จะทำหนังสือจากประธานคำตอบจากรัฐบาลเพราะว่าเราจะได้ประหยัดมาหารือในซ้ำๆทุกสัปดาห์อย่างนี้นะครับก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบตามนี้นะครับจากการที่ฟังมีบางท่านที่มีรายละเอียดเรื่องแล้วรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนผมก็เลยก็แจ้งว่าท่านสมาชิกไปหารือด้วยรายลักษณ์อักษรที่หน้าห้องประชุมได้ก็อาจจะเป็นก็ขอเรียนท่านสมาชิกตามนี้นะครับเรียนมีสมาชิกประชุมจำนวนครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมเริ่มหนึ่งระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามเรียนท่านสมาชิกกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบในห้องควบคู่กับการตอบกระทู้ถามทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับที่172ครับ 1.1 เป็นกระทู้ถามนะครับกระทู้ที่ 1.1.1 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านอนันต์อมรินทร์ถามรัฐมนตรีเชิญท่านถามครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอานันต์อมรินทร์พุทธอุดรธานีเขต1ครับวันนี้มีโอกาสได้ถามกระทู้ถามสดในประเด็นที่คนอุดรธานีกำลังเดือดร้อนครับผมเดียวในจังหวัดอุดรธานีได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องจำนวนมากถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของผมแต่ย่อมต้องถามว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องคนอุดรในเรื่องที่ถามคือเรื่องเหมืองแร่โพแทสครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ศาสตร์ยาวนานกว่า40ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาตรวจการขออนุญาตการรับฟังความคิดเห็นต่างๆวันนี้ผมไม่ได้มาถามว่าประเทศไทยควรพัฒนาแร่โพแทสหรือไม่ผมเข้าใจว่าโพแทสเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นวัตถุดิบในการและรัฐบาลมองว่าเป็นแต่การพัฒ

0: ้องเดินหน้าเร็วที่สุดหรือเดินหน้าผมขอไล่เลียงของเมืองแร่โพแทสตั้งแต่ปีพุทธศักราชผ่านการสำรวจศึกษายาวนานถึง2547มีการยื่นขอประธานบัตรมีการสำรวจความของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปีจนปีได้ทั้งหมด4แปลงเป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ตำบลนนสูงอำเภอเมืองและตำบลน้ำม่วงตำบลห้วยสามพาดของอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนับเป็นเหมืองแร่ปวดต่อจากอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาและชัยภูมิเมื่อ18มิถุนายนท่านรัฐมนตรีเยี่ยมเหมียงเหมืองโปแลสอันว่าต้องดูแลอย่างรอบคอบตั้งแต่ได้รับการไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะหมดหน้าที่ในการตรวจสอบครับยิ่งโครงการเดินหน้าหน้าที่รัฐบาลยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่แต่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนทรัพยากรน้ำที่ดินทำกินและชีวิตมีชาวบ้านรวมตัวไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้ตรวจสอบการทำเหมืองโพแทสที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างไรยังมีการติดประชาชนอย่างต่อเนื่องข้าแม่ครับรัฐบาลมั่นใจได้อย่างไรว่าวันนี้ได้รับคำตอบครบถ้วนแล้วและขอถามท่านรัฐมนตรีในโครงการอยู่ในขั้นตอนใดอย่างแท้จริงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปยังมีเงื่อนไขใดเติมหรือไม่เพราะถ้าคำตอบคือยังไม่ได้ต้องตรวจสอบจะดำเนินการต่อไปทำไมโดยไม่ตรวจสอบให้สิ้นความสงสัยก่อนคำถามแรกครับท่านประธานครับ
1: ประอาชารัฐมนตรีว่าการ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการไปที่เอ่ยนามนะครับจากจังหวัดอุดรนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกครับที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โครงการที่ใหญ่นะครับเหมืองแร่โพแทสนะครับของบริษัท APPC มาค่อนข้างจะเนิ่นนานแล้วนะครับและในการดำเนินการต่างๆเราพื้นฐานและเหมืองแร่นั้นเราก็ได้คอยกำกับติดตามแล้วก็ดูยังมีอีกหลายส่วนราชการนอกเหนือจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่มามีส่วนนะครับว่าประชาชนนั้นมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับในการนะครับต้องบอกว่าตามข้อตกลงที่ได้มีกันนะครับจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมีและใต้ดินนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ตรวจผู้แทนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประธานบัตรเลยนะครับตามเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบคำถามต่อไปอาจจะถามว่าเอาแล้วประชาชนตัวแทนพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผมพบเนี่ย

0: กรรมการนี้นะครับแน่นอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปตรวจสอบธรณีฟิสิกส์หรือต่างๆได้ทั้ง3ท่านนี้ครับจะไปผู้เชี่ยวชาญจะเป็นนักวิชาการหรืออย่างไรก็ได้นะครับแล้วรับการจ้างวานโดยทางเมืองพื้นฐานและเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมคราวนี้3ท่านนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่กรมเหมืองแร่เนี่ยนะครับเรามีคุณสมบัติต่างๆมาให้แล้วแล้วนะครับว่าแนะนำว่ามีสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบได้ต่างซึ่งทางผู้แทนของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกเอาได้เลยครับจะเอาใครก็ได้พี่น้องมีความเห็นชอบหรือนะครับจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าเราผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนะครับแต่ละขั้นตอนของเหมืองนั้นจะต้องตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยดังนั้นพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมแน่นอนครับผมได้พบท่านต้องขอบคุณที่ท่านส.ส.ได้ช่วยตามข่าวนะครับว่าผมได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปพบทั้ง3ท่านมานะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านก็ยืนยันครับว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการนี้นะครับท่านส.ส.ถามต่อว่าอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วการอย่างไรบ้างต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทนะครับและทางกรมเหมืองแร่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีการตรวจสอบอยู่ตลอดไปหมายถึงว่าจะเอาปีหนึ่งนะครับเป็นเบสไลน์ว่านะครับค่าดินซุดเอ่ยค่าความเค็มของดินนะครับค่าปริมาณน้ำอะไรต่างๆทุกมิติเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดยิบเลยตาม EIA ที่ได้ทำมานะครับแล้วพอทำแล้วพอเริ่มเจาะเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับท่านประธานคาดว่าอย่างนี้นะครับจะออกมาได้ในประมาณปี2573นี้ไปฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีการขุดเจาะนะครับการตรวจสอบก็จะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆต่างๆมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าก่อนที่จะโดยรวมของเหมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับค่าดินการสุดตัวน้ำปริมาณต่างๆนั้นเป็นอย่างไรและเมื่อเหมืองได้เริ่มดำเนินระยะจะมีการตรวจสอบปีละ2ครั้งนะครับว่าค่าน้ำค่าเกลือค่าอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเริ่มเก็บข้อมูลแล้วนะครับเก็บมาได้การนำแร่ขึ้นมาก็จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
1: เชิญท่านอนันต์อมรินทร์คำถามที่2ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนันต์อมรินทร์ครับผู้แทนราษฎรพรรคได้ยินคำตอบจากท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ตัวมีโครงการผ่าน EIA แล้วนะครับก็ได้รับความชัดเจนในเรื่องตัวเลขแต่ก็ตั้งคำถามเพิ่มเติมครับว่า3ท่านที่มีการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใดรวมถึงคำว่าผ่าน EIA แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะหมดหน้าท่านรัฐมนตรีบอกว่าแล่ในปี73ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ4ปีคนในพื้นที่ก็ยังตั้งคำถามกับโครงการผมอยากถามชัดๆว่าวันนี้ให้ประธานบัตรปี65กับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันกันหรือไม่ท่านรัฐมนตรีสามารถชะลอการเทสแล้วทำการไปถามประชาชนในพื้นที่เป็นไปได้หรือไม่เหตุผลในการชะลอไม่ใช่การหยุดการพัฒนาครับแต่อยากให้ทบทวนว่าผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนของแค่ในพื้นที่2อำเภอได้รับผลกระทบ

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำรวมถึงเรื่องหมู่บ้านผลกระทบจากดินทรุดในอนาคตอย่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันพื้นท่านรัฐมนตรีมีในการชะลอการขุดเพื่อไปสอบถามประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งให้ครบถ้วนกับผู้มีส่วนได้ส่วนคำถามที่สองที่ผมจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือเกิดเหตุที่แสดงเห็นว่าความเสี่ยงวิธีที่เห็นว่ามีกองทุนที่ตั้งไว้ชาชนจะเข้าถึงกองทุนนั้นได้อย่างไรที่ประชาชนร้องเรียนหากเกิดเหตุจริงต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และประชาชนในใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานคร
1: ับ ติดต่อครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีสำหรับคำถามที่จะสามารถไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขออนุญาตชี้ครับตัวเลขที่ผมบอกเมื่อสักครู่ตรวจสอบที่คัดเลือกมาจากพี่น้องประชาชนกันนะครับท่านประธานครับต้องกราบขออภิสอบนั้นเนี่ยจะคัดเลือกมาจากตัวแทนนะครับรวมแล้วเนี่ยจะมีก็จะคัดจาก100คนขึ้นมาอีกทีนึงครับท่านประธานฉะนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์ตรวจใครกับบริษัทเลยนะครับเพราะว่าจะมาจากหมู่บ้านพี่น้องการที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรอย่างนั้นที่ต้องขอบคุณที่ว่าไม่มีการทับซ้อนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้เมื่อสงเป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่อง EIA นะครับต้องเรียนฐานะที่เคยอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อนครับท่านประธานแปดเปื้อนหรือใครจะมาทำอะไรให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยคราวนี้ EIA เนี่ยที่ท่านสสพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือ Environmental Impact Assessment นะครับเพราะว่ามันผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทำ EIA กระทรวงเนี่ยนะครับเราทำยิ่งกว่า EIA เลยคือ Strategic Environmental ของเรานั้นถ้าหากว่ามีผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์อย่างไรฉะนั้นการทำ SEA เนี่ยควรแล้วก็ที่สำคัญนั้นเนี่ยได้มีการได้ข้อออกมา4แนวทางด้วยซ้ำไปครับว่าทางเลือกที่1เนี่ยคือยุดหมดเลยไม่ต้องทำเลยนะครับทางเลือกที่2ก็คือการชะลอโครงการทำเหมืองแร่ออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อ3นะครับก็คือการพัฒนาครับเอาเฉพาะบางพื้นที่นะครับท่านประธานครับอย่างมีเงื่อนไขพัฒนาการทำเหมืองแร่นะครับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกท่านครับทำตั้งแต่ปี2500มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าก็ไปสอบถามพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ครับ เลือกอยู่นะครับ60ก็คือการพัฒนาโครงการทำอย่างมีเงื่อนไขฉะนั้นจึงเป็นที่ครับของทางบริษัทนั้นได้ดำเนินการอยู่คราวนี้เข้าใจครับว่าตอบนะครับ EIA นั้นเป็นเพียงแค่เช็คลิสต์ว่าการที่มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นั้นจะ 2,000 3,000 4,000 5,000 นั้นนะครับทางบริษัทนั้นก็ได้ดำเนินการตาม EIA ไปแล้ว

0: EIA ใหม่หรือ EIA ใหม่เลยเนี่ยการทำ EIA พอสมควรเป็นปีครับท่านประธานปัจจัยต่างๆมาถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนครับยังเหมือนเดิมอยู่โลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรานำเข้าโพแทสเนี่ยครับท่านประธานซึ่งวันออกกลางนะครับที่ช่องแคบฮอร์มูซนั้นเนี่ย อยู่ที่ตันละประมาณครับพอเกิดปัญหาแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึงยังไม่เคลียร์ให้จบเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ราคามันอาจจะขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เข้าใจดีท่านสสอยากจะให้เกิดความรอบคอบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะต้องครับต้นทุนในการที่จะต้องทำให้ประเทศไทยสั่งนำเข้าละ 12,000 ล้าน 13,000 ล้านมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขทั้งนี้ทั้งนั้นการที่บอกว่าวันนี้รันโทษกับการดำเนินการของบริษัทนั้นเนี่ยครับเราดำเนินการโดยมาตรการอย่างที่ผม EIA มีมาตรการทางการตรวจวัดแร่ต่างหากอีกเช่นกันดังนั้นเนี่ยท่านสมาชิกกับท่านประธานครับว่านะครับหรือแม้แต่นะครับในอนาคตว่าเกิดปัญหาขึ้นมาจะเข้าถึงกองทุนได้อย่างไรกองทุนที่ตั้งมีอยู่ในมือเนี่ยตามข้อมูลเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9เกือบ10กองทุนครับท่านประธานครับประมาณ 3,700 พร้อมที่จะจ่ายทันทีเพราะเงินนั้นเนี่ยนะครับทางกรมเหมืองแร่เราจะช่วยดึงกับพี่น้องประชาชนมาแจ้งทางกระทรวงได้ทันทีหรือนักภาพขนาดนี้ตั้งกระทู้บอกผมในสภาได้ทันทีเลยครับบอกปุ๊บเดี๋ยวผมจะแจ้งไปที่กองทุนแล้วรีบจ่ายเงินให้สำคัญที่สุดของการทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับดอนยินดีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เมืองลำปางอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์เข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคำถามที่3ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับอานันท์อมรินทร์ครับผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนของตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่ที่จะตรวจสอบก็บอกว่ายังเป็นไปไม่ได้อาจจะเสียทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนนะได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมู่บ้านละ2ท่านเข้าใจดีว่าชาวบ้านในพื้นที่อาจจะไม่ได้มีด้านฟิสิกส์ด้านธรณีวิทยาต่างๆผมเลยอยากตั้งคำถามว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้หน่วยงานวิชาการอิสระที่มีความรู้เรื่องเหมืองแร่ในการตรวจสอบไม่ใช่แค่รับฟังการชี้แจงแต่สามารถถามต่างๆการตรวจวัดน้ำใต้ดินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รวมถึงข้อมูลการติดตามผลกระทบต่างๆตลอดระยะเวลาการทำโครงการได้หรือไม่ตรวจสอบข้อมูลปัญหาตรงเวลาตรงปัญหาณขณะนั้นผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ที่ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องทำคือตั้งรับขึ้นจริงซึ่งก็เป็นข้อกังวลครับของประชาชนในพื้นที่ประจักษ์ศิลปาคมหลายท่านสื่อสารกับผมมาผ่านช่องทางหลายช่องทางว่ายกเลิกได้ไหมเมืองแร่โพแทสนี้เพราะว่าเห็นผลกระทบแล้วโคราชของชัยภูมิสูงมากครับพื้นดินซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมันปลูกอ้อย

0: กังวลว่าพื้นดินตรงคาผลผลิตทางการเกษตรก็ตกต่ำอยู่แล้วพอแตะแล้วทำให้ผิวดินเป็นเกลือมากขึ้นแน่นอนผลผลิตไม่ได้คุณภาพราคาก็ตกต่ำชีวิตของประชาชนแน่นอนรัฐบาลมีกลไกหรือมีแนวทางให้รู้นักวิชาการอิสระองค์การปกครองส่วนที่ไม่ให้ความสนใจกับเรื่องโพแทสนี้เข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการตั้งแต่ต้นจนจบถ้าได้จะได้ในช่องทางใดบ้างประชาชนในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงขึ้นได้อย่างไรถามรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพการกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่จะให้ฝ่ายต่างๆเข้าร่วมตรวจสอบตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวอันนั้นเนี่ยครับท่านประธานครับมีคณะกรรมการตรวจสอบการทำเหมืองเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับร่วมตรวจสอบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งยิ่งถ้าว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาครับท่านประธานครับจะประชุมกันทุกประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับส่วนผู้ตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญที่เรามีคณะผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่ผมได้กล่าวดังนั้นการที่จะมีวิชานักวิชาการอิสระต่างๆเข้ามาอยากจะตรวจสอบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ควรจะฟังพี่น้องประชาชนที่เป็นตัวแทนนะครับที่อยู่ในคณะของผู้มีสิทธิตรวจสอบเนี่ยที่เขาคัดเลือกมาว่าเขาผู้ที่เข้ามาตรวจสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาไว้ใจนะเรียกว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการเลือกมาแล้วนะครับจะอย่างที่ผมได้กล่าวว่ามันจะมีไครทีเรียว่าคุณสมบัติว่าผู้เชี่ยวชาญควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้คนที่เข้ามานั้นมีวัตถุประสงค์อันใดนะครับหรือว่ามีเป้าหมายอื่นใดเชี่ยวชาญที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นคนที่ให้ความไว้วางใจแล้วคัดเลือกเขาเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความมีเหตุผลมากกว่านะครับสสถามเกี่ยวกับเรื่องว่าข้อมูลนะครับต่างๆที่ตรวจสอบนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ไหมนะครับข้อมูลเบสไลน์ตอนนี้เลยนะครับไซต์ของทางกรมเหมืองแร่อยู่แล้วของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าดูได้ตลอดค่าเป็นอย่างไรรวมทั้งนะครับการทำ EIA ที่ผ่านมาครับก็เปิดเผยทางเว็บของทางสผ.หรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมของที่อยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากใต้ดินนะครับท่านประธานครับตอนเอาออกมาจากเหมืองเลยเนี่ยมันจะเป็นของพอเอาเข้ามาอยู่ในโรงแต่งแร่แล้วเริ่มแยกตัวโพแทสเนี่ยจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งน้ำที่เป็นน้ำเกลือตรงนี้นะครับทางบริษัทนั้นเนี่ยได้มีบ่อนะครับเอาไว้เก็บน้ำเกลือระอยู่ในตรงกลางพื้นที่กับพื้นที่ทำการเกษตรเลยเป็นบ่อเนี่ยนะครับบ่อเก็บน้ำเกลือเนี่ยนะครับอยู่สองบ่อนะครับขนาดประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนั้นเองยังมีบ่อ emergency ฝนตกลงมาแล้วจนบ่อมัน overflow เนี่ยนะครับทางบริษัท flow หรือว่าที่อยู่ในที่มันจะล้นออกมาเนี่ยไปอยู่ในบ่อฉุกเฉินซึ่งมีขนาดบ่อ2บ่อทั้ง3บ่อนี้นะครับคือมันจะมีบ่อน้ำเกลือ2บ่อกับบ่อ emergency อีกบ่อนึงเนี่ยทั้ง3บ่อนี้เนี่ยจะบดอัดเป็นดินเหนียวให้แน่นเสียก่อนแล้ว HDP เป็น HDPE นะครับ High Density Polyethylene เนี่ยนะครับเพราะว่าประมาณเกือบ5มิลในการที่จะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วน้ำที่บริเวณระบบปิดหมายถึงว่าน้ำ

0: เรียกว่าน้ำดิบที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ได้มาจากพื้นที่การเกษตรนะครับแล้วน้ำที่อยู่ในระบบแล้วก็จะไม่ได้มีการจะเอาไปทิ้งนั้นเป็นระบบ zero discharge คือน้ำจะไม่เอาไปทิ้งที่ไหนจะวนอยู่ในระบบอย่างดินจะไม่เค็มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจคนครับจะมีการตรวจสอบค่าต่างๆเหล่านี้ทุกปีปีละ2หนนะครับและเมื่อครบ5ปีแต่ละครั้งที่มีการทำเบสไลน์จะมีการตรวจละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งได้ครับว่าการที่การจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พรากว่าเกิดข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆแจ้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่ที่ตัวผมเองโดยตรงนะครับผ่านทางสภาแห่งนี้รับประกันได้ว่าปิดก็คือปิดครับผมไม่กลัวเหมือนกันถ้าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับกราบขอบพระคุณ
1: ก็น่าจะครบแล้วท่านยังมีเวลาเหลือท่านจะฝากอะไรท่านรัฐมนตรี
2: ครับท่านประธานครับอานันต์อมรินทร์ครับผู้แทนราษฎรคำตอบจากท่านรัฐมนตรีนะครับก็ยึดกฎหมายยึดข้อกำหนดแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดนั้นความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับพี่น้องอย่างแน่นอนแต่ผมกลัวครับว่ามาตรการต่างๆอาจจะหย่อนยานก็ฝากไปข้อกังวลนะครับผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีให้ตรวจสอบมาตรการต่างๆที่ท่านเล่าเมื่อกี้นะครับให้ชัดเจนและแม่นยำรวมถึงข้อกังวลอีกข้อนึงครับที่จะฝากในเมื่อเราแน่นอนใต้ดินต้องมีการเกิดช่องว่างพี่น้องประชาชนเป็นห่วงกังวลเรื่องดินทรุดครับฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเตรียมมาตรการในการดูแลในการป้องกันปัญหาดินทรุดของพี่น้องประชาชนคนอุดรของพี่น้องคนอุดรครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณท่าน
0: ประธานครับอันนี้ไม่ได้ตอบนะครับคืออันนี้รับทราบถึงปัญหาเพียงแต่ว่าอยากจะขออนุญาตท่านประธานครับว่าการเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพวกเราคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับมีเรื่องเดือดร้อนมาเนี่ยเราก็จะอย่างเช่นเช้าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีนัดมีอะไรต่างๆพอทราบว่าทางท่านสสจะมีการถามกระทู้เนี่ยผมยกเลิกนัดทุกอันเลยนะครับทั้งตัวผมเองหรือแม้แต่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทคราวนี้อยากจะขออนุญาตและวิปฝ่ายค้านครับว่าเวลาจะแจ้งรัฐมนตรีว่าจะมีการก็คือถามเราไม่ว่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการติดต่อมาจากทางประสานจากทางวิปมาว่าตอนแรกจะถามผมแล้วก็แล้วนะครับผมก็กำลังจะนัดมีการจะถามอีกนะครับคือจะถามหรือไม่ถามเนี่ยผมไม่เกี่ยงพี่นัดผมได้ถูกต้องก็เลยอยากขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังทางวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนอยากจะตอบกระทู้ทุกๆกระทู้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีท่านใดเนี่ยพวกเราก็จะได้เอาเวลาไปทำภารกิจครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นแบบอย่างและเป็นความตั้งใจที่ดีของท่านรัฐมนตรีนะครับก็รับข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีจะได้หารือกับทางวิปนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณท่านอนันต์อมรินทร์นะครับที่ได้ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมสยามพิงทองครับอนุญาตชี้แจงนิดนึงครับในฐานะวิปรัฐบาลครับ
1: ได้ครับ
3: ในประเด็นเมื่อสักครู่นะครับต้องขออนุญาตชี้แจงไปยังท่านประธานแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาแนวทางในการประสานงานนะครับของวิปรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการตอบกระทู้เนี่ยแนวทางของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกอนุทินเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการมาตอบกระทู้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาและก็ความร่วมมือจากคณะรัฐโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยประชุมทีของรัฐบาลเนี่ยมาตอบกระทู้ทุกสัปดาห์นะครับคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงด้วยแต่ก็ทั้งวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเองเนี่ยที่ผ่านมาก็มีการประสานงานกันด้วยดีแล้วก็ราบรื่นมาโดยตลอดครับแล้วก็อาจารย์ที่อาจจะติดขัดโดยเฉพาะในขั้นตอนของการแจ้งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันซึ่งผลที่ตามมาก็ทำให้รัฐมนตรีที่จะมาตอบคำถามที่ตั้งใจมาตอบเนี่ย

0: ซึ่งก็กระทบไปหลายภาคส่วนนะครับแต่ก็ยืนยันครับว่าที่ผ่านมาก็ได้รับการประสานงานร่วมมือไปยังวิปทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอให้ร่วมทำงานกันให้ดีขึ้นนะครับก็จะนำน้อมรับนะครับในสิ่งที่ได้นำเรียนกันมาข้อสังเกตตรงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาแล้วก็ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ดีกว่าที่ผ่านมาในเรื่องการต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.1.2 ครับกระทู้ถามสดด้วยวาจามินชัยนันท์ถามท่านนายกรัฐมนตรีกระทู้หมายให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151นะครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็พร้อมแล้วนะครับเพราะนั้นเชิญท่านสุพนัท มินชัยนันท์ได้ตั้งกระทู้ถามได้ครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานแทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับต้องบอกว่าวันนี้ผมตั้งใจตรีเรื่องของปัญหา Data Center นะครับเพราะว่ามีปัญหาที่คาบเกี่ยวกันในหลายกระทรวงนะครับแต่ก็คาดเดาไว้อยู่แล้วครับว่าท่านนายกจะไม่มาตอบกระทู้สดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสำหรับผมท่านก็ไม่เคยให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของ Data Center อยู่แล้วแล้วถามว่าทำไมผมต้องพูดเช่นนี้นะครับก็เพราะเรื่องนี้เนี่ยผมมีการแจ้งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว2ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับนี้ก็ไม่ได้มาตอบกระทู้เองนะครับแต่มอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาแทนในส่วนของคำถาม
1: ท่านสุพนัทครับอยากให้ระมัดระวังการใช้คำพูดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียสี
2: ครับ
1: ท่านจะบอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นการกล่าวหาท่านนะครับ
2: ท่านประธานครับขอบคุณครับในส่วนของคำถามที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการกำกับควบคุมเรื่องของจากเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเรื่องของผลกระทบของ Data Center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟการขายความร้อนแม้แต่เรื่องของปัญหาการกักเก็บน้ำมันนะครับเป็นแสนลิตรนะครับไว้ในอาคารเอาไว้เพื่อสังเกตแน่นอนมีใบอนุญาตถูกต้องอันนี้ทำดีครับแต่ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วใช่ว่าจะดำเนินการถูกต้องด้วยซึ่งกระบวนการในการติดตามเนี่ยก็ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกันมีบางแห่งนะครับก็ไม่มีลักลอบในการกักเก็บน้ำมันโดยปราศจากการกำกับดูแลของหน่วยงานจนประชาชนรอบข้างนะครับเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยเองก็เพิ่งให้มีการไปตรวจจากที่เรามีการเปิดเผยเรื่องของการกักเก็บน้ำมันไปนะครับก็ดีครับก็เป็นส่วนที่ดีทั้งนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยมีความจำเป็นโลกนี้มันเข้าสู่ยุคดิจิตอลยุคของ AI จำเป็นต้องใช้ data center และตัวผมเองก็ไม่ได้ห้ามว่าเราไม่ควรมี data center ในประเทศไทยไม่ใช่มันก็เหมือนโรงไฟฟ้าที่มันก็จำเป็นต้องมีมันเหมือนโรงขยะที่มันก็จำเป็นต้องมีครับแต่ปัญหาไร้ศักยภาพของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในการกำกับควบคุมตรวจสอบกิจการ data center ให้ตั้งได้อย่างถูกที่และดำเนินการอย่างเหมาะสมแต่กลับปล่อยให้มีการสร้าง data center ได้อย่างสเปะสปะไร้การควบคุมโดยอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายจนกระทั่งสามารถตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสามารถบรรทุกมีการจัดเก็บน้ำมันจำนวนมากหลายแสนลิตรโดยกระทั่งไม่มีใบอนุญาตได้นะครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยออกระเบียบในการกำกับควบคุม Data Center เลยอธิบายว่าทำไมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2567ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมจะส่งให้ท่านประธานครับเรื่องที่ผมแจ้งท่านนายกไปนะครับเรื่องที่1คือกฎหมายควบคุมอาคารครับ

0: ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือปีที่แล้วนะครับว่ามันมีความลักลั่นทางกฎหมายอยู่มีช่องว่างช่องโหว่อยู่ขอให้คุณการสร้างสเปซสปะครับซึ่งถ้าเกิดจำกันได้2ปีแล้วผมก็เคยพูดถึงมหานครเรื่องของผังเอื้อในทุนด้วยเช่นเดียวกันแต่หลังจากผ่านไป2ปีกรุงเทพมหานครที่มีการรับฟังความเห็นผังเมืองมาโดยตลอดกลับออกผังเมืองมาโดยที่ไม่มีเรื่องของการกำกับ Data Center เราการนำผังเมืองนี้กลับไปดำเนินการแก้ไขครับซึ่งเรื่องเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งผังเมืองทุกอันแม้กระทั่งจังหวัดต่างๆก็ดีอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นร่มใหญ่อีกทีหนึ่งแต่จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ยินว่าท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินที่3ก็คือเรื่องของ EIA ครับ Data Center ปัจจุบันนี้อาศัยช่องว่างช่องโหว่แม้ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามผมย้ำนะครับ Data Center ณวันนี้ถ้าจะสร้าง1ล้านตารางเมตรในประเทศนี้ก็สร้างได้อย่าง2ปีก่อนเนี่ยผมออกมาเปิดเผยว่าห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะมากที่จะสร้างได้โดยที่ไม่มี EIA และในประเทศนี้ห้างสรรพสินค้าจำนวนมากไม่เคยต้องทำ EIA แม้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามจนกระทั่งไปผลักดันให้มันมีการออกกฎสรรพสินค้าแต่ในส่วนของ Data Center เพราะฉะนั้นนี่เลยนำมาสู่คำถามข้อที่1ของผมครับท่านประธานนะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนมาตอบแทนท่านนายกตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รับเรื่องจับผมแล้วรับทราบมาโดยตลอดนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องของ Data Center แต่ไม่มีการดำเนินการมารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: เป็นท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาลำตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับขออนุญาตทูนะครับของท่านสสสุพนัทแทนท่านนายกลำตรีนะครับก็เห็นตรงกันหลายเรื่องนะครับเรื่อง Data Center เนี่ยท่านทราบดีฮะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก่อนหน้านี้ก็อ้างกันคันสำหรับการเดินหน้า เรื่องของอุตสาหกรรมใหม่นะครับตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยผมมีความเป็นห่วงไม่ต่างอะไรกับท่านสสนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยท่านเอกนิติก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษาไอเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีความเป็นห่วงเรื่องของไฟนะฮะเลยเป็นที่มาว่าผมก็ขออนุญาตให้ไปจัดเกณฑ์เรื่องการใช้ไฟกพช.วันที่15กรกฎาคมเนี่ยเราก็ได้เอาเข้าว่าต่อไปนี้ถ้ามี Data Center ถ้ามีนะครับจะต้องแยกประเภทผู้ใช้ไฟหมายความว่าเขาต้องรับผิดชอบไฟนะครับที่เขาแก๊ส LNG แพงๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟประกอบค่าไฟที่แพงขึ้นของเขาเองครับแต่มันมีปัญหาเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะฮะเพราะว่าตอน Data Center โฆษณาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มาโฆษณาชวนเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจแบบนั้นแบบนี้นะครับต้องการจะใช้ไฟสะอาด 100% นะครับเป็น Data Center เนี่ยเป็นเพียงเหมือนอาคารที่เก็บอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายเรื่องพอมาจริงมันกลายพันธุ์ครับเราเจอกับ Data Center ที่กลายพันธุ์ครับที่บอกว่าไฟสะอาดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้บอกไฟอะไรก็ได้นะครับใช้แบบไหนก็ได้ขอให้มีนะครับที่บอกที่เก็บอุปกรณ์นะครับเอาตัวอุปกรณ์ไปตั้งไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อวานที่ผมส่งโอสุดซอยจริงๆผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมัน

0: แล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชุดนี้ให้ความสำคัญพอเราเห็นปัญหาเรื่องไฟเราก็ไปที่มันบานปลายไปถึงเรื่องอื่นเนี่ยก็มาตั้งเกณฑ์เรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาที่เรารับเข้ามเนี่ยเราเคยดูไหมครับว่าตกลงแล้วประโยชน์ของ Data Center คืออะไรได้ผูกเงื่อนไขไว้ไหมครับว่าจะต้องสนับสนุนบุคลากรสร้างบุคลากรในประเทศยังไงสนับสนุนเรื่องการวิจัยยังไงสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมยังไงจะดึงเอาซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมที่มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลให้ความสำคัญครับในที่สุดเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าประเด็นของ Data Center เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพลังงานที่ดูเกณฑ์เรื่องไฟเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยผลกระทบกับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วครอบคลุมหลายหน่วยงานก็เลยมีการออกมีมติครม.ให้ออกระเบียบสำนักนายกตั้งคณะกรรมการ Data Center นะครับซึ่งมีท่านเองเนี่ยในการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ทั้งหมดทั่วประเทศเพื่อการที่เอา Data Center เข้ามาเนี่ย1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟใช้ในราคาตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาหลายปีนะครับ 3-4 ปีผมมาไล่ดูเนี่ยบางที่เนี่ยที่563นะครับก็มานั่งไล่แก้อยู่แต่ว่าเมื่อวานได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทั้งท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนกับท่านสสว่าทางละแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการจัดระเบียบ Data Center ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องจัดระเบียบกันใหม่แล้วในเราไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับระเบียบเรียบร้อยแล้วเรามั่นใจว่า Data Center เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไม่มีผลกระทบนะครับต่อการใช้ชุมการใช้ทรัพยากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ยเหมาะสมครับ
1: เชิญท่านสุพนัทถามครั้งที่2
2: ท่านประธานครับสุพนัทมีนชัยนันท์ครับขออนุญาตถามกระทู้ที่2ครับก็ค่อนข้างกว้างๆนะครับในเฉพาะยิ่งประเด็นที่ผมยกมาทั้งเรื่องของกฎหมาย AA นะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดมาทรงนี้ก็แปลว่าท่านน่าจะโอเคครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของเรื่องของการตรวจน้ำมันอันนี้ก็ชื่นชมท่านนะครับแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากได้รัฐบาลแบบแมวไล่จับหนูหรือวัวหายล้อมคอกที่ในของการวางโครงสร้างกฎหมายการกำกับระเบียบต่างๆที่เหมาะสมและอย่างตัวท่านเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งกำกับพรบ.โรงงานแม้ว่า Data Center จะไม่เข้าข่ายพรบ.โรงงานก็ตามแต่จริงท่านก็สามารถเสนอเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในพรบ.โรงงานได้ถ้าท่านเห็นสมควรก็ตามจริงๆสิ่งที่ผมคาดหวังจากคำตอบเมื่อกี้เนี่ยคือตอบให้ชัดว่าระบบต่างๆอย่างไรและ

0: แล้วเสร็จเมื่อไหร่และทำไม2ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรับเรื่องจากผมไปแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วถึงข้อเสนอต่างๆเรื่องของกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคาร EIA ต่างๆเนี่ยแต่ท่านนายกกลับเพิกเฉยละเลยเพราะไม่มีกฎหมายอะไรออกมาเลยตั้งแต่วันนั้นนะครับในส่วนที่2ครับที่เป็นกระทู้ที่2หัวใจสำคัญคือเรื่องของฐานข้อมูลอาคารแล้วก็โครงการก่อสร้างต่างๆครับ Data Center สิ่งหนึ่งที่เราพบคือประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลของอาคาร Data Center เลยครับอย่างตอนแล้วจริงๆมีอยู่กี่แห่งตรงไหนบ้างขนาดเท่าไหร่อย่างไรแต่ละแห่งเก็บน้ำมันเท่าไหร่ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่ทราบที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจริงๆแล้วมันมีกี่แห่งใบอนุญาตก่อสร้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างส่วนของที่ได้รับสิทธิ์จาก BOI แล้วจะไปสร้างตรงไหนบ้างอย่างไรแล้วจะก็คงไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดแม้แต่กรุงเทพมหานครเองข้อมูลที่ให้ก็ต้องพูดตามตรงว่าก็อาจจะไม่คาดก็อาจจะคาดเคลื่อนนะครับท่านประธานตั้งแต่ที่แถลงเมื่อวานเนี่ยเพราะผมไปนับดูก็น่าจะมากกว่าที่ท่านผู้ว่าแถลงนะครับเพราะว่าเอกชนต้องบอกงี้ครับว่าตอนที่เขามาขออนุญาตก่อสร้างกับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่ได้ต้องมาร่างบอกกรุงเทพมหานครว่าเขาจะสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แล้วบางคนถ้าเกิดจะกรุณาก็จะวงเล็บไว้ว่าศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็คือวงเล็บ Data Center ไว้แต่บางคนถ้าไม่กรุณาก็จะไม่วงเล็บไว้ครับและสำคัญอย่างยิ่งคือพอมันไม่มีการทำ EIA ก็แทบไม่มีข้อมูลสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้เลยส่วน Data Center ของหน่วยงานรัฐถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะนะครับและทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกพรีเซนต์ในข้อมูลต่างๆของกรุงเทพมหานครหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานกลายเป็นข้อมูลที่ถูกปกปิดไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอว่าเราควรต้องมีการทำคือการจัดทำระบบแผนที่ฐานข้อมูลอาคารที่สร้างเสร็จแล้วรวมถึงอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเหล่านั้นสิ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเช่นกรณีอาคารเนี่ยถามว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเจ้าของอาคารเป็นใครใบอนุญาตก่อสร้างแบบก่อสร้างแบบงานระบบขนาดอาคารผังเมืองคนออกแบบบริษัทก่อสร้างประวัติการตรวจสภาพอาคารรายงานการตรวจสภาพอาคารกรมธรรม์ประกันภัยที่ประกอบอาคารนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งใบอนุญาตดัดแปลงต่อเติมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างรวมถึงการจัดทำระเบียบนะครับเพื่อบังคับโครงการที่มีการก่อสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้มันมีการมอนิเตอร์สายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบการติดตั้ง CCTV เซ็นเซอร์ฝุ่นเซ็นเซอร์เสียงแรงสั่นสะเทือนการเคลื่อนตัวของดินการปล่อยก๊าซหรือการปล่อยนี้ผมก็เสนอมาเป็นปีแล้วเหมือนกันให้ท่านนายกในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นเจ้าของระเบียบภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารด้วยแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นผมจึงต้องขอต่อการกระทรวงพลังงานว่าโครงการ Data Center ที่มีการออกใบอนุญาตก็เนี่ยก็ได้บนผังเมืองโดยที่ไม่ต้องมีการจัดทำ EIA แต่ออกใบอนุญาตก่อสร้างไปเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านจะจัดการจัดและกำกับโครงการเหล่านี้อย่างไรในเมื่อมันได้ใบอนุญาตก่อสร้างไปแล้วและในฐานะตัวแทนของท่านนายกนะครับท่านเห็นด้วยกับทำฐานข้อมูลอาคารและการออกระเบียบเพื่อบังคับให้มีการจัดทำระบบมอนิเตอร์สายงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น CCTV หรือเซ็นเซอร์ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าท่านเห็นด้วยกับระบบฐานข้อมูลอาคารที่ต้องเปิดเผยเป็นสาธารณะและระบบมอนิเตอร์สายงานก่อสร้างผมอยากรู้ว่ารัฐบาลและจะทำเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับท่านประธานที่เคารพครับผมเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานครับก็ตามที่ท่านสสเข้าใจนะฮะคือเรื่องของ Data Center เนี่ยมากเรื่องการอนุญาตก่อสร้างเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมทำ EIA ไม่ทำ EIA นะครับเรื่องเกณฑ์การใช้ไฟเรื่องเกณฑ์การใช้น้ำเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เป็นหลังกับเรื่องของการจัดระเบียบ Data Center ตั้งแต่เริ่มของ Data Center เนี่ยเพราะก่อนหน้าเนี่ยไอ้ศูนย์เก็บข้อมูลสำหรับจะเป็นธนาคารศูนย์เก็บข้อมูลที่เก็บไว้ใช้เอง

0: เนี่ยนะครับสำหรับบริษัทก็มีเรื่องการเข้ามาของ Data Center ซึ่งเป็นศูนย์เก็บข้อมูลแล้วนะครับอันเนี้ยเข้ามาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ถึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบด้วยการเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาเริ่มกระทรวงที่ต้องแก้เนี่ยอย่างในส่วนของกระทรวงพลังงานเรื่องออกไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับทำมาตลอดตอนนี้ก็ขยับขยายไปเรื่องของน้ำมันเดี๋ยวกดกระทรวงนะครับก็ต้องเข้าไปจัดการจริงๆพวกนี้หลายเจ้าเนี่ยยังไม่ต้องแก้กฎหมายเพราะว่าถังน้ำมันที่ไปจับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะยังไม่ได้รับอนุญาตเนื่องกันจัดการเนี่ยบางส่วนไม่ต้องแก้กฎหมายครับแค่เอากฎหมายที่มีใบบังคับใช้ก็จัดการได้แล้วนะครับแต่ส่วนไหนที่ต้องจัดการกฎหมายผมถึงบอกเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีการในที่สุดเนี่ยมติของคณะกรรมการชุดนี้จัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องของความปลอดภัยและที่สำคัญคือประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทุก data center วันนี้ระงับหมดจนกว่าเกณฑ์เหล่านี้ประโยชน์กับเศรษฐกิจชัวร์ว่าไม่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของน้ำใช้ไฟเหมาะสมไม่งั้นก็ไม่ต้องตั้งครับช่วยไม่ได้ครับมันก็เป็นแค่นั้นเองนะฮะถามว่าเมื่อไหร่นะครับก็1ส่วนไหนที่มีกฎหมายอยู่แล้วตอนนี้เอากฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานมาดูนะครับที่เมื่อวานท่านผู้ว่าชัดชาติจัดการเนี่ยระงับเรื่องการออกใบแบบอ.1หรือการใช้อาคารอ.5เนี่ยท่านก็ผมตามจากข่าวแล้วคุยกับท่านก็คือสั่งระงับหมดแล้วนะครับถังน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ขอให้หมดถ้ายังไม่ได้อนุญาตก็ไม่ให้อนุญาตนะครับไปสิ้นปีถ้าจะขอต่ออนุญาตนะครับก็ไม่ต่อถ้ามันกระทบกับความชนนะครับส่วนในระหว่างนี้ไอ้การแก้ปัญหากฎหมายต่างๆหรือเกณฑ์ต่างๆที่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการกำหนดให้ Data Center จากนี้ต่อไปก็ต้องไปถึงเกณฑ์กำหนดเรื่องของผังเมืองนะครับที่ต้องใช้เวลาก็ดำเนินการครับนะฮะผมวันตั้งแต่ดำเนินการมาแล้ววันนี้ก็ดำเนินการทันทีและอีกไม่นานนะครับมันก็ต้องจบครับก็ต้องเสร็จเรียบร้อยแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราไม่อนุญาตให้ Data Center เนี่ยมาสร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ
1: ครับเชิญท่านสุพนัทครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับสุพนัทมีนชัยนันท์ครับท่านก็แรกยันข้อที่2แต่ก็เข้าใจได้ในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับอาจจะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีต้องบอกงี้ครับว่ามีหลายโครงการเขาออกใบอนุญาตก่อสร้างไปแล้วท่านออกใบอนุญาตก่อสร้างไปแล้วก่อสร้างที่ไหนก็ได้อันนี้คือให้ไปแล้วอันนี้แล้วก็เสนอผมที่บอกให้จัดทำฐานข้อมูลอาคารต่างๆระบบมอนิเตอร์ต่างๆท่านจะทำอะไรนะครับคือผมไม่อยากบ่นแต่ต้องเรียนตามตรงนะครับหลักนัดโดยตรงนะครับแต่อยู่ในครม.ตั้งแต่ปี6ในครม.แต่ปี62ผ่านมาแล้ว6ปี7ปีเพิ่งตื่นแต่ขอบคุณมากครับที่ท่านตื่นแล้วขอบคุณนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการอุดหนุน Data Center ครับของ BOI ซึ่งอาจจะตรงกับท่านเอกรัตน์มากยิ่งขึ้นท่านก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า BOI นั้นมีการสลับศูนย์ Data Center จำนวนมากนะครับแต่มีปัญหาอยู่2ส่วนด้วยกันเมื่อกี้ท่านอกินัทก็เพิ่งพูดเบื้องต้นแล้วคือโครงการ Data Center จำนวนมากเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกำหนดครับให้ต้องไปใช้ในส่วนของ Direct PPA ก็คือการซื้อตรงกับผู้ดีมานด์ในการใช้ไฟของ Data Center ทั้งหมดที่มีการขออนุมัติจาก BOI มันจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดมันมีการดำเนินการก่อสร้างขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเราจะไปออกระเบียบ

0: ่างๆแต่ถ้าเกิดมันมีการดำเนินการก่อสร้างมาแล้วเนี่ยความต้องการในการใช้ไฟมันจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งนี่เป็นการบีบรัฐบาลทางอ้อมให้ต้องมีการเพื่อมารองรับความต้องการของ data center ขึ้นครับเพราะว่า data center เมื่อเขาตั้งและอยู่ตัวเมื่อไหร่เขาจะเริ่มปรับตัวเองไปใช้ในส่วนของ direct PPA เพราะมันราคาที่จะถูกกว่าหรือหันเป็นพลังงานสะอาดต่างๆเพื่อมาดูแลตัวเองรัฐบาลจะเกิดปัญหาที่ถูกทิ้งไว้พร้อมกับโรงไฟฟ้าจำนวนมากครับแต่ไม่มีคนใช้เพราะ data center นั้นได้ย้ายไปใช้ direct PPA หมดแล้วนะครับและทำให้รัฐบาลอาจต้องส่งผ่านค่าไฟค่าโรงไฟฟ้าค่าพร้อมจ่ายเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนที่2ครับคือ BOI นั้นไม่ได้มีการกำหนดให้ data center ต้องมีการใช้ local content หรือว่าจ้าง local supplier ใดๆทั้งสิ้นอย่างปัญหารถโรงงานรถ EV ต่างๆผมเคยเข้าไปดูกับพันห้องน้ำทั้งหมดในโรงงานเหล่านั้นขนมาจากประเทศจีนก็ขนมาจากประเทศจีนแทบทั้งหมดข้างในยกเว้นคอนกรีตกับเหล็กอาจจะเป็นของจีนด้วยแต่คอนกรีตอาจจะเป็นของเราแค่นั้นเองครับนี่คือปัญหาก็คือโรงงานศูนย์เหรียญซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ data center ได้ในกรณีเดียวกันครับผมยังอยากถามยังรัฐบาลนะครับให้ชี้แจงว่าท่านจะแก้ปัญหาในส่วนของการใช้พลังงานสามารถสัญญาได้ไหมว่าท่านจะไม่ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่จะบีบให้ data center เหล่านี้ต้องไปใช้ direct PPA ทั้งหมดและท่านสามารถที่จะกำหนดให้ data center เหล่านี้ต้องใช้ local supplier หรือไม่ถ้าท่านกล้าขอถามว่าท่านจะทำเมื่อไร
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านสสนะครับถ้าถามว่ากล้าไหมนี่กล้าแน่นอนนะหลายส่วนเนี่ยที่เล็ดลอดมาแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าถามว่าไปอนุญาตสร้างอาคารแล้วอย่างกทม.เมื่อวานเนี่ยก็มีหลายเจ้าได้อนุญาตสร้างอาคารไปแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องถังน้ำมันไงครับแล้วถ้าเขาไม่มีถังน้ำมันแล้วเขาเก็บน้ำมันไม่ได้แล้วเขาสำรองไฟไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของผมฮะปัญหาของผมคือถ้าเขาตั้งมาเนี่ยถึงจะได้รับอนุญาตในส่วนของการสร้างอาคารถูกต้องแต่ในเรื่องเกณฑ์หรือสำรองน้ำมันเนี่ยมันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ใช้กฎหมายข้อนี้เกณฑ์ข้อนี้ในการจัดการกับเขาไงครับจริงๆก็ตรงไปตรงมานะครับกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับต้องขออนุญาตแต่ไม่ขออนุญาตแล้วไปเก็บน้ำมันไว้2ปีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่ดูครับในส่วนที่อนุญาตไปแล้วผมเข้าใจว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่ได้รับอนุญาตมา5ไปแล้วเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ3ที่นะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยกลไกต่างๆคงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับก็ผมเองก็ในส่วนของพลังงานเราทำได้ตรงไหนเราก็ทำนะครับสอบถามจากท่านเจเศษก็ระงับไว้ไม่ให้จ่ายน้ำเหมือนกันครับจนกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะชัดเจนนะครับมาถึงเรื่องเกณฑ์การใช้ไฟแล้วครับก่อนหน้านี้ที่ data center หลายเจ้าสนใจมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขาคิดว่าจะได้ใช้ไฟถูกจะได้ใช้น้ำถูกๆในประเทศวันที่15กรกฎาคมมีมติกปช.ออกมาชัดเจนครับทำตั้งแต่ก่อนท่านจะมาถามผมในห้องนี้ก่อนจะมาตอบเนี่ย data center นะครับแปลว่า data center เนี่ยต่อเนี่ยต้องแพงมากกว่าชาวบ้านที่ต้องแพงเพราะว่าdata center ที่ต้องการใช้ไฟเยอะเนี่ยถ้าเราต้องผลิตเพิ่มวันนี้เราเพิ่งพาการผลิตไฟจากแก๊สในอ่าวไม่พอเราต้องนำเข้าเป็น LNG พอยิงกันที่ตะวันออกกลาง LNG แพงขึ้นถ้าเราไม่กำหนดประเภทผู้ใช้ไฟของ data center แยกออกมาเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟจะต้องถูกแบ่งให้กับผู้ใช้ไฟทุกประเภทผมไม่ยอมไงครับก็แยกไปเพิ่มก็ต้องรับต้นทุนของการผลิตเพิ่มขึ้นจากราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับที่ทำให้ค่าไฟของประชาชนหรือผู้ใช้ไฟประเภทอื่นเนี่ยต้องแพงขึ้นอย่างแน่นอนอีกส่วนนึงก็คือ data center เวลามาอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหลายเจ้าเนี่ยกลายพันธุ์ไงครับตอนบอกตอนมาเนี่ยซึ่งตอนมาผมก็ไม่ได้ครับหรือไม่ได้ชวนเขามานะแต่หลายเจ้าโฆษณาบอกจะเป็นเด็กดีใช้แต่ไฟสะอาดนะครับไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการใช้ชีวิตของประชาชนปรากฏ

0: พอเข้ามาจริงเนี่ยเขาบอกไฟสะอาดไม่มีก็ต้องไปใช้ไฟที่มีอยู่จะเราถึงกำหนดเกณฑ์ว่า data center ในสัดส่วนที่ไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานต่อภาระการผลิตไฟสะอาดให้กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ2ปีก็จะทดลองบอกงั้นไทยเซ็นเตอร์รับผิดชอบไปหาซื้อไฟสะอาดเอาเองก็เปิดตลาดรับซื้อขายไฟตรงเสรีสำหรับไฟสะอาดเพราะผมต้องการให้ตลาดไฟจากเดิมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้รับซื้อแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันเปิดออกเป็นตลาดเสรีให้มีการแข่งขันใครผลิตไฟคุณสามารถเอาไม่ให้เกิดการผูกขาดให้แข่งขันได้และผู้ใช้ที่ราคาถูกที่สุดก็เปิดกว้างขึ้นไม่ใช่จำกัดเฉพาะ data center หรือ 2,000 เมกะวัตต์ที่ทำเอาไว้เตรียมไว้ตลอด2ปีวันที่15กรกฎาคมมติหลับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟสะอาดนะครับเพราะฉะนั้น data center เองเนี่ยก็ต้องมีเกณฑ์การใช้ไฟสะอาดถ้าจะใช้ไฟหลวงปกติก็ต้องใช้การนำเข้าแก๊ส LNG นะครับและในที่สุดเองเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกลัววันนี้ว่า data center มาซื้อไฟถูกเนี่ยทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงเนี่ยไม่เกิดขึ้นครับไม่พอใจในไฟที่เขาจะซื้อตรงเนี่ยในอนาคตก็กำหนดพวกค่าพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าที่มาขายให้ระบบแล้วไปขายต่อให้ประชาชนแพงๆก็ไปขายให้ data center แพงๆครับท่านไม่ต้องห่วงครับตรงนี้จัดการเรียบร้อยแน่นอนแล้วส่วนเกณฑ์ที่จะออกมาให้ data center มีไปแล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรามีมติครม.ออกมาเราดูแต่เม็ดเงินที่เขาเอามาลงทุนแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผูกลงมาจริงหรือเปล่าว่ามีการกำหนด local content หรือเปล่ามีการสร้างประโยชน์กับประชาชนคนไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอลยุคใหม่หรือเปล่าถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องมาถ้ามาน้ำที่ใช้ก็ต้องเป็นไฟน้ำที่มีไม่ไปกระทบกับ
1: อุตสาหกรรม
0: ครับจะจบแล้วครับที่มีอยู่แล้วและในราคาที่เหมาะสมไม่ทำให้คนต้องใช้ไฟแพงขึ้นเขาต้องรับผิดชอบค่าไฟที่แพงแล้วการเป็นอยู่ของเขาก็ต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจขอบคุณครับ
1: ครับก็กระทู้นี้ใช้เวลาครบถ้วนไปแล้วนะครับยังผมให้เวลาท่านสุพนัทสัก
2: เวลาผมเหลือเยอะกว่านั้นท่านประธานโอเคครับก็งี้ครับฝากท่านรัฐมนตรีไงครับว่าคือที่ท่านพูดมาเนี่ยสำหรับผมมันคือเพิ่งคิดหรือคิดสั้นนั่นเองปัญหาก็คือณวันนี้รัฐบาลต้องสัญญาให้ได้ว่ารัฐบาลจะไม่สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่และการเมื่อไหร่อย่างไรและเรื่องของโลคอลคอนเทนต์จะเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องเดียวครับคือเรื่องของปัญหา data center ในโครงการของภาครัฐซึ่งเรามีการอนุมัติให้สร้าง data center ไปจํานวนเยอะมากและมันต้องมีการเก็บน้ํามันท่านรัฐมนตรีจะประสานท่านนายกเพื่อยกเลิกหรือว่าหยุดการสร้าง data center เหล่านี้และให้ไปใช้คาวกลางหรือไม่กระจายทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วปริมณฑลครับผมครับ
1: ครับก็เป็นตีแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาของกระทู้ถามนี้หมดไปแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุพนัสมินชัยนันท์นะครับที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านเกื้อถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านติดภารกิจสำคัญนะครับจึงได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับแล้วก็ขณะนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับพร้อมแล้วก็เชิญท่านถามครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7สะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับกระทู้สดเรื่องแนวทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งมีทั้งหมด3จะสอบถาม1คำถามเป็นคำถามแรกก็คือ

0: ทำไมจังหวัดน่านเผชิญวิกฤตน้ำท่วมและดินประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือนอยากจะสอบถามท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดน่านดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้างและ19ถึง21สิงหา2506ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงไปลุยกับพื้นที่ด้วยตัวเองท่านมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือศพไปอื่นอย่างไรและสุดท้ายครับขั้นตอนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านไปขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพรักและเพื่อนสมาชิกผมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดไทยท่านที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาตอบสมาชิกท่านรัชนนท์ศรีกอเกื้อในประเด็นว่าสืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับสาเหตุที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับในสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเกิดจากในพื้นที่เป็นเวลานานนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเลนบอมนะครับตกอยู่กับที่นะครับในปริมาณที่มากแล้วก็ค้างอยู่ที่เวลานานในพื้นที่ราบสูงนะครับทำให้เกิดสภาพความชื้นของดินนะครับที่อุ้มน้ำไว้การสไลด์ของหน้าดินลงมานะครับแล้วก็ไหลบากลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงพื้นที่เทศบาลก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าไม้นะครับอาจจะท่านอาจจะเห็นข่าวว่าเอ๊มีการลุกล้ำพื้นที่ด้านบนหรือเปล่ามีการลุกล้ำในการของขึ้นไปทำปลูกพืชไร่หรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนด้วยความงานนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในเขตข้างบนที่ให้กับกรมอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคืนมาเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบปัจจุบันนี้ไม่มีการลุกล้ำในเขตพื้นที่อุทยานแล้วนะครับแล้วอุทยานก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะครับได้อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่มีการพื้นที่ในการที่จะขึ้นไปทำพืชไร่นะครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีในส่วนของป่าที่เมื่อคืนออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับการบูรณะในส่วนของป่าที่มีการเสื่อมโทรมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำการบูรณะนะครับให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะช่วยได้ในเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันนะครับแต่ก็สืบเนื่องจากมีโอกาสของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนรับปริมาณน้ำฝนนะครับที่มากขนาดนี้แล้วก็ตกเป็นเวลานานขนาดนี้เนี่ยก็จะเกิดกับสถานการณ์เลนบอมแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มีการแจ้งเตือนลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับถูกส่งไปยังจังหวัดให้จังหวัดเนี่ยทำการมอนิเตอร์ในส่วนกว่านะครับแล้วก็อำเภอที่ถัดลงมานะครับขออภัยที่ผมจำชื่ออำเภอไม่ได้นะครับแต่ระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแต่

ังจากที่เอาเราออกเซลล์บอร์ดแคสไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่ฉับพลันจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นในสภาพในคลิปวิดีโอนะครับลากออกมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้นํารถหรือว่ายานพาหนะออกมาจากพื้นที่ตรงนี้ก็ทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากตรงนี้ผมก็ได้มีการทราบก่อนมั้ยว่ามีการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทราบกับการที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของพายุวิภาเนี่ยพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนมากขนาดนี้มาก่อนนะครับเขาก็เลยคิดว่าในสถานการณ์ของปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจนึงนะครับที่เราก็ต้องเข้าไปแก้ประชาชนนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับผลสุดท้ายนะครับเมื่อเช้าของวันช่วงสายเนี่ยเมื่อสภาพน้ำเนี่ยไหลบากลงไปแล้วเนี่ยโคลนนะครับถล่มลงมานะครับดินโคลนเนี่ยก็ค้างอยู่ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับบางบ้านเนี่ยก็สูงถึงประมาณเมตรครึ่งนะครับบางบ้านก็1ฟุตนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความเสียหายที่ก็เรียกได้ว่าข้าวของเนี่ยเสียหายแทบจะ 100% เต็มนะครับตรงนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทยเราได้กำลังระดมสรรพกำลังนะครับทุกอย่างนะครับที่เราดำรงลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานจากมูลนิธินะครับเพื่อนๆพี่ๆกู้ภัยต่างๆนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกรมป้องกันว่า190หน่วยนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนอย่างนะครับพี่ๆอาสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอบจ.อบต.เทศบาลต่างๆเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ฟ้าแล้วก็ประปาให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรือนได้นะครับในส่วนของประชาชนที่ต้องการที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะฟื้นฟูเยียวยานะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลนะครับก็ยังมีมติของครม.นะครับที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทนะครับก็กรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินไปภายในระยะเวลา3วันทำการนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย2ล้านบาทนะครับหากเอกสารนะครับครบถ้วนนะครับก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดนะครับที่ส่งมอบไปแล้วเนี่ย 4,416 ครัวเรือนนะครับเป็นจำนวนเงิน27ล้านบาท27ล้าน 355,500 ก็ได้ส่งมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าการบูรณาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก็เขตเทศบาลนะครับพอเป็นเขตเทศบาลเนี่ยเราได้รู้ก่อนว่าน้ำเนี่ยจะมาจากพื้นที่ปัวนะครับมาจากพื้นที่สูงแล้วจะเข้าท่วมเขตพี่น้องในเขตเทศบาลนะครับมาจากแม่น้ำน่านตรงนี้เราก็มีการเตรียมการนะครับเราใช้แผนนะครับโดยที่ใช้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปเป็นตัวแกนนำในการวางแผนวางระบบทุกอย่างนะครับซึ่งปกติแล้วในเวลาเกิดภัยเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ถูกใช้แผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเป็นวางระบบวางแผนแต่ที่น่านเนี่ยเราใช้วางกรอบวางระเบียบวางขั้นตอนวิธีการทำงานต่างตรงนี้มันก็เลยเห็นเป็นระบบระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะจัดวางโซน

0: นะครับวางว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบตรงไหนนะครับใครมีหน้าที่จะทำอะไรนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็เลยออกมาเป็นรูปแบบขั้นตอนแล้วก็การที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้ท่านเชนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นผู้บัญชาการนะครับโดยที่มีท่านรองนายกอยู่ดำเนินงานเนี่ยก็ง่ายที่จะสั่งการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งนะครับที่เห็นผลในการบูรณาการของจังหวัดน่านครับผมหลังจากนี้เนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยก็ยังมีอบจ.นะครับอบจ.ปทุมธานีนะครับเทศบาลนครรังสิตนะครับแล้วก็เทศบาลนครใกล้เคียงเนี่ยก็ยังมีส่งเครื่องจักรลงไปช่วยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังมีผลกระทบอยู่ในเรื่องของเรื่องดินโคลนนะครับแล้วก็เรื่องทำความสะอาดน่านครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันนะครับไม่เกิน7วันก็จะคืนสภาพเหมือนเดิมก่อนที่จะถูกอุทกภัยครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับผลกระทบที่เป็นวงกว้างขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ศพอุทกภัยนะครับแต่กลายเป็นว่าในสภาพเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นทั้งจังหวัดอาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ปรากฏว่าการสื่อสารของทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นจากอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าจากสำนักข่าวนะครับหลายๆสำนักข่าวการสื่อสารออกไปในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภาพสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยนะครับพอมันออกไปในโซเชียลเนี่ยเป็นว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยหรือว่าพื้นที่ที่เขาไม่ได้มีอย่างสปันอย่างพื้นที่ที่เลยขึ้นไปหน่อยเนี่ยนะครับก็พักแบบ 100% เต็มอันนี้เราก็ต้องหาวิธีการแนวทางในการแก้ไขกลายเป็นว่าแทนที่อำเภอ2อำเภอที่มีปัญหากลายเป็นทุกอำเภอก็มีปัญหาในการที่จะต้องผลครับอันนี้เราก็ต้องขอทำความเข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่สื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องขอความร่วมมือและผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่นๆนะครับว่าเวลาเกิดอุทกภัยเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยการที่สื่อสารในบริเวณที่จำกัดหรือว่าพยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนในระยะเวลาในการเกิดภัยบางทีเกิดภัยไปแล้ววันนึงแต่ข้อมูลข่าวสารยังถูกแชร์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้การเดินทางนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้พื้นที่ที่จะมาเดินทางมาท่องเที่ยวสุดท้ายเกิดความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆครับผมก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของจังหวัดน่านครับผม
1: เชิญท่านรัชนนท์ถามครั้งที่2ครับ
2: ท่านประธานครับรัชนนท์ศรีก่อเกลือก็คือมาตรการป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง2ปีก็คือปี2567และ2568ปีที่แล้วครับพร้อมกับอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นน้ำท่วมหนักมีดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะฝากท่านรัฐมนตรีนี่คือประสบการณ์โดยตรงของผมข้อที่1ครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วมากครับท่านประธานไม่สามารถที่จะระดมเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหมดครับ2 สถานที่ราชการหรือว่าจุดรวมพลปกติเป็นจุดรวมพลนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอวัดโรงเรียนข้อที่3ครับก็เป็นเรื่องใหญ่มากโดนตัดเมื่อโดนตัดระบบการสื่อสารทั้งหมดโดนตัดหมดเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะห้างร้านต่างๆที่มีการใช้จ่ายกับระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำได้ข้อที่4ครับไม่ว่าจะเป็นลายเฟนอย่างมากกับพื้นที่น้ำท่วมนะครับข้อที่5ครับอุปกรณ์การช่วยเหลือเบื้องต้นเรือท้องแบนแทบจะไม่มีเลยครับท่านประธานกู้ภัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือรถบรรทุกขนาดใหญ่ผู้ป่วยหรือว่าเคลื่อนย้ายของรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีในพื้นที่ส่วนข้อที่6ครับอาหารสดจะเข้าพื้นที่แต่ละอำเภอได้เพราะว่ามีการตัดขาดถนนนี่ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่7ครับปั๊มน้ำมันปิดครับท่านประธานเพราะว่า

0: เมื่อตัดสายไฟตัดไฟเรียบร้อยปั๊มน้ำมันไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่จะเอาน้ำมันไปเติมรถในการช่วยเหลือหรือจะเอาน้ำมันไปทำใช้ไม่ได้หมดเลยครับและที่สำคัญนะครับคือโรงพยาบาลไม่มีไฟสำรองเพราะตัดไฟและปั๊มน้ำมันไม่มีไฟใช้ก็เลยถ้าเกิดไฟฟ้านะครับในโรงวิกฤตนะครับสำหรับคนฟอกไตคนคลอดและห้องฉุกเฉินเป็นคำถามครับท่านรัฐมนตรีครับรัฐบาลมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือ 1. ก่อนเกิดเหตุอย่างไร 2. ขณะเกิดเหตุอย่างไรและข้อที่3ครับหลังเกิดเหตุภัยพิบัติรัฐบาลจะมีอะไรขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับที่เคารพนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสำหรับคำถามนะครับก็ความจริงถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยก็หมดเวลาไม่ทันอีกแล้วนะครับ นะครับพูดเรื่องน้ำท่วมทีไรไม่ทันทุกทีนะครับก็เรียนท่านณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับถูกต้องเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยนะครับเป็นสิ่งที่เรารวบรวมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วทุกสิ่งที่ท่านพูดมาเราดำเนินการแก้ไขหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะก่อท่านสบายใจได้เลยนะครับตราบใดนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ผมยังอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราได้วางระบบในการแก้ไขปัญหาหมดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนะครับเรามีการวางระบบอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับสิ่งที่ผมกล้าพูดและมั่นใจที่ผมพูดว่าผมไม่ห่วงก็เพราะว่าเรามีการซักซ้อมเรียบร้อยแล้วเรามีการลงไปในพื้นที่แล้วก็จำลองสถานการณ์ในสิ่งที่ท่านพูดมานะครับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็รองรับระบบทุกระบบนะครับเพื่อจะเตรียมรับสถานการณ์กับอุทกภัยถ้าจะเกิดขึ้นอีกครับผม
1: ท่านรัฐมนตรียังใช้เวลาของท่านณัชนนท์ได้ถ้าท่านณัชนนท์ใช้เวลาคำถามไม่เยอะนะครับเชิญท่าน
0: ท่านประธานครับเป็นคำถามข้อที่3ผมมีเวลาเหลืออีกประมาณ11นาทีที่เหลือเวลาผมมอบให้กับรัฐมนตรีนะครับเป็นคำถามที่3เป็นคำถามที่สำคัญมากที่พี่น้องประชาชนอยากทราบก็คือประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันที่1คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตั้งระบบภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อประกันให้10ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับท่านประธานครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วมลมพายุแผ่นดินไหวรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรและถ้าเปรียบเทียบ1ประกาศเขตภัยพิบัติและขอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งๆนี่ก็คือแบบเดิมครับแบบที่สองครับก็คือการซื้อประกันให้กับคนไทยทุกครัวเรือนตามมติครม.เพราะฉะนั้นรัฐบาลคิดว่ารูปแบบไหนดีกว่ากันและขอทราบเหตุผลในการดำเนินการโครงการนี้เพราะประชาชนการช่วยเหลือแบบเดิมกับการทำประกันรูปแบบนี้ขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับก็เรียนเพื่อนสมาชิกนะครับสืบเนื่องนะครับจากสถานการณ์โลกนะครับเราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์โลกของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิอากาศนะครับการที่น้ำทะเลสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นอะไรก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องว่าสถานการณ์เรื่องภัยพิบัติจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อเราย้อนมาจ่ายของแต่ละปีของเรานะครับงบประมาณรายจ่ายส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีก็คืองบประมาณในส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแต่ละเงิน 3-4 หมื่นล้านบาทมาคอยดูว่าจะต้องการเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราจะทำยังไงล่ะครับหลายคนก็พูดถึงว่าทำไมเราไม่ป้องกันทำไมเราไม่เอาเงินส่วนนี้ไปเพิ่มในการป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหา

แต่ถ้าเราเพิ่มเงินตรงนี้ไปแนวทางของการป้องกันแล้วเงินในทางเยียวยาตัวว่าไอ้เงินที่ต้องเยียวยาในแต่ละปีเนี่ยในเมื่อมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันต้องใช้เงินขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเลยคิดถึงในเรื่องของการประกันทั่วหน้าอัดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหลังคาเรือนเราก็สรุปมาว่ารัฐบาลจะทำประกันภัยพิบัติ3ภัยหลักๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหลังคาเรือนรวมแล้วประมาณ30ล้านหลังคาเรือนเนี่ยให้ท่านทั้งหมดเลยนะครับน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวผมขอยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีน้ำท่วมเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมท่านจะได้รับเงินทันทีเลยค่าซ่อมแซมบ้านนะครับก่อนหน้านี้ท่านต้องรอว่ารัฐบาลจะให้ไหม 9,000 เนี่ยนะครับครม.จะให้ไหมและถ้าเกิดครม.ไม่มีตังค์จะทำยังไงไม่มีงบกลางจะทำยังไงก็ไม่ได้กันอีกนะครับถ้าเรามีเรื่องกองทุนภัยพิบัติเรื่องถ้าเรามีพี่น้องประชาชนก็จะรู้เลยว่าโอเคน้ำท่วมบ้านฉันกำลังจะมีเงิน10,000แรกแล้ว10,000แรกฉันจะเอาไปทำอะไรฉันสามารถจะคิดได้แล้วว่าจะต้องไปซื้ออะไรอะไรที่พังอะไรที่ซ่อมบ้านก็อีกก้อนหนึ่งนะครับวาตภัยเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สำคัญก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ในส่วนของวาตภัยนะครับต้องไปให้ท้องถิ่นต้องไปเดินสำรวจนะครับจะต่อไปนี้ลมพัดนะครับเช้ามาพังมั่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะรู้แล้วว่าฉันก็จะได้เงิน 5,000 บาทแล้วเป็นก้อนแรกในการที่จะไปซื้อตำปูจะไปซื้อหลังคามาซ่อมนะครับหรือจะไปจ้างบ้านเรือนในส่วนของ 5,000 บาทก็เหมือนกันนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยผมขอยกตัวอย่างอย่างกทม.เนี่ยนะครับที่ผมติดตามข่าวรอบที่แล้วเนี่ยนะครับบางคนได้75บาทนะครับเขาบอกว่าถ่ายเอกสารยังแพงกว่าซะอีกนะครับแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วครับท่านก็จะได้ 5,000 บาททั่วหน้าแต่ถ้าอาคารบ้านเรือนของท่านพังนะครับท่านก็จะได้ในส่วนของซ่อมแซมนะครับในส่วนของซ่อมแซมเนี่ยก็จะไม่เกิน 100,000 บาทแต่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวงเงินเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่ 87,000 กว่าบาทนะครับแต่ที่สำคัญคือความรวดเร็วครับความรวดเร็วที่เราจะได้ในเงินก้อนนี้แล้วก็ความแน่นอนที่เราจะได้แน่นอนเศรษฐกิจนะครับเราจะได้รู้แน่นอนว่าเราได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่น่านเนี่ยนะครับน้ำมาน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับถ้าตรงนี้พี่น้องประชาชนรู้แล้วว่าได้ 10,000 แล้วแน่ๆ นะครับเขาสามารถจะไปสั่งของรอได้เลยนะครับเขาไม่มีผ้าห่มไม่มีที่นอนนะครับไม่มีเครื่องนุ่งห่มตรงไหนนะครับเขามีวงเงินอยู่10,000บาทนะครับเขาก็สามารถร้านขายของได้นะครับว่าอีกไม่เกิน15วันหรือ7วันเนี่ยนะครับได้เงินจากบริษัทประกันแน่ 10,000 บาทเอาตรงนี้มาก่อนเอาผ้ามาก่อนเอาผ้าห่มมาก่อนเอาที่นอนมาก่อนเอาหมอนเอามุ้งมาใช้ก่อนตรงนี้ก็เป็นความรวดเร็วว่าตรงนี้ก็จะมาช่วยซัพพอร์ตนะครับและอีกอย่างนึงอบต.ก็ไม่ต้องเอาตังค์ไปจ่ายเราลืมคิดกันไปเราคิดเนี่ยแค่ในเรื่องของงบกลางที่เราจ่ายแต่ยังมีส่วนของอบต.ที่ต้องเอาเงินสะสมเนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนอีกตรงนี้อบต.ก็ไม่ต้องแบกภาระครับในเมื่อเรามีประกันภัยที่จะเข้าไปช่วยไปจ่ายนะครับถ้าผมพูดเรื่องเม็ดเงินมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวบริษัทประกันเขาก็จะไม่ยอมรับในเงื่อนไขนะครับเขาก็จะหาว่าเดี๋ยวเขาจะเจ๊งเอานะครับแต่ผมเชื่อครับว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของปีนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มทำให้ทันในส่วนของวันที่1ตุลาคมเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับแผนการใช้เงินของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีเงินแค่ใช้เงินแค่ก้อนเดียวในการที่จะเอาไปซื้อประกันภัยส่วนที่เหลือเนี่ยที่เคยต้องกันไว้ถึง 3-4 หมื่นล้านไอ้เงินตรงนี้เนี่ยแหละนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการลงทุนในด้านอื่นๆที่เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สมควรที่จะทำปีต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบอาจจะไม่ได้ซื้อประกันอาจจะเป็นในเรื่องของกองทุนนะครับเป็นบริษัทที่รัฐบาลร่วมทุน

0: หรือจะทำในรูปแบบไหนก็ว่าไปนะครับแต่ผมว่าอันนี้สิ่งที่สำคัญคือความรวดเร็วนะครับที่จะให้เงินเยียวยากับพี่น้องประชาชนครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับก็กำลังปรึกษาหารือลงรายละเอียดในเรื่องแซมในเรื่องของตัวเลขแต่สิ่งชัดๆเลยก็คือในเรื่องของ10,000 บาทและก็100,000 บาทครับผมก็เสื้อเสียชีวิตผมลืมนะครับในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย2,000,000 บาทครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกสำหรับคำถามนะครับในเรื่องของประเด็นนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอแนะนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเรายินดีนะครับยินดีที่จะรับฟังนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงในการที่จะหารือแล้วก็จะออกในรูปแบบให้ชัดเจนนะครับแต่เราจะพยายามจะทำให้ทันในวันที่1 ตุลาคมครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: รัชนนท์มีประเด็นอะไรที่ฝากท่านรัฐมนตรีไหมครับแต่ไม่มีการตอบแล้วนะครับท่านฝากได้นะครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานครับก็ทั้ง3 คำถามที่ผมได้ถามท่านรัฐมนตรีไปนะครับก็ได้ฟังคำตอบทำประกันให้กับทุกครัวเรือนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนกำลังเฝ้าติดตามนะครับว่าระเบียบข้อบังคับหรือผลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชัดเจนในโครงการนี้นะครับก็อยากให้รัฐบาลนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้ง3 ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับพายุครับจะได้รับทราบว่าสิทธิที่เขาจะได้รับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีเจเสนะครับมีคำมาชี้แจงหรือว่าแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นงานเสร็จสิ้นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านณัชนนท์ศรีก่อเกื้อแล้วก็ขอบคุณท่านเจเสไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องกระทู้ถามทั่วไป 1.2.1 กระทู้ถามที่132เรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนการหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3 วังถึง4 แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับของท่านถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมีภารกิจสำคัญท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคกสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับแล้วก็ท่านสิริพงษ์พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านเกียรติคุณต้นยางถามกระทู้ได้เลยครับ
3: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและท่านให้เกียรติกับผู้แทนราษฎรผู้แทนประชาชนนะครับตั้งแต่แยกโค้ง3 วังถนนกาญจนาภิเษกที่รองรับพี่น้องประชาชนทางด่วนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระราม4มาทางถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เพื่อจะมาสู่ตำบลบางบัวทองตำบลพิมลราชตำบลไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่าสะพานข้ามถนนกาญจนานี้มี3 ช่องทางการจราจรช่วงเช้าพี่น้อยบางบัวทองเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพมหานครเป็น2 ช่องทางแต่ช่วงเย็นครับ

0: น้องประชาชนคนไซน้อยเห็นหลังคาบ้านอยู่ลิบๆปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ใช้สะพานข้ามถนนกาลถัดไปครับนี่คือภาพแผนที่จาก Google Map นะครับให้เห็นว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดตรงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง1ที่จะข้ามถนนกาญจนาไปหน้าห้างแมคโครบางบัวทองไซน้อยสไลด์ถัดไปครับจะเห็นนะครับเส้นสีแดงๆนะครับนั่นคือนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วได้0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือเหมือนกับติดสลับหยุดนิ่งนะครับจากการคำนวณออกมาเป็นกราฟนะครับจะเห็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มครึ่งท่านประธานท่านรัฐมนตรีจะเห็นเส้นกราฟนะครับว่ามันติดหยุดนิ่งตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งสไลด์ถัดไปครับจุดที่เริ่มติดหน้าปั๊มน้ำมันบางจากจุดหน้าหมู่บ้านข้ามถนนกาญจนาไปหน้าห้างแมคโครไปครับเนี่ยครับทุกๆวันทุกๆเย็นจะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าติดเป็นระยะทางเท่าไหร่ติดยาวต่อเนื่องนะครับสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่ทราบหรือเปล่าผมเป็นส.ส.มา2สมัย3ปีเห็นตรงนี้ครับมีบาริเออร์อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันสามารถยกออกขยายช่องทางจราจรเหมือนกับตรงแยกแครายครับท่านประธานเขาก็จะขยายช่องทางจราจรเพื่อให้คนจากนนทบุรีขึ้นทางด่วนงามวงวานตอนเย็นก็มาเป็นขาเข้าก็จะขยายช่องจราจรช่องจราจรแต่ขาเข้าตอนเย็นไม่ได้ถูกขยายนะครับเพราะถ้าจะขยายก็ขออนุญาตแนะนำท่านรัฐมนตรีนะครับได้และขยายช่องจราจรได้สไลด์ถัดไปครับถ้าท่านขยายได้ถนนก็จะโล่งเพราะมันเป็นการเพิ่มช่องจราจรในช่วงเย็นเพื่อให้พี่สไลด์ถัดไปครับจึงมาสู่คำถามครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีได้มีการสำรวจและประเมินเกี่ยวกับการจราจรในสะพานดังกล่าวหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดนะครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีมีแนวทางในการที่รูปเรื่องของแผนการจราจรเวลาเพื่อให้มีสภาพการจราจรที่คล่องรายละเอียดครับคำถามที่3หากไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการใช้ช่องทางจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวได้ท่านจะมีวิธีทางใดเพื่อจะให้มีการจราจรที่สะดวกขึ้นขอทราบรายละเอียดด้วยนะครับคำถามสุดท้ายในช่วงแรกนะครับจะถามว่าแผนการทางนนทบุรีมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ระบายช่องทางการจราจรบนสะพานดังกล่าวหรือการปรับปรุงโครงสร้างสะพานทางการจราจรและมีกรอบอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสำหรับกระทู้ถามทั่วไปท่านเกียรติคุณสามารถถามได้2ครั้งนะครับส่วนของประธานว่าถ้าท่านรัฐมนตรีตอบยังไม่ครอบคลุมสามารถให้ถามได้ตอนนี้ท่านถามครั้งที่1นะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับให้มาตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านกิตติคุณ

ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านได้กรุณานำปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนนทบุรีให้สภาแห่งนี้ได้รับฟังและแน่นอนจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับคำถามที่ท่านได้ส่งคำถามของท่านสมาชิกนี่มีคำถามค่อนข้างเยอะมากเพราะประเด็นต่างๆเนี่ยจะได้มีการตอบให้ครบถ้วนกรุณาถามมา4คำถามก่อนผมก็จะขออนุญาตตอบเท่าที่ท่านถามก่อนนะครับเอาไว้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงต่อไปนะครับต้องเรียนว่ากระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการปรับปรุงพัฒนานะครับทางหลวงหมายเลข3215แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมาเป็นระยะนะครับเราได้ทำสะพานข้ามแยกกาญจนานะครับเพื่อเป็นการรองรับตัดกระแสรถที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นจุดตัดแล้วก็รถติดหนักนะครับก็ทำสะพานข้ามแยกมานะครับปริมาณรถนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ 55,500 คันต่อวันทิศทางบางบัวทองไปไซน้อยประมาณวันละ 28,000 นะครับจากทิศทางจากไซน้อยไปบางบัวทองเนี่ยประมาณวันละ 27,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนช่วงเวลาละเอียดอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ราคาเนี่ยก็จะประมาณ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ทุกวันเห็นครับป้ามันมีข้อจำกัดละว่าถนนเนี่ยมีขนาดเล็กนะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเราได้ทำสะพานข้ามแยกและสะพานข้ามแยกเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็น reversible lane นะครับก็คือเลนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามที่ท่านส.ส.ได้กรุณาให้ความเห็นเลยว่าเอ๊ะช่วงเช้ารถออกจากไซน้อยออกจากไซน้อยน้อยใช่ไหมครับก็เป็น1เลนนะครับเอาขออภัยรถไปไซนอนเช้าเนี่ยรถน้อยก็เป็น1เลนถ้าตอนเย็นถ้ามาเยอะก็เป็น2เลนจะได้หรือไม่การออกแบบสะพานก็มีการทำมีการติดป้ายสัญญาณเอาไว้เตรียมเอาไว้แน่ชัดเจนแล้วก็มีแผนว่าถ้าช่วงไหนรถจะไปทางไหนเยอะอย่างตอนเช้าเข้าเมืองเยอะเข้าเมืองตอนเย็นออกเมืองเยอะจะกลับบ้านก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากเลนหนึ่งเป็นสองเลนอย่างนี้เป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนท่านครับว่าอย่างเนื่องจากว่าสะพานเนี้ยมีการทดลองใช้มาก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าประชาชนที่เดินทางเนี่ยเดินทางกันต่างช่วงเวลาหลายครั้งครับเนื่องจากว่ามีการขับเนี่ยผิดเลนการจะดำเนินมีการดำเนินใช้เหมือนในเมืองใหญ่ๆก็คือมีตำรวจมาคอยกำกับดูแลมาคอยให้ความช่วยเหลือแต่ปัญหาที่เรายังเจออยู่ตอนนี้คือยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนักนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเตรียมตอบกระทู้ของท่านเนี่ยผมก็ได้สั่งการทางแขวงไปแล้วพูดคุยกันแล้วดำเนินการแนวทางแก้ไขนะครับต่อคำถามที่3ที่ท่านบอกว่าหากไม่สามารถในการใช้ reversible lane ในช่วงนี้จะดำเนินการอย่างไรนะครับผมก็ได้ขอข้อมูลจากกรมทางหลวงมานะครับก็จะมีทางที่ได้ก็คือว่าในช่วงแยกนะครับทิศทางจากบางบัวทองไปไซน้อยเนี่ยผู้ใช้เนี่ยนะครับในที่สามารถใช้สะพานได้1ช่องจราจรเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปกับรถใต้สะพานซึ่งจะเพิ่มระยะเวลาอีกประมาณ7ระยะทางอีกประมาณ750เมตรแต่ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของไม่ต้องไปรอรถต่อแถวเพราะจะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแนวทางนี้ได้แสดงเมื่อกี้ว่าในบางจุดที่มีแบเรียร์เราเปลี่ยนช่องจราจรเพิ่มจุดกับรถต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังนะครับเขาได้ทำเป็นถนนทางเลือกที่จะเป็นทางเลือกให้ท่านส.ส.ได้ไปใช้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าในกรณีที่ท่านเห็นว่า3215เนี่ยมีการจราจรที่แออัดเนี่ยสามารถพิจารณา

0: ใช้เส้นทางอื่นเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะขออนุญาตส่งหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วครับตอบคำถามที่ท่านถามว่ามีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถถนนหรือสะพานณจุดนี้หรือไม่ต้องเรียนว่าถนนเส้นนี้มีลักษณะทางกายภาพเนี่ยคล้ายถนนพระราม2เลยเนื่องจากว่าเป็นถนนที่มีเขตทางอยู่30เมตรนะครับอยู่30เมตรอาคารเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูงและการที่จะขยายถนนในบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นภาระกับประชาชนจำเป็นว่าในพื้นที่นนทบุรีโดยเฉพาะโซนที่ทำวงแหวนตัดออกมาหลายๆวงเนี่ยนะครับวงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบแล้วค่อนข้างจังที่มีขนาดเล็กมากนะครับเราจะดำเนินการมันก็จะมีปัญหาในตลอดระยะเวลาการก่อสร้างไม่แพ้กันนะครับฉะนั้นกระทรวงคมนาคมขอรับเรื่องนี้นะครับไปเพื่อสมเพิ่มเติมวันนี้เราได้นำเสนอแนวทางให้กับท่านคือเรื่องการบริหารจัดการการทำเส้นทางเลือกเพิ่มให้กับท่านส.ส.เพื่อจะเป็นข้อมูลไปตอบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะครับส่วนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงคมนาคมขอรับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านเกียรติคุณถามครั้งที่2ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาครับนนทบุรีเขต7พรรคประชาชนก่อนอื่นจะถามคำถามในช่วงที่2ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับก็ถือว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชนก็จะนำสารจากท่านนะครับไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกำลังใจท่านรัฐมนตรีนะครับคิดว่าคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงความสามารถความรู้ประสบการณ์ของท่านรัฐมนตรีที่จะช่วยพี่น้องชาวบางบัวทองไซน้อยในครั้งนี้นะครับสู่คำถามในช่วงที่2นะครับเป็นเรื่องผิวการจราจรนะครับบนถนนบางกรวยไซน้อยหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังผ่านไปที่ตำบลบางบัวท้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีระยะทางประมาณ15กิโลครับผมอยากให้ท่านนั่งรถไปกับผมจัง15กิโลเมตรถ้าท่านผมถือว่าท่านเก่งมากนะครับท่านดูครับสภาพผิวการจราจรไม่น่าเชื่อนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นถนนเศรษฐกิจนะฮะแต่มันติดอยู่ตรงเหมือนพระราม2แต่มันไม่เคยมีคนตายแบบพระราม2นะครับแต่ที่จะตายเพราะว่าสภาพถนนเป็นอย่างนี้ครับมันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็รถของท่านนะครับรับรองเกิดอุบัติเหตุท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีการทำสะพานตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างซอยลงหมี่กับเวทเทิลปากซอยปู่เทพปู่จันทร์ซึ่งที่จริงแล้วสะพานลอยต้องสร้างสองที่คือปากซอยลงหมี่กับซอยปู่เทพปู่จันทร์ที่จะข้ามมาที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวทเทิลเพราะว่าอะไรครับระยะทางมันห่างครับแต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเลยมาสร้างกึ่งกลางทีนี้มันกลายเป็นจุดเกรงใจว่าประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้ไหมบุคลากรทางการแพทย์ลงมากรุงไทยเสียชีวิตไปหลายรายนะไปโรงพยาบาลหรือออกเวรจากโรงพยาบาลเดินข้ามถนนต้องเสียชีวิตบาดเจ็บไปหลายรายแล้วนะครับฝากท่านช่วยพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งสไลด์ถัดไปครับทางม้าลายถนนเส้นนี้ซีดจางนะครับด้วยขยะประมาณ500คันครับวิ่งผ่านเส้นนี้เพื่อไปบ่อขยะที่คลองขวางชะลงพื้นผิวการจราจรแต่ปัจจุบันนี้ได้ประสานกับอบจ.ไปบ้างแล้วท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดไปบ้างแล้วให้ดูแลแต่ถ้าจะให้ดีเจนด้วยครับทางม้าลายสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่จะให้มีการสร้างสะพานลอยบริเวณ

0: หน้าถ้าเป็นเรื่องของโรงเรียนชุมชนไว้ไซน้อยเด็กนักเรียนที่จะข้ามทั้งสองโรงเรียนนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นวัดคลองตะคายก็มีโรงเรียนชุมชนว่าข้ามถนนกันนะครับมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถ้าเป็นไม่ได้สร้างสะพานสไลด์ถัดไปครับนี่คือภาพข้างบนจะเป็นตอนกลางวันภาพข้างล่างเป็นตอนกลางคืนมืดครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟแล้วต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนได้ฝากท่านรัฐมนตรีดูเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจำเป็นต้องรอไหมเพราะความมืดมิดชาวบ้านเขารอไม่ได้ครับสไลด์ถัดไปครับสู่คำถามครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับถามว่าได้มีการสำรวจโดยกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงนนทบุรีครับได้มีการสำรวจแผนแนวทางในการที่จะปรับบนถนนบางกรวยไซน้อยดังกล่าวนี้ครับหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับแล้วก็จะมีแผนในการปรับปรุงถนนเส้นนี้อย่างไรบ้างครับคำถามที่2กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและแขวงการทางหลวงนนทบุรีได้มีการสำรวจเรื่องของการที่จะบริเวณปากซอยปู่เทพปู่จันหน้าโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นปากซอยลงหมี่หน้าหมู่บ้านศรีประจักษ์7หน้าวัดไซน้อยหรือไม่อย่างไรคำถามที่3ครับกระทรวงคมนาคมในกรมทางหลวงและแขวงการทางนนทบุรีได้มีการสำรวจแนวทางแผนงานการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณท่านสสเกียรติคุณนะครับที่คุณเพิ่มเติมนะครับต้องเรียนว่านนทบุรีเนี่ยผมไปบ่อยนะครับเพราะผมเป็นลูกเขยนนทบุรีนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณที่ท่านกรุณาชวนนะครับว่างๆก็เดี๋ยวจะแวะไปดูอีกสักรอบหนึ่งแต่ต้องเรียนนะครับว่าการที่ถนนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณค่าของคนนนทบุรีหรือไม่ได้ทำให้คุณค่าของที่ดินบริเวณนนทบุรีเนี่ยลดลงผมยังยืนยันนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็นที่มีถนนผุพังหรือมีถนนสุดโทรมมันไม่ได้แปลว่ารัฐเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ความสำคัญนะครับทางแขวงนนทบุรีเนี่ยเขาก็มีแผนเนื่องจากว่าถนนเดิมเนี่ยคือถนนผิวลาดยางผิวลาดยางเนี่ยโดยหลักวิศวะก็จะประมาณ7ปีนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากผิวลาดยางก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับจาก7ปีก็จะเป็น20ปีแต่สิ่งที่มันต่างระหว่างถึงคอนกรีตจะทนกว่าแต่ก็จะไม่เรียบเท่าลาดยางก็จะมีจอยนะครับอันนี้คือปัจจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับปัจจัยในห้องทดลองแต่พอถึงเวลาดำเนินการจริงๆโดยเฉพาะถนนที่มีการสัญจรมากๆเนี่ยเวลามีรถบรรทุกหนักวิ่งเข้ามาบ้างเวลามีเหตุการณ์ต่างๆน้ำท่วมบ้างยกตัวอย่างนะครับมันก็จะทำให้สภาพของถนนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสูญเสียสภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าระยะเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าทางแขวงเนี่ยมีการดำเนินการเพียงแต่ว่าผมเห็นแผนผมก็ยังมีความรู้สึกกังเขาก็เปลี่ยนแผนจากอันนี้คือเป็นงบของแขวงเองโดยตรงในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มระยะเวลาระยะทางไม่ยาวหรอกครับประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะทำถนนคอนกรีตให้ได้ปีละ1กิโลพองบมีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ได้เห็นแล้วก็เลยแจ้งเขาว่าเมื่อท่านสสตั้งกระทู้ถามก็ทอลองให้แขวงเนี่ยทำเข้ามาขอรับการสนับสนุนนะครับไม่อย่างนั้น5กิโลที่เหลือเนี่ยอีก5ปีพอทำเสร็จต้นถนนพังอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเร่งดำเนินการให้นะครับนอกจากนั้นยังมีบางประเด็นนะครับที่ท่านได้กรุณาถามอย่างเช่นตรงส่วนของสะพานขออภัยตรงส่วนของสะพานลอยตรงส่วนของสะพานลอยเนี่ยทราบมาว่าทางพื้นที่ที่ท่านสสดูแลอยู่เนี่ยนะครับมีการ

ขอดำเนินการทำสะพานลอยเข้ามาเนี่ยทั้งสิ้น3จุดนะครับจุดแรกไปเทพปู่จันปู่เทพปู่จันนะครับหน้าโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นบริเวณปากซอยโรงหมี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการอนุญาตได้รับการอันนี้นะครับขอเรียนว่าเป็นงบประมาณของทางเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณให้นะครับทางส่วนของก็ให้ดำเนินการนะครับในจุดที่2นะครับบริเวณหมู่บ้านและสะพานคลองเจ๊กนะครับบริเวณคลองเจ๊กใช่ไหมครับสะพานนี้นะครับสะพานนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางแขวงแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องการไม่ยินยอมบริเวณที่สะพานจะไปตั้งอยู่ตรงหน้าเนื่องจากว่าเวลาเราสร้างสะพานต่อหม้อสะพานทางขึ้นสะพานที่บ้านของประชาชนตอนนี้อยู่ระหว่างหาสถานที่ใหม่เนื่องจากสถานที่เดิมที่เคยไปชี้เอาไว้เนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นไม่ความกรุณาท่านด้วยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นส.ส.ถ้าเราช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนก็จะเป็นประโยชน์เพราะบางครั้งถ้าราชการเข้าไปอย่างเดียวมันไปกลั่นแกล้งประชาชนอีกนะครับก็ต้องขอความกรุณาท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนจากปวงชนนะครับในส่วนที่3นะครับบริเวณหน้าวัดไซน้อยครับทางแขวงเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการจะขัดว่ากำลังรอให้ทางวัดเนี่ยยินยอมให้ใช้ที่หน้าวัดหากทางวัดเซ็นยินยอมให้ใช้ที่หน้าวัดได้นะครับเสนองบประมาณได้นะครับประเด็นอีกประเด็นนึงครับที่ท่านได้กรุณาถามนะครับก็คือประเด็นที่เสาไฟเนี่ยนะครับมีหายนะครับมีการชำรุดเสียหายต้องริ้งนนทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ท่านส.ส.ดูแลอยู่เนี่ยนะครับเราก็ได้ไปสำรวจความเสียหายมานะครับเสาไฟแสงสว่างเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย13แห่งหายไปเนี่ย11แห่งเสาไฟต้นนะครับต้องแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกคือถ้าเสียหายชำรุดเสื่อมโทรมโดยสภาพหรือโดนภัยธรรมชาติตัวนี้ไม่มีปัญหาการได้เลยเรามีงบประมาณในการซ่อมบำรุงประเด็นที่2คือกรณีที่มีการถูกลักขโมยอันนี้ก็เป็นประเด็นครับไม่จบครับแก้ไม่จบเพราะต้มเมื่อลืนมืดใหม่อย่างดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไปดูวันไหนแต่ปัญหานี้ยังแก้ไม่จบครับแต่วันนี้กระทรวงคมนาคมเราก็ทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยในหลายพื้นที่นะครับเราลองทำเป็นโมเดลคือกำลังของแขวงอย่างเดียวไม่พอก็ไม่พอครับเหมือนกับตำรวจจราจรที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดก็ไม่พอดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความร่วมมือกับจังหวัดด้วยกับทางผู้ว่าด้วยกับทางอบจด้วยกับทางท้องถิ่นด้วยมาดูแลเรื่องนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยงบที่จะต้องซ่อมอันนี้คือเรื่องปัญหาของเรื่องระบบงบประมาณละคืองบที่จะต้องซ่อมเนี่ยคืองบซ่อมบำรุงแขวงจะไปซ่อมแขวงเอาเงินไปซ่อมบำรุงแต่กรณีเขาชดจ่ายค่าเสียหายมาเงินไม่ได้จ่ายมาที่ก้อนเดิมเงินไม่ได้จ่ายมาที่ซ่อมบำรุงหมายความว่าเงินตัวที่ได้เนี่ยจากนนทบุรีเคยได้เท่านี้เงินหายไปแล้วนะครับกองอื่นในส่วนกลางอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เห็นปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องรอสิคือเวลาเขามีก็จะมีแผนงานครับในการดำเนินการต่างๆอย่างที่ท่านถามเมื่อสักครู่ถามว่าเอ้าจะมีการตีเส้นจราจรไหมในปี2570เนี่ยเขามีแผนทั้งหมดเนี่ย29จุดที่จะตีเส้นจราจรใหม่ที่จะตีเส้นทางม้าลายใหม่แต่พอกรณีที่สมมุติว่ามันมี

0: ัญหาแบบรถชนแล้วต้องเอาไปซ่อมกลายเป็นต้องไปเบียดบังแผนงานที่เขาวางเอาไว้กลายเป็นว่าปัญหาใหม่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเก่าก็ไม่ได้แก้ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกนะครับฉะนั้นในการตั้งกระทู้ของท่านในวันนี้นะครับไปดำเนินการเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนไหนที่เราจะสามารถแก้ไขกฎระเบียบหรือแก้ไขวิธีการทำงานให้คล่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดสอที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับรับรองว่าสิ่งที่ท่านเอาอย่างแน่นอนขอบคุณครับ
1: ครับก็ท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้ครบถ้วนแล้วผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีตอบครบแล้วนะครับให้ท่านได้ท่านยังมีเวลาเหลือนะครับท่านได้ฝากประเด็นให้กับท่านรัฐมนตรีได้ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานครับเกียรติคุณต้นยางครับนนทบุรีเขต7พรรคประชาชนครับผมให้ข้อมูลกับท่านรัฐมนตรีนิดนึงที่ท่านบอกว่าสะพานลอยหน้าหมู่บ้านศรีประจักษ์7อ่ะปัจจุบันเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วครับผมกับกำนันสุพจน์ทองอำนาจแล้วก็หมวดแขวงการทางนนทบุรีคุยกับตรงร้านข้าวต้มสจแล้วนะครับเขาอนุญาตแล้วนะครับเพราะงั้นท่านสามารถสั่งการดําเนินการได้เลยนะครับตรงนั้นนะครับผมยืนยันแล้วนะครับนะแล้วก็มาอัปเดตท่านนิดนึงท่านอาจจะไม่ได้อัปเดตหรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ได้รายงานขึ้นไปให้ท่านนะครับไม่มีปัญหาครับผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อเข้าไปกราบเรียนท่านนะครับคิดว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากครับศรีประจักษ์7ผมคุยแล้วนะครับแล้วก็หน้าวัดไซน้อยนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวจะคุยท่านอนุญาตแน่นอนนะครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นนะครับกระทู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีขอบคุณท่านรัฐมนตรีศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็ท่านเกียรติคุณต้นยางนะครับ32ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.2 กระทู้ถามที่133เรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบของท่านณัฐธิดาเทพสุทินนะครับถามท่านก่อนกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการติดภารกิจท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนและขณะนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันณัฐธิดาเทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอตั้งกระทู้นะคะผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะซึ่งวันนี้ท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์มาตอบกระทู้แทนนะคะดิฉันต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาตอบกระทู้เรื่องค่ะลุ่มน้ำยมนะคะเป็นลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือค่ะแนวแม่น้ำสายหลักไหลจากจังหวัดพะเยาผ่านจังหวัดแพร่สุโขทัยพิเชื่อมเข้าสู่ระบบลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะประชาชนในลุ่มน้ำต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่เดียวกันนะคะฤดูฝนน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำค่ะที่พะเยาค่ะแล้วก็ก่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางนะคะบริเวณจังหวัดสุโขทัยซึ่งแผนภาพไว้นะคะก็จะเห็นว่าปากแม่น้ำเนี่ยจะมีความกว้างนะคะที่เข้าสู่พื้นที่สุโขทัยแล้วก็แคบในช่วงตอนปลายนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดของลำน้ำบางช่วงค่ะที่แคบลงค่ะปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่สูงนะคะเมื่อประกอบกับโครงสร้างน้ำที่ยังไม่เพียงพอค่ะจึงเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมชุมชนกับพื้นที่เกษตรซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะขณะที่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะพื้นที่เดิมกับขาดแคลนน้ำนะคะสำหรับอุปโภคบริโภคและการผลิตค่ะความผันผวนของนะคะยิ่งทำให้ฝนตกหนัก

ในช่วงเวลาสั้นขึ้นค่ะขณะที่ช่วงแล้งอาจยาวนานขึ้นนะคะทำให้การบริหารจัดการแบบแยกโครงการหรือว่าการแก้ไขเฉพาะน่ะลุ่มน้ำยมจึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะภายใต้หลักคิดนะคะก็คือหาที่ให้น้ำอยู่แล้วก็หาทางให้น้ำไปค่ะพื้นที่ได้รับความเป็นธรรมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะได้วางกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีค่ะครอบคลุมทั้งความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตนะคะการฟื้นฟูระบบนิเวศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมน้ำยมนะคะแนวทางระยะยาวที่หน่วยงานรัฐเคยชี้แจงค่ะกำหนดเป้าหมายพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำตอนบนและตอนกลางนะคะรวมประมาณ800 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะควบคู่กับพื้นที่ชะลอแล้วก็รับน้ำตอนล่างนะคะรวมถึงการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำการขุดลอกคูคลองหนองแล้วก็บึงนะคะจึงควรมีการชี้แจงต่อประชาชนอย่างชัดเจนค่ะว่าเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วเท่าใดเหลือเท่าใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใดนะคะเพราะประชาชนจังค่ะปัจจุบันค่ะลุ่มน้ำยมมีข้อจำกัดเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำหลากนะคะขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งใช้เวลาศึกษายาวนานมากค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจึงจำเป็นต้องเดินหน้าทั้งก็ขนาดเล็กในพื้นที่ต้นน้ำค่ะรวมถึงการฟื้นฟูแหล่งประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำเดิมควบคู่กันไปค่ะกรมชลประทานรายงานค่ะว่าอ่างเก็บน้ำแม่มอกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีความจุของการเก็บกักนะคะประมาณ110 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงสร้างที่มีอยู่เพียงบางแห่งอะค่ะไม่อาจตอบโจทย์ทางลุ่มน้ำได้แล้วก็ไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะคะแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนค่ะจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนะคะประจำตำบลหรือว่าหมู่บ้านนะคะคลองย่อยคลองซอยประตูระบายน้ำและทางเชื่อมระหว่างแหล่งน้ำนะคะซึ่งในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยตัวคลองย่อยต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาในสภาพของไม่สามารถระบายน้ำได้นะคะบางที่ก็มีปัญหาที่เนี่ยเสียหายนะคะไม่สามารถทำให้เกิดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการวางแผนค่ะก็คือจึงควรเริ่มจากการที่มีข้อมูลแล้วก็มีผังน้ำชุมชนนะคะโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพื่อให้แต่ละโครงการเนี่ยของการใช้ที่ดินรวมถึงความต้องการใช้น้ำจริงค่ะที่ไม่มีระบบส่งน้ำหรือว่าระบบระบายน้ำรองรับค่ะสำหรับพื้นที่กลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะการกำหนดพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยชะลอแล้วก็ตัดยอดโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็กรมชลประทานรายงานว่าในปี2568ค่ะได้มีการวางแผนขยายพื้นที่นะคะเป็น 327,000 ไร่นะคะแล้วก็มีการจัดสรรน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกรวมได้ถึง400 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนจังหวัดสุโขทัยเองนะคะที่ที่มีทั้งปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งนะคะก็มีทุ่งรับน้ำปากคละค่ะซึ่งถูกใช้รองรับน้ำมาแล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมกรมชลประทานในปี2564ระบุว่าเคยมีน้ำเข้าพื้นที่เนี่ยรวมประมาณ 57,000 ไร่นะคะคิดเป็นปริมาณน้ำ 43.96 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการยมฝั่งขวาซึ่งจะเชื่อมโยงคลองน้ำโจร นะคะแนวผันน้ำเลี่ยงทุ่งทะเลหลวงรวมถึงจุดที่เรียกว่าทุ่งรับน้ำปากพระ SK6 แล้วก็ SK7 ค่ะการพัฒนาผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพราะว่าจะช่วยรับน้ำหรือตัดยอดน้ำของจังหวัดสุโขทัยได้อย่างมากนะคะอย่างซึ่งประชาชนเนี่ยค่ะก็ต้องการความชัดเจนถึงขอบเขตการสำรวจแล้วก็ออกแบบนะคะปริมาณน้ำที่รองรับได้งบประมาณค่ะแล้วก็กำหนดเวลาดำเนินการที่ชัดเจนนะคะจึงจำเป็นที่กรมชลประทานจะต้องสำรวจภูมิรุกค่ะแล้วก็กำหนดขอบเขตพื้นที่รับน้ำให้ชัดเจนนะคะตามแผนค่ะก็ไม่ใช่รอ

0: การแก้ปัญหาเป็นรายฤดูนะคะในส่วนของการแก้ปัญหาลุ่มน้ำยมค่ะจึงต้องมีแผนปฏิบัติการเดียวกันในเชิงลุ่มน้ำค่ะซึ่งต้องระบุรายโครงการปริมาณน้ำที่กักเก็บปริมาณน้ำที่ต้องการชะลอนะคะหรือระบายได้หน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะงบประมาณนะคะและกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนให้คณะกรรมการลุ่มน้ำนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนสามารถติดตามได้ค่ะเพราะการแก้ปัญหาลุ่มน้ำยมไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนในจังหวัดลุ่มน้ำยมนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรเท่านั้นนะคะแต่การเก็บกักแล้วก็ตัดยอดน้ำตั้งแต่ตอนบนเนี่ยค่ะยังช่วยลดภาระของแม่นต่อจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาตลอดจนพื้นที่ภาคกลางได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนำไปสู่คำถาม2ประเด็นถึงท่านรัฐมนตรีดังนี้ค่ะคำถามข้อที่1ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานมีนโยบายหรือแผนในการยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมไทยแล้งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไรคะขอทราบรายละเอียดค่ะแล้วก็ข้อที่2ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าลุ่มน้ำยมมีความต้องการพื้นที่กักเก็บน้ำปริมาณเท่าใดและมีแนวทางเพิ่มพื้นที่รับน้ำหรือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ทั้งในช่วงอุทกภัยและในฤดูแล้งอย่างไรขอทราบรายละเอียด
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ข่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปิยรัตยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้ให้มาตอบคำถามนะคะแล้วก็ตอบข้อสงสัยของทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านณัฐธิดาเทพสุทินเข้าเรื่องในการตอบคำถามนะคะขออนุญาตขอชื่นชมทางท่านสสณัฐธิดาเทพสุทินนะคะที่ได้ติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมนะคะทั้งระบบเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ได้แค่เฉพาะจังหวัดสุโขทัยแต่มีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหลากหลายจังหวัดรวมถึงท่านและท่านสสชูศักดิ์เพราะว่าดิฉันเองได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยทางท่านสสทั้ง4ท่านเองรวมถึงท่านสสสมเจตนะคะก็ได้มาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมกันนำเสนอข้อมูลค่ะแล้วก็นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับทางกรมชลนะคะเพื่อเป็นข้อเชื่อมระหว่างทางประชาชนในพื้นที่รวมถึงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะในส่วนคำถามแรกค่ะที่ทางท่านณัฐธิดาได้สอบถามมาในเรื่องที่ว่าทางกรมชลประทานพวกเราเองได้มีนโยบายหรือแผนในการยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบอย่างไรบ้างดิฉันอยากจะขออนุญาตตอบคำถามทางท่านณัฐธิดาดังต่อไปนี้นะคะว่าในการบริหารจัดการน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือหลักตามมาตรการการรับมือฤดูฝนและมาตรการรับมือฤดูแล้งซึ่งเสนอโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับทราบก่อนนำมาปฏิบัติในทุกๆครั้งในการยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบค่ะเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งทางกรมชลประทานเองค่ะมีแผนกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมน่านปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมและลุ่มน้ำน่านในพื้นที่เขตสำนักงานชลประทานที่3และสำนักงานชลประทานที่4นะคะซึ่งทางกรมชลประทานค่ะจะมีจุดควบคุมปลายทางสถานี Y4 หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่านไม่เกิน420ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระหว่างหลักสถานี Y14B ค่ะอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งสามารถที่จะคาดการปริมาณ7วันก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจะเดินทางถึงตัวเมืองสุโขทัยที่ความพร้อมในพื้นที่และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบได้อย่างล่วงหน้านะคะอีกทั้งทางกรมชลประทานมีแผนงานในการยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบเพื่อรองรับแนวโน้มสูงขึ้นนะคะซึ่งในคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติ7เมษาค่ะพุทธศักราช2563โครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย 1,865 ล้านบาทค่ะจะมีระยะดำเนินการในปีที่โดยเป็นการปรับปรุงคลอง6บาทจากเดิมรับได้200

50ค่ะเป็น500ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและปรับปรุงคลองยมน่านเพื่อให้รองรับน้ำได้ประมาณขออภัยค่ะ500ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ปรับปรุงคลองยมน่านเพื่อให้สามารถรับน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรได้มีมติในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะโครงการแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุโขทัยกรอบวงเงินรวม 3,500 ล้านการปี2568ถึง2573โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงคลองแม่น้ำยมฝั่งขวา 1,215 ล้านบาทดำเนินการปีพุทธศักราช2573ค่ะซึ่งเป็นการปรับปรุงคลองช่วงล่างด้านท้ายก่อนเข้าแก้มลิงทะลุแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงค่ะทั้งนี้กรมชลประทานได้มีการศึกษาความเหมาะสมค่ะการบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากจังหวัด2570ถึง2571วงเงินรวม50ล้านบาทเช่นการศึกษาการผันน้ำยมไปน่านการขยายขนาดคลองบายแล้วก็การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการหน่วงน้ำเช่นทุ่งบางระกำซึ่งในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลที่ทางท่านสสนัดที่ข้างต้นนี้ค่ะทางกรมชลประทานของพวกเราได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลนะคะตามผังทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการจัดทำและรวบรวมแผนท้องถิ่นค่ะซึ่งจะเป็นการยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการถึงระดับลุ่มน้ำซึ่งตอนนี้ทางกรมชลประทานเองได้มีการเริ่มการศึกษารูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ได้ดูแลกำกับกรมชลประทานค่ะท่านเองก็ได้ให้ความห่วงใยแล้วก็ให้ความสำคัญของภาพน้ำทั้งระบบตั้งแต่ทางระดับพื้นที่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศค่ะในส่วนคำถามข้อที่2ค่ะที่ท่านถามว่าได้มีการประเมินหรือไม่ว่ามีการหรือหน่วงน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของปริมาณน้ำนะคะก็มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 3,688 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีความสามารถในการกักเก็บน้ำรวมกันได้เพียงล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งคิดเป็นเพียงแค่ 21% ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องแจ้งว่าเป็นผลจากการที่ลุ่มน้ำยมเองไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลำน้ำสายหลักสำหรับตัดยอดน้ำหลักค่ะซึ่งทางกรมชลเองทางกรมชลประทานค่ะยังมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำโดยเราให้ความสำคัญคือการแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมโดยใช้ประตูได้แก่ประตูระบายน้ำท่านางงามประตูระบายน้ำท่าแหประตูระบายน้ำวังจิกและประตูน้ำประตูระบายน้ำโพประทับช้างค่ะซึ่งจะเป็นการอย่างที่ดิฉันเองนะคะได้เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปเบื้องต้นแล้วอย่างที่เราได้คุยกันนะคะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยมมีน้ำท่าลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งปัจจุบันดิฉันขอเรียนนะคะว่าเรามีโครงการซึ่งพัฒนาไปแล้ว475ล้านลูกบาศก์เมตรจำนวน42โครงการและพวกเราเองยังมีแผนที่ต้องพัฒนาอีก86โครงการซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุได้อีก670ล้านลูกบาศก์กันได้ความจุเป็น 1,145 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ30ของปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำยมก็จะมีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับความก้าวหน้าในเรื่องของพื้นที่ลุ่มต่ำ SK6 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เกริ่นถึงนะคะทางกรมชลประทานเองค่ะพวกเราได้ศึกษาถึงความเหมาะสมของแก้มลิงลุ่มต่ำ SK6 แล้วเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่และเสนอเป็นพื้นที่หน่วงน้ำจากแม่น้ำยมค่ะเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำหลากของอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเราจะมีพื้นที่ 72,000 ไร่ซึ่งการศึกษานี้ค่ะมีที่805ล้านบาทน้ำไว้ใช้หลังน้ำหลากได้92ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะพวกเราระหว่างรวบรวมข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำภายในจังหวัดสุโขทัยเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกเหนือจากการเรื่องของที่เราได้เกริ่นไปเบื้องต้นมันจะมีในเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่พวกเราอยากจะนำเสนอด้วยนะคะ

0: ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ค่ะจุอยู่ที่ 90.5 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำแม่เคียนจังหวัดลำปางลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำแม่คำมีค่ะจังหวัดแพร่ซึ่งพวกเราเองได้ทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปเมื่อเนี่ยค่ะปี2019ซึ่งจะมีความจุอยู่ที่19ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะสามารถช่วยบรรเทาในเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องของพื้นที่ที่รับผลกระทบได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านณัฐธิดาถามครั้งที่สองครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ตอบถึงแนวทางในการจัดการน้ำในภาพรวมนะคะซึ่งนอกจากนะคะได้มีการมองเชื่อมโยงไปถึงชุมชนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันต้องขอขอบพระคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมถึงกรมชลเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งการทางลุ่มน้ำและเชื่อมโยงไปถึงชุมชนจริงๆค่ะซึ่งในเรื่องของการทำผังน้ำนะคะดิฉันก็มองว่าน่าจะทำให้การระบายน้ำทั้งระบบมันโฟลว์นะคะทั่วถึงกันนะคะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของทุ่งรับน้ำ SK6 นะคะในเรื่องของการที่ให้ประชาชนนะคะเรื่องรับภาระน้ำแทนชุมชนเมืองหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจค่ะจะต้องตั้งอยู่บนความสมัครใจและความโปร่งใสรวมถึงความเป็นธรรมนะคะประชาชนต้องทราบล่วงหน้าค่ะว่าพื้นที่ใดจะถูกกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำและก็อัตราค่าทดแทนคำนวณอย่างไรครอบคลุมทั้งความเสียหายแล้วก็ค่าเสียโอกาสหรือไม่นะคะแล้วก็ใช้งบประมาณจากแหล่งใดค่ะไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรซึ่งช่วยรับน้ำแล้วก็ลดความเสียหายให้พื้นที่อื่นๆนะคะต้องรับความเสี่ยงลำพังข้อที่3ค่ะท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีแนวทางส่งเสริมพื้นที่รับน้ำและศึกษามาตรการชดเชยหรือที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนหรือไม่และมีความก้าวหน้าอย่างไรขอบพระคุณค่ะ
1: การถามกระทู้ทั่วไปนะครับท่านถามได้2ครั้งนะครับถ้ายังมีคำถามอยู่ให้ท่านถามในครั้งนี้เลยนะครับมีไหมครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
0: ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพค่ะเกียรติค่ะในเรื่องของตัวมาตรการชดเชยหรือว่าค่าทดแทนแก่ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่ท่านได้มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ในแผนในเรื่องของ SK6 นะคะดิฉันเองอยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดังนี้ค่ะคือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านได้มีความห่วงใยและท่านเองได้เป็นคนนะคะในเรื่องของมาตรการในเรื่องของค่าชดเชยของทางพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำในอนาคตนี้ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดังนี้ค่ะว่าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีพุทธศักราช2561เกี่ยวกับกรณีพื้นที่รับน้ำนองทางทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสียหายและกำหนดค่าทดแทนรวมถึงค่าชดเชยตามกฎกระทรวงตามความเป็นจริงค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็เรียกกันว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะก็กำลังมีวิธีการนะคะระเบียบในเรื่องของการศึกษานะคะว่าเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดว่าจะมีการจ่ายอย่างไรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้ได้พื้นที่ของตนเองเนี่ยมาเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะที่กำกับดูแลกรมชลประทานท่านได้เรื่องของการศึกษาในเรื่องของการรวบรวมรายละเอียดของทางสทนช.อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเร่งเพื่อให้ออกมาเป็นมาตรการที่มีการชดเชยนัดรับในเรื่องของการนำเสนอแล้วก็เดี๋ยวไปเร่งในเรื่องของงานติดตามทาง
1: ครับก็ท่านทีน่าจะตอบได้ครบถ้วนแล้วนะครับท่าน ท่านณัฐธิดายังมีเวลาเหลือท่านจะฝากประเด็นอะไรให้กับท่านรัฐมนตรีไหมครับเชิญครับ
2: ต้องขอเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรวมถึงท่าน

0: มนตรีปิยรัตน์นะคะติยภัยรัตน์ค่ะที่กรุณาเห็นความสำคัญนะคะในการจัดการแล้วก็นะคะอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ดิฉันค่ะเชื่อมั่นว่าในความตั้งใจของท่านนะคะและความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนลุ่มน้ำยมในครั้งนี้นะคะจะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องใน5จังหวัดนะคะตั้งแต่พะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดนะคะเพราะว่าปัญหาสำคัญในเรื่องของอุทกภัยก็มาจากการจัดการลุ่มน้ำตอนบนของประเทศค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รัฐมนตรีด้วยนะคะว่าในเรื่องของแผนการดำเนินงานของเรื่องของกรมชลประทานจะเป็นไปได้ตามแผนงานนั้นจำเป็นต้องมีงบประมาณนะคะก็ขอฝากถึงท่านคณะรัฐมนตรีนะคะช่วยพิจารณางบประมาณให้ในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการจัดการน้ำด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระทู้ถามที่133นะครับขอบคุณท่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์แล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้นะครับท่านณฐิดาเทพสุทินนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.3 ที่ 1.3.4 เรื่องการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับของท่านรัชนกสุขประเสริฐถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านติดภารกิจนะครับท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติท่านมาตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีเชิญท่านรัชนกสุขประเสริฐได้ตั้ง
2: ประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนค่ะวันนี้นะคะดิฉันขอเสนอในเรื่องของการตั้งกระทู้ถามทางเรื่องการพัฒนาระบบรถขนส่งโดยสารนะคะที่เชื่อมต่อพื้นที่ก่อนอื่นค่ะดิฉันขอเรียนให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แพร่กษาท้ายบ้านใหม่บางปูและบางปูใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องค่ะแต่พวกเขากำลังเผชิญปัญหาการเดินทางที่สาหัสมากค่ะท่านประธานกรอยู่หนาแน่นมากค่ะมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการแต่กลับไม่มีระบบรถขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงจากชุมชนเข้าสู่เครือข่ายคมนาคมหลักแต่เส้นเดียวค่ะท่านประธานทุกวันนี้เป็นส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์หรือรถรับจ้างศึกษาและไปรับบริการสาธารณสุขซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายมากค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผู้มีรายได้น้อยนักเรียนและผู้สูงอายุค่ะขณะเดียวกันก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการจราจรติดขัดอุบัติเหตุบนท้องถนนมลพิษทางอากาศหนึ่งที่น่าเสียดายคือพื้นที่รถไฟฟ้า BTS ค่ะสายสีเขียวให้บริการอยู่แล้วซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขนส่งรองค่ะหรือฟีดเดอร์ที่จะพาประชาชนในซอยชุมชนเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอย่างสะดวกทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรค่ะประเด็นแรกค่ะดิฉันเลยอยากขอสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีหรือแผนในการพัฒนาระบบรองฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตำบลแพร่กษาท้ายบ้านใหม่บางปูและบางปูใหม่เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS และโครงข่ายขนส่งมวลชนมีแนวทางและกรอบระยะเวลาการดำเนินการอย่างไรค่ะพื้นที่อำเภอเมืองที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุมชนอาศัยเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานขนาดใหญ่ของจังหวัดอยู่และเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาหลายแห่งโรงพยาบาลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศเช่นเมืองโบราณสถานตากอากาศบางปูซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางสำคัญมากในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ดิฉันมองว่าหากมีการออกแบบในเรื่องของรถขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงจุดนี้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบอะค่ะจะช่วยยกระดับ

0: ับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดค่าครองชีพได้แต่การจะกระทำเช่นนี้ได้ดิฉันเห็นว่าจำเป็นจะต้องอาศัยส่งทางบกการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและองค์การปกครองส่วนในพื้นที่คำถามที่สองประเด็นที่สองที่จะสอบถามนะคะก็ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวทางในการบูรณาออกแบบเส้นทางรถโดยสารสาธารณะให้ครอบคลุมแหล่งชุมชนนิคมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่อย่างไรขอบคุณค่ะ
1: ดีครับกับเรียนสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ของสุขประเสริฐในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณต่อคำถามที่ท่านสสมีให้นะครับผมเข้าใจได้ดีเลยว่าสสในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสสที่อยู่ในเขตปริมณฑลเนี่ยท่านจะต้องเผชิญกับความแออัดนะครับของการของเมืองที่มีการขยายตัวการไม่ครอบคลุมของระบบคำต้องเรียนให้ท่านทราบว่าในอดีตที่ท่านว่านะครับว่าระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่จะดูแลเข้าไปถึงต่างหรือย่านชุมชนต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะมีความไม่ทั่วถึงไม่สอดคล้องเนื่องจากว่าสภาพของเมืองมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยวมากเกินกว่าที่ระบบขนส่งจะรองรับได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาครับของการที่กระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยได้มีแนวทางว่าเราจะต้องมีการปรับคมนาคมขนส่งใหม่โดยให้มีการเชื่อมต่อระหว่างล้อเรือนะครับจึงเป็นที่มาของการที่มีนโยบายให้ทางสนขดำเนินการออกแบบสายทางใหม่ๆอย่างที่เราทราบครับทางเดินรถจำนวนมากในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นเนี่ยเป็นสายทางที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของการให้บริการแล้วก็ในแง่ของการประกอบการบางสายเนี่ยเลื่อนไปทำให้รอบในการบริการประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่ครบถ้วนบางสายนะครับเป็นช่วงที่มีประชาชนขึ้นในบางช่วงเวลาเขาก็จะเลือกโหลดรถนะครับไปวิ่งรับผู้โดยสารเร่งด่วนแล้วก็เลือกจะใช้วิธีที่นะครับเพื่อที่ว่าลดภาวะการขาดทุนอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนซึ่งเรื่องเราก็ได้นำปัญหาต่างๆครับมากำหนดในเชิงนโยบายเอาให้งบประมาณก่อนนะครับในเรื่องของนโยบายเนี่ยเราก็มีการเพิ่มเติมมาตรการครับว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถควบคุมนอกจากจำนวนเที่ยวแล้วยังต้องควบคุมถึงความถี่ของรถในแต่ละสายได้ด้วยถ้าเป็นของขสมกไม่มีปัญหาผมคิดว่าขสมกเนี่ยเดินได้ปกติแต่สิ่งที่เราจะต้องมีการปรับปรุงของขสมกอย่างเช่นคุณภาพการให้บริการอย่างเช่นสภาพสนขเนี่ยได้ทำแบบจำลองนะครับการเดินรถใหม่โดยที่แต่ก่อนเนี่ยสายเดินรถบางสายเนี่ยเป็นสายหลักแล้วก็เปลี่ยนปรับรูปแบบให้เป็นฟีดเดอร์ซะเป็นฟีดเดอร์คือวิ่งรถมุ่งหวังที่จะขนประชาชนนะครับที่จะทำให้บริการประชาชนเนี่ยจากชุมชนจากตรอกซอกซอยไปสู่บริการสาธารณะอย่างที่ท่านบอกครับก็มี BTS นะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสี

0: สายสีเขียวสถานีสำโรงสายสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นแต่นอกจากนั้นแล้วครับก็จะต้องนำเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีรถหมวดหนึ่งนะครับที่ขออนุญาตทั้งอนุญาตให้เดินรถได้เนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย7 เส้นทางตอนนี้มีขาดผู้ดำเนินการอีก1 เส้นทางนะครับในรถหมวด4นะครับหรือว่ารถ2 แถวเนี่ยนะครับมีทั้งหมด36 เส้นทางมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น30 เส้นทางครับว่างจากผู้ประกอบการ6 เส้นทางซึ่งกระทรวงคมนาคมเราก็ยังไม่ละความพยายามนะครับที่จะทำการเชิญชวนแม้แต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาให้บริการเดินรถด้วยซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างก็จะมีในคำถามต่อไปที่นำเสนอข้อมูลให้ท่านส.ส.เนี่ยได้ไปประกอบในการทำความเข้าใจในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะที่เชื่อมต่ออำเภอเมืองสมุทรนะครับเอาทางรถยนต์เนี่ยนะครับผมก็แบ่งออกมาเป็นสีให้กับท่านเลยนะครับว่าจะสามารถเชื่อมต่อไปทางใดได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับสีเขียวปากน้ำซอยสมาคมฟอกหนังนะครับอันดับ2นะครับสายสำโรงปากน้ำคลองด่านอันดับที่3ครับสายสีส้มนะครับ1275ปากน้ำคลอง9บางพลีอันดับที่4สายสีม่วงครับ6008สมุทรปราการตำรุนะครับวัดคลอง9อันดับที่5นะครับสายสีเหลืองนะครับ4ปากน้ำไปถึงท่าอากาศสยามสุวรรณภูมิขึ้นภาพนี้ให้ท่านได้เห็นว่าโครงข่ายของแต่ละสายนะครับสายที่ผมใส่มาเนี่ยตรงกับสายที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เส้นทางการเดินรถจะเป็นอย่างไรครับในการดำเนินการในส่วนของพื้นที่เราก็จะมีอจร.คณะอนุกรรมการจราจรจะมีองค์ประกอบนะครับหลักๆ ก็คือครับนายกอบจ.เกี่ยวข้องซึ่งอำนาจของอนุกรรมการนี้สามารถที่จะพิจารณาเพิ่มเติมสายในการเดินรถอย่างที่ท่านส.ส.จะมีรถเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลจากมหาวิทยาลัยหรือจากพื้นที่ไหนที่มีความต้องการอยากจะมีรถขนส่งสาธารณะเพิ่มเติมสามารถนำเข้าอนุนี้ได้และตอนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการจากที่ผ่านมาเนี่ยในบางจังหวัดอาจจะมีการประชุมกันไม่บ่อยครับอาจจะมีการประชุมกันสักปีละครั้งหรือปีละ2 ครั้งเกิดความล่าช้าความไม่สะดวกตอนนี้เนี่ยนโยบายก็ได้มีการปรับรูปแบบโดยที่เราเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเร่งรัดครับเร่งรัดให้มีการประชุมกันบ่อยขึ้นและอำนาจของอจร.ในแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการอนุมัติสายเดินรถมีการกำหนดราคาค่าโดยสารแต่การกำหนดราคาค่าโดยสารส่วนโดยมากแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่กำหนดเพดานครับเพื่อไม่ให้เขากำหนดเพดานลึกกับประชาชนเกินสมควรนะครับในส่วนแรกผมก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: เชิญสองครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐค่ะคำถามช่วงที่สองนะคะก็คือประเด็นเป็นประเด็นสุดท้ายเลยนะคะที่ดิฉันจะเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีก็คือนอกเหนือจากปัญหาที่ดิฉันกล่าวไปถึงในเรื่องของการเข้าสู่ระบบไอแล้วนะคะก็คือดิฉันมองว่าวันนี้มันจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่กระทรวงคมนาคมจะพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากปัจจุบันค่ะปัญหาพื้นที่มีความ ทวีคูณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมดิฉันเชื่อว่าหากมีการนำรถที่ไม่เพียงจะช่วยแต่ลดมลพิษค่ะแต่ยังจะเป็นช่วยยกระดับของสาธารณะให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันค่ะแต่การลงทุนในรถโดยสารไฟฟ้าย่อมมีต้นทุนที่สูงกว่ารถโดยสารทั่วไปค่ะจึงจำเป็นจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด้านงบประมาณและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนผู้ประกอบการในพื้นฝากขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามสุดท้ายค่ะว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวทางส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดเช่นรถ

0: ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่อย่างไรและจะมีมาตรการในการสนับสนุนงบประมาณหรือความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหรือไม่อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับรบครับกับผมนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับของท่านส.ส.ราชนกขอบคุณท่านส.ส.ที่ได้กรุณาถามคำถามสุดท้ายนี้นะครับต้องเรียนว่าคำถามสุดท้ายนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการไปวางนโยบายแล้วเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญการให้ความใส่ใจของท่านส.ส.ต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเรียนว่าเรื่องพลังงาน EV เนี่ยเรื่องการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะน้ำมันเช่นนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยเราได้เห็นปัญหาและอุปสรรคจำนวนมากเลยนะครับจากกรณีที่ภาวะสงครามที่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นเราได้เห็นเลยว่านอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันยังทุนของประชาชนที่สูงขึ้นนะครับแล้วมันเป็นไปเนี่ยคนอยู่กันจำนวนมากแล้วแนวโน้มของชุมชนเนี่ยเติบโตขึ้นทุกวันแต่ก็ยังมีรถทิพย์นะครับมันต้องมีการดำเนินการในหลายส่วนส่วนขันเรื่องวินัยจราจรคุณภาพของก๊าซของรถต่างๆที่ปล่อยออกมาอันนี้เป็นส่วนที่จะต้องเป็นการดำเนินการประจำอยู่แล้วในส่วนที่2ก็คือส่วนที่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้โดยภาครัฐเองวันนี้ขสมก.นะครับเราได้รับงบประมาณนะครับปี2569ในการซื้อรถใหม่นะครับเราเปลี่ยนจากรถเมล์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,520 คันซึ่งก็จะได้รถใหม่เนี่ยในเดือนมีนาคม2570นี้และหลังเมล์ร้อนทั้งหมดจะถูกยกเลิกไม่ให้วิ่งนะครับและก็จะต้องมีการรีรูทใหม่นะครับคำนวณการเดินรถใหม่คำนวณสายทางการเดินรถใหม่ทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับนะครับอย่างเช่นสายกรุงเทพสมุทรปราการสายปกติเนี่ยนะครับสายที่3ขีด1 3ขีด10 M ขีด6 3ขีด13 4ขีด16เนี่ยก็จะมีการรีรูทใหม่เป็นเปลี่ยนจากรับประชาชนแล้วมาขึ้นต่อรถโดยสารรถไฟฟ้าทั้งสิ้นในปี2570ครับที่เพิ่งพิจารณางบประมาณไปแล้วก็กำลังจะเข้าสู่การประชุมงบประมาณในสัปดาห์หน้านะครับบขส.ขสมก.ขออภัยครับก็ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกประมาณ700คันโดย700คันนี้เรามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนจากรถแอร์ครับจากรถปอต่างๆที่ใช้แก๊สLPG ที่อายุเนี่ยใช้งานเกิน20ปีแล้วและ171เราก็จะขอรับการสนับสนุนอีก800คันรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นทั้ง3ปีเนี่ยนะครับจะมีรถ EV ในส่วนของขสมบริการได้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทั้งสิ้นเนี่ย 3,000 คันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราเห็นได้ในทางปฏิบัติเลยเราเห็นได้ทันทีเลยว่ามีการเปลี่ยนถ่ายจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงาน EV นอกจากนั้นแล้วครับทางกระทรวงคมนาคมอนุกรรมการกันกรองในเรื่องของการใช้พรก.เงินเพราะชื่อโครงการ Golf Top Upนะครับไปอีก7โครงคือในส่วนของการที่รัฐบาลนะครับกันเพื่อจะพัฒนาโครงการก่อสร้าง

0: ครงการพัฒนาปรับเปลี่ยนพลังงานของกระทรวงคมนาคมเองแต่ในส่วนที่2ที่เป็นก๊อปท็อปอัพเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะออกมาช่วยภาคประชาชนภาคพลังงานจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงาน EV เราได้เห็นครับว่ารถจำนวนมากหมดอายุไปแล้วรถจำนวนมากเกินอายุการใช้งานไปแล้วซึ่งก็คือว่าต้นทุนรถใหม่ค่อนข้างสูงผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานรูปแบบอื่นได้หรือเราจึงได้ออกนโยบายมาช่วยรถ7กลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถตู้รถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำหรือแม้แต่รถบรรทุกเพื่อให้เขาสามารถใช้พลังงานที่สะอาดลดต้นทุนลดภาระค่าใช้จ่ายและประชาชนสามารถได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเหล่านี้ด้วยส่วนอัตราในการให้การสนับสนุนแตกต่างกันไปครับรถตู้เลทหนึ่งรถมินิบัสรถบัสอีกเลทนะครับแต่ต้องยืนยันว่ามีแน่นอนกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะเนี่ยประมาณสัก 80,000 คันประมาณสัก 80,000 คันแล้วก็เป็นรถบรรทุกอีกประมาณสัก4ทำตามเป้าหมายนี้ทั้งสิ้นจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 20,000 ซิรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้กับการทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐนะครับแต่เป็นเงินที่อุดหนุนไปที่ประชาชนที่จะเปลี่ยนผ่านโดยตรงและเรามองเห็นได้ว่าจะทดแทนการปลูกต้นไม้จากการคำนวณนะครับจะทดแทนการปลูกต้นไม้ได้ปีละ19ล้านต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ท่านได้กรุณาถามแล้วก็ขอเน้นย้ำครับว่ากระทรวงคมนาคมนะครับรัฐบาลมีแนวทางอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะครับฟอสซิลไปเป็นพลังงาน EV เพื่อไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการต้นทุนของผู้บริโภคเป็นการช่วยกันส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ Net Zero ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนถ่ายนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญมากและเรายังต้องการให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถสาธารณะที่ใหม่และมีเทคโนโลยีที่ทันครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้ครบก็ถามครบแล้วแต่ท่านยังพอมีเวลาที่จะฝากประเด็นท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
2: ค่ะดิฉันรัชนกสุขประเสริฐค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านปยามาตอบกระทู้ถามในวันนี้ค่ะแล้วก็ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านรัฐมนตรีจะให้ความสำคัญและเร่งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะและดิฉันและพี่น้องประชาชนจะติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีศิริช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้คือท่านรัชนกสุขประเสริฐนะครับเป็นกระทู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการครับก็4นะครับของท่านรัชนกครับระเบียบวาระที่ 1.3 ครับกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกชั้นสมาชิกครับก่อนที่เราจะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมครับขอนำเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมขึ้นมาพิจารณาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าให้เห็นชอบดำเนินการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการขออภัยนะครับตั้งกรรมการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งเพราะสมาชิกกับ

0: สภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงด้วยประธานเหลืองทองนารานะครับได้มีหนังสือชกิจปาการได้พ้นจากการเป็นกรรมาธิการเนื่องจากลาออกจากการเป็นสมาชิกเป็นเหตุให้สมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราจึงขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างขอเชิญทางท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของไทยพร้อมขอผู้รับรองด้วยครับตามข้อบังคับข้อ91วรรค1และขอให้พิจารณาด้วยว่าไม่ได้เป็นกรรมาธิการเกิน2คณะนะครับตามข้อบังคับข้อ90วรรค2
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสยามเพ็งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยนางภูนสุขโพสุเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับก็ผู้ไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นผู้ที่รับการเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการแทนท่านขออภัยนะครับเดี๋ยวสักครู่ทางฝ่ายเลขาครับฝ่ายเลขาผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างคือท่าน
2: ประธานครับทางนี้ครับท่านประธาน
0: ครับ
2: ท่านประธานครับผมสกริยาสิสมาชิกสภาผู้แทนครับวันนี้เนี่ยครับท่านประธานผมเนี่ยจะขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจานะฮะชายแดนใต้นะฮะเข้ามาก่อนจริงๆเนี่ยเราทราบกันดีว่ารายงานของหน่วยงานเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแต่ผมคิดว่าความเดือดร้อนของคนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยจากครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นญัตติด่วนเข้าไปในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเราให้ทางอุทกภัยเรื่องน่านก่อนก็เลยด่วนด้วยวาจานะครับเข้ามาก่อนเนื่องจากว่าเรื่องของชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ปัญหาของคนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับก็เลยอยากจะขอเสนอญัตติด้วยวาจานะขอผู้รับรองครับผม
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีอยู่ไหมครับเชิญครับท่านผลิต
3: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากความจริงผมเห็นด้วยกับผู้เสนอเมื่อสักครู่นะครับว่ายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหากเราทบทวนลำดับเหตุการณ์เราก็จะจำได้ว่าในการประชุมสภารอบที่แล้วเนี่ยความจริงก็เป็นสมาชิกเสนอในเรื่องนี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทางสมาชิกในซีกรัฐบาลก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็มีการประสานกันมาอย่างต่อเนื่องว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาในสภาแห่งนี้เต็มที่ในการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะจำเป็นต้องมาหารือร่วมกันนะครับรวมกับท่านประธานด้วยคือลำดับในการพิจารณาครับความจริงวันนี้เนี่ยถ้าเราไล่ไปตามประสานกันมาล่วงหน้านะครับเราจะเห็นว่าหลังจากกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปเสร็จสิ้นลงเนี่ยเราก็จะเดินหน้าสู่การพิจารณารายงาน2ฉบับฉบับอฉบับที่2คือรายงานของกพฐนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะมีเวลาเต็มที่ในการพิจารณายัตติเรื่องของชายแดนใต้เป้าหมายของพวกเราพรรคฝ่ายค้านชัดเจนครับวันนี้เราต้องการให้มีการพิจารณาทั้ง3เรื่องอย่างเต็มที่ใช้เวลากันเต็มผลนะครับหากการประชุมจะต้องลากไปถึงช่วงเย็นช่วงดึกก็ลากไปเราพร้อมจะอยู่ร่วมประชุมและผมก็ได้ทราบมาจากการประสานงานกับวิพรบาลตั้งแต่เมื่อคืนการประสานงานกับหน่วยงานหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยัตติชายแดนใต้เนี่ยก่อนหน้าเที่ยงวันนี้เนี่ยมีการประสานงานมาตลอดว่าจะให้มารับฟังยัตติชายแดนใต้เนี่ยหลังจากวาระผมก็เลยอยากจะถามตรงๆครับว่าเหตุผลความจำเป็นเรื่องชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนรายงานของ2หน่วยงานเนี่ยคืออะไรถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องด่วนเนี่ยเราเห็น

0: ในข้อเสนอของฝ่ายค้านยังไงก็ได้พิจารณาเรื่องชายแดนใต้วันนี้ดังนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นความจำเป็นว่าเหตุใดถึงจะต้องมีการสลับลำดับของระเบียบวาระเช่นนี้ถึงขั้นต้องมาฉุกละหุกประสาทแทนที่จะมาตอนเย็นเนี่ยต้องขึ้นมาเร็วขึ้นมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมีความพยายามหรือเปล่าที่จะไม่ให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้พิจารณารับทราบรายงานหน่วยงานกกต.เพราะบังเอิญว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในปี67ซึ่งเป็นสาระสำคัญของรายงานที่จะเข้าสู่สภาวันนี้เนี่ยมันดันไปคาบเกี่ยวกับคดีเรื่องการโกงสว.ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกและก็รัฐมนตรีแต่นั้นในฝั่งของซีกฝ่ายค้านครับเราเห็นถึงความเร่งด่วนความจำเป็นของยัตติชายแดนใต้เราเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราพร้อมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงก็ได้ในการพิจารณาเรื่องนี้วันนี้เดิมแล้วก็พิจารณาทุกประเด็นรวมถึงเรื่องชายแดนใต้ให้ครบถ้วนในวันนี้ครับท่านประธาน
1: ท่านประธานครับ
2: เชิญครับ
3: เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยครับอย่างที่ท่านศักริยาได้เรียนต่อท่านประธานนะครับความจริงถ้าเป็นเรื่องด่วนก็หมายความว่าก็คือการจัดลำดับความเร่งด่วนสิ่งที่องค์กรอิสระอย่างกกต.ที่จะมีการเสนอกันในวันนี้ท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านท่านประธานวิปก็ได้เรียนท่านประธานไปแล้วว่ามันเป็นรายงานของปี2567เพราะฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องความด่วนหรือท่านจะโยงต่อไปในเรื่องของการทำอะไรตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ท่านศักริยาบอกว่าจริงๆจะขอเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่มีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาก็เลยทำให้ยัตตินี้ก็ถอยร่นมาจะมาขอตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านก็คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องเสนอตรงนี้เป็นการเสนอด้วยวาจาแล้วก็เป็นเรื่องด่วนเพราะมันเป็นความด่วนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัด priority ก็เรื่องนี้ควรจะขึ้นมาลำดับก่อนหลังจากนั้นท่านจะพิจารณากันว่าจะเอายังไงกี่ชั่วโมงก็ได้แต่ตรงนี้ให้โอกาสกับพี่น้องที่ประสบปัญหาทางภาคตั้งสำคัญและเร่งด่วนครับก็ขออนุญาตกลับเรียนครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: ท่านประธานครับ
2: จากว่า
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับผมยกมือก่อนครับท่านประธานมือก่อนพร้อมท่านสุภชัยผมสละให้ท่านสุภชัยก่อน
4: ท่านประธานครับ
2: เดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับ
4: ท่านมองฝ่ายค้านบ้างท่านประธาน
2: มองครับมองเดี๋ยวท่านณัชชนนท์แล้วต่อด้วยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
5: กลับเรียน
2: รับฟังครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรอำเภอที่ผมกล่าวถึงคืออำเภอในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับท่านศักริยาสาอีท่านสุภชัยใจสมุทรเพราะในพื้นที่3จังหวัด4อำเภอครับท่านประธานผมเองอยู่ในพื้นที่รู้สถานการณ์ดีนะครับว่าวันนี้ความผิดปกติเกิดขึ้นนี้ต้องมาอภิปรายเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลในทุกๆเรื่องผมเห็นหน้าการในการที่จะเอาในเรื่องอื่นเข้ามาผมคิดว่าเรื่อง3จังหวัดวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารอฟังพวกเราอยู่ว่าส.ส.แต่ละพื้นที่ที่จะลุกขึ้นอภิปรายในมุมมองของแต่ละท่านแต่ละพื้นที่เห็นอย่างไรกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานในนามของคน4อำเภอของจังหวัดสงขลาขึ้นมาก่อนครับขอบคุณมากครับ
2: ครับเชิญท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
6: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าจะถามว่าใครมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงความตั้งใจความเร่งด่วนเนี่ยผมว่าผมมีสิทธิ์ไม่แพ้ใครเพราะเป็นผู้ที่เสนอญัตติตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องด่วนแต่ว่าวันนั้นมีญัตติ2ญัตติก็คือเรื่องของอุทกภัยก็มีการปรึกษาหารือกันและก็เห็นว่าอุทกภัยเนี่ยเข้ามาก่อนแต่ประเด็น

0: ็นอย่างนี้ครับแม้สัปดาห์ที่แล้วทุกคนเห็นความเร่งด่วนเรื่องของอุทกภัยจังหวัดน่านก็ยังไม่ได้มีการเลื่อนยัตตินั้นขึ้นมาแซงการรับทราบรายงานของสตง.เลยครับเหมือนวันนี้เลยครับรายงานของสตง.วันนั้นก็เป็นรายงานจากปีก่อนเหมือนกันความเร่งด่วนก็คงไม่ต่างจากรายงานของกกต.ครับเพียงแต่ว่าเรายึดถือแนวปฏิบัติว่าเรื่องของการรับทราบเนี่ยมาก่อนฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันความพยายามที่จะบอกว่าเรื่องของกกต.เนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนผมจึงกราบเรียนหารือท่านประธานก่อนนะครับว่าจริงวันนี้จะมีการรับทราบรายงานของกกต.หรือไม่เพราะอย่างที่เพื่อนฝ่ายค้านได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราพร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องครับ
1: มีท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ท่านประธานครับ
1: กรณีของ
2: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: พรรคเล็กครับท่านประธานมองหน่อยคร
1: ับ เชิญครับ
2: เชนตระกูลเวียงครับ พรรคทางเลือกใหม่ผมเห็นด้วยกับวาระเร่งด่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยหลักการและเหตุผลผมมั่นใจว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่คนใต้เป็นคนจังหวัดนนท์เมื่อเกิดเหตุการณ์ยิงทหารพาน5คนผมก็ลงไปและล่าสุดเกิดเหตุการณ์เผาผมไปที่นู่นได้ไปเห็นเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างผมคงไม่ได้มาอธิบายได้ทั้งหมดแต่ผมสนับสนุนว่าเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้เกิดเหตุการณ์หนักๆตรงครับว่าต้องเป็นวาระเร่งด่วนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
1: ครับครับรับทราบครับกรณีที่ท่านอดีตนายกท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้ถามว่าจะยืนยันได้ไหมว่าเรื่องรับทราบ2เรื่องจะได้พิจารณาในวันนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้นะครับก็ต้องดูว่าการอภิปรายของท่านสมาชิกมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับและเวลาจะล่วงเลยไปถึงไหนท่านยังติดใจนะครับเชิญท่านท่านอภิสิทธิ์ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ที่จริงไม่ได้ยากนะครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่าผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายยัตตินี้ในขณะนี้เนี่ยได้ท่านประธานก็สำรวจตอนนี้เลยครับมีกี่ท่านกี่นาทีแล้วคำนวณเวลาครับเราจะได้ทราบว่าถ้ามีการพิจารณายัตตินี้แล้วเนี่ยจะใช้เวลา
1: ผมเข้าใจความห่วงใยของท่านนะครับแต่ว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนณขณะนี้มีผู้เสนอยัตติด่วนด้วยสักกริยาได้เสนอไว้แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันมีผู้ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการลงมติในยัตตินี้ก่อนเชิญครับ
3: ท่านประธานครับขอคุณขอเสริมท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะครับในฐานะที่เมื่อวานผมก็ได้หารือกับท่านประธานโซว่าเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเรามีข้อตกลงระหว่างวิป2ฝ่ายว่าเราจะพิจารณาทั้งรายงานกกต.รายงานกปท.แล้วก็ผมก็ได้ขอความกรุณาท่านประธานโสพลไว้ท่านประธานโสพลก็รับปากได้อาจจะมีการพักประชุมบ้างและจะดำเนินการประชุมเนี่ยให้เสร็จสิ้นแล้วเสร็จ2ฝ่ายของแต่ละวาระเอาไว้ลงไปก็ลงกันครบหมดแล้วและรู้เวลาหมดแล้วครับอันนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ยินทางวิปรัฐบาลลุกขึ้นมารับปากอีกครั้งนึงว่าคุณหักข้อตกลงเมื่อวานไปเนี่ยจัดการเวลากันไว้เนี่ยครับมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ผมเข้าใจท่าน
3: จะไม่มีการตัดเวลาผู้อภิปรายรายงานของกกต.หรือไม่เพราะว่าทางวิปรัฐบาลก็สาม
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านอย่าเพิ่งไปกล่าวหาว่าใครหักข้อตกลงใดนะครับเนื่องจากว่ายัตติเนี่ยมีการเสนอแล้วก็มีผู้ไม่เห็นด้วย

0: ราะฉะนั้นขั้นแรกก่อนเลยก็คือจะต้องมีการลงมติก่อนนะครับว่าจะเอาจาขึ้นมาก่อนไหมนะครับ
1: ท่านประธาน
0: เชิญท่านอภิสิทธิ์ก่อนครับนะครับแล้วก็จะได้พิจารณาอีกทีหนึ่งเชิญครับ
2: ปฏิบัติครับขณะนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกด่วนท่านประธานบอกว่ามีผู้กราบเรียนท่านประธานครับว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่จะมีการเสนอญัตติในเรื่องของภาคใต้เพราะข้อเท็จจริงก็คือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ประสานงานกับวิปสองฝ่ายสัปดาห์ที่แล้วและเสนอเรื่องนี้แต่ประเด็นที่กำลังพิจารณาขณะนี้ก็คือว่าท่านเสนอญัตติได้ปกติก็คือเสนอแล้วก็ดำเนินการไปตามระเบียบวาระจนกว่าจะมีการเสนอญัตติให้มีการสลับระเบียบวาระซึ่งก็ยังไม่มีใครเสนอนะครับมีแต่เพียงสมาชิกที่ลุกขึ้นมาบอกประสงค์จะเสนอญัตติเรื่องของชายแดนภาคใต้เพราะว่าถ้าท่านประธานบอกว่านี้เป็นญัตติแล้วเนี่ยญัตติของเพื่อนอีกประมาณ 6-7 คนที่รออยู่อยู่ที่ไหนครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นก่อนว่าจะมีการเสนอญัตติเรื่องนี้กี่ญัตติแล้วต้องไปพิจารณาอีกทีว่าเมื่อเสนอแล้วเนี่ยจะพิจารณากันตอนไหนครับเพราะขณะนี้มันโดยปกติก็ต้องดำเนิน
0: ครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมยืนนานแล้วฮะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ผมก็ด้วยท่านประธาน
3: ผมสนองเทพกรณรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะที่ผมเองนั้นเป็นรัฐซึ่งมีท่านมนเทียนสงประชาท่านเป็นประธานต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้ตั้งแต่การโจมตียิงทหารตาย5ศพมีการเผามีการทำลายนะครับเสียหายมาก108แห่งครับวันนี้คนภาคใต้อยากจะรู้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเรานี่รู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างหรือเปล่าท่านมนเทียนสงประชานั้นท่านได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลความมั่นคงทั้งหมดในภาคใต้นำมารายงานต่อกันมาที่การ2สัปดาห์เรายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรายงานนั้นก็มีความสำคัญแต่ผมว่ารายงานมันก็เสร็จแล้วทำยังไงก็ต้องนำเสนออยู่ดีแต่ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือปัญหาที่พี่น้องเดือดร้อนในภาคใต้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเสนอญัตติอื่นก็ให้ประธานดำเนินการไปเลยครับ
0: ครับผมเข้าใจนะครับในเรื่องของความจำเป็นนะครับแต่ว่าเชิญครับ
1: ขอบคุณท่านประธานครับผมสุไลมานบุญเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1นะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับเป็นอย่างมีการเลื่อนยติหมายถึงว่าเลื่อนในเรื่องของความเร่งด่วนจากที่ท่านส.ส.สักริยาได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือวาระของเรื่องของพี่น้อง3จังหวัดชายภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับว่าตลอดระยะเวลาที่การที่ผ่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงมันก็ยังคงเกิดขึ้นเอาจนที่ภาคใต้13คนนะฮะท่านประธานครับก็พยายามนะครับที่จะนำเรื่องเอาเรื่องแล้วแต่เราเห็นว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็มาขอในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่วันนี้เรื่องปัญหา3จังหวัดภาคใต้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกท่านประธานครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราให้ความสำคัญหรือให้ความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรได้นำเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเองเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นก็ไม่มีใครเถียงฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ท่านประธานพิจารณาแล้วก็อยากจะอ้อนวอนขอร้องนะครับจากเพื่อนสมาชิกว่าให้เราได้พูดเรื่องนี้เสร็จนะครับแล้วในเรื่องหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการว่าจะเป็นเรื่องอะไรหลังจากนี้แต่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องในพื้นที่

0: าธารณรัฐภาคใต้ว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนของพี่น้องสาธารณรัฐภาคใต้ก็พยายามเรียกร้องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนำเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับซึ่งมันถูกเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วทางฝั่งฝ่ายค้านก็มีโอกาสได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็วิงวอนครับอยากจะขอร้องเพื่อนสมาชิกว่าอยากที่จะให้ยตินี้มาพูดเสร็จแล้วก็มาว่ากันครับขอบคุณมากครับท่านครับ
1: รับทราบครับเชิญเดี๋ยวผมมีท่านรัชนกแล้วก็ท่านนิกรนะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรัชนกศรีนอกค่ะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนท่านประธานคะเราพูดกันตรงๆเนาะถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาเนี่ยยังไงยันว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าท่านชนะด้วยความที่ท่านเนี่ยเห็นความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่จริงๆดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะวันนี้ที่เราเถียงกันอยู่ก็คือว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราต้องเอามาคุยกันที่สภานี้แต่ดิฉันขอถามนะคะฝากฝั่งรัฐบาลเข้าใจว่าวันนี้ก็มีอะไรถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงก็ให้ส่วนราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมารายงานถ้าไม่ลงไปวันนี้ท่านประธานคะดิฉันขอพูดอีก1นาทีในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงาน
3: ท่านประธานในวันนี้ยืนนานแล้วครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับ
3: ท่านประธานคุณด้วยครับว่าตอนนี้
4: ทวงข้าว
2: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
4: การประชุมด้วยกันประท้วงข้อ9ท่านประธานเพราะมันเริ่มออกทะเล
1: ท่านครับผมยังไม่ได้อนุญาตให้ท่านใดประท้วงท่านอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วก็พูดทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตทีละท่านทีละท่านนะครับสักครู่นะครับ
2: ท่านประธานคะดิฉันขออีก30นาทีค่ะจะจบอยู่แล้วค่ะ
1: เชิญท่านสักริยาประท้วงก่อนครับเชิญครับ
5: ท่านประธานครับประท้วงครับ
1: ท่านสุกาโนรอสักครู่ครับเดี๋ยวเชิญท่านสักริยาก่อนครับ
6: ท่านประธานครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานเนื่องจากว่าจริงๆข้อเท็จจริงเราก็ทราบกันดีว่าท่านคณะรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปในแต่ว่าแม้ลง3จังหวัดหมายถึงว่าลงที่สงขลาจริงๆการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแต่ละทีเนี่ยขนาดไหนที่จะคุ้มกันท่านทราบไหมว่าคนเขาอ่ะมีความรู้สึกว่า
2: ท่านที่กำลังยืนพูดอยู่ประท้วงในข้อบังคับการประชุมข้อไหนคะ
1: ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับข้อบังคับข้อไหนครับ
6: ข้อ9ครับท่านประธาน
1: ครับ
6: ครับผมจริงๆ
1: ประท้วงว่า
6: ครับท่านประธาน
1: ครับ
6: ครับผม
1: ครับ
6: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นข้อ
1: ครับทราบครับเชิญท่านสุกาโนประท้วงครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมัทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติที่ผมลุกขึ้นมาประท้วงผมขอประท้วงที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นแก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงทำไมไม่อภิปรายสัปดาห์ที่แล้วจริงๆแล้วท่านประธานครับนี่คือการเสียดสีให้ร้ายผมอยากให้เพื่อนสมาชิกที่ผมยื่นขึ้นมาประท้วงในครั้งวันนี้ผมต้องการให้พวกเราในสภาแห่งนี้ผมอยากเรียนท่านประธานว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2550หลังจากเกิดแล้วเราก็นำปัญหานี้มาพูดเกือบ20กว่าปีมาแล้วฉะนั้นวันนี้เมื่อมากขึ้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็อยากฟังว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้มองชีวิต

0: ิตของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนเดียวกันทั้งประเทศหรือว่าเป็นคนชั้นสอกอันนี้ก็ต้องมาพูดกันในสภาก็อยากให้ท่านประธานได้บอกเพื่อนสมาชิกที่เคารพนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันนั้นผมถือว่าเป็นการทำผิดข้อบังคับครับขอบคุณครับ
1: ครับตามที่ท่านประท้วงณขณะนี้ขอให้ท่านรัชนกเนี่ยได้อภิปรายให้อยู่ในประเด็นการหารือหรือไม่สนับสนุนยัตติด่วนด้วยวาจาอย่างไรนะครับขออย่าเลยเถิดไปไม่งั้นจะกลายเป็นเสียดสีครับเชิญต่อครับสั้นๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันรักชนกศรี
3: ท่านประธานคะท่านประธานคะกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ค่ะในกรณีนะคะว่าท่านไป
1: ท่านจะ
3: 69ค่ะ
1: จะประท้วงครับ
3: ข้อ69ค่ะ
1: ประท้วงเชิญครับ
3: ค่ะกลับเรียนท่านประธานนะคะดิฉันนันทนาสงประชานะคะกับการที่ท่านรัชนกได้พูดในทิศนะคะว่าท่านรัฐมนตรีของที่ไปครม.สัญจรทางภาคใต้ไม่ได้ลงไปใน3ชั้นแดดสนับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เป็นความจริงค่ะท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านโดยการนำของท่านชัยชนกชิดชอบนะคะแล้วก็ท่านเจเสศนะคะแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เข้าถึงชาวบ้านนะคะเราไม่ได้สร้างภาพที่จะลงไปเออกระเลิกในชุดใหญ่แต่จริงๆกลับต้องเที่ยงต้องตีสองได้ซ้ำไปท่านต้องถอนคำพูดนะคะว่า3รัฐมนตรีไม่ได้ลงไปในชายแดน3ชายแดนภาคใต้ต้องถอนค่ะท่านประธาน
1: ไว้ก่อนเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงนะครับณขณะนี้ก็ไม่ได้ทราบว่าใครลงพื้นที่ยังไงบ้างนะครับแต่ผมขอให้ท่านรัชนกเนี่ยได้ระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นการกล่าวหาหรือเสียสีนะครับขอให้ท่านอภิปรายเหตุผลสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอย่างไรเท่านั้นนะครับเชิญท่านจบเลย
4: ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พักพิงสักนิดเดียวครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับท่านประธานครับผมวรสิทธิ์ลิมสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลครับ
1: ท่านวรชนกจบแล้วผมจะให้ท่านได้ใช้สิทธิ์พาดพิง
4: ได้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัชนกครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันขอให้ดิฉันได้พูดให้จบนะคะทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยจะได้ฟังกันอย่างมีสติดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันไม่สามารถที่จะถอนคำพูดในสิ่งที่ดิฉันไม่ได้พูดได้นะคะและดิฉันขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้ท่าน
2: คะ
3: ตะกร้อน
1: ท่านรัชนกผมอย่างนี้นะครับท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายท่านต้องถอนครับ
2: ท่านประธาน
1: การกล่าวหา
5: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: เพื่อความเป็นธรรมนะคะท่านประธานคำนี้มันคายตรง
5: ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตประท้วงตามข้อ69ก่อนครับผมสนองเทพอักษรนรงค์ครับ
1: ท่านสนองครับ
5: ครับถือเป็นการให้ร้ายป้ายสีที่ชัดเจนวาระการไปประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรีนั้นก่อนวันประชุมมีการจัดประชุมเวิร์กช็อปเป็นคณะไปทำงานจนสุดท้ายวันสุดท้ายก็มาประชุมปฏิบัติของครม.สัญจรที่เขาทำมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์หรือท่านที่อยู่ที่นี่ที่เป็นรัฐมนตรีก็จะชี้แจงอยากให้ถอนคำพูด
1: ผมวินิจฉัย
5: เป็นการเสียสีทำให้คณะรัฐมนตร
1: ีผมวินิจฉัยนะครับท่านรัชนกครับท่านต้องฟังคำเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงรักตัวกลัวตายเนี่ยนะครับมันผิดข้อบังคับการประชุมข้อ69นะครับในเรื่องของการทั้งสายเนี่ยเพื่อให้ท่านได้จบการอภิปรายอย่างสมบูรณ์นะครับท่านรักตัวกลัวตายเถอะครับ
2: ท่านประธานคะดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะดิฉันถอน

0: ก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และดิฉันจะขออีก30วิ
1: ไม่ควรเติมต่อไปแล้วนะครับ
0: ท่านถอนแล้ว
2: ท่านประธานครับ
1: ถอนโอเคครับ
2: ยังท่านประธานครับขออนุญาตใช้ข้อ9แล้วก็ข้อ69ครับขณะที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วทางผู้ชี้แจงเนี่ยยังเสียดสีเดิมทีไม่มีคำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนครับ
1: ท่านครับ
2: ท่านครับท่านให้เกียรติสภาเพื่อนสมาชิกด้วยอย่าคิดว่า
1: ครับครับท่านรัชนกครับผมวินิจฉัยนะครับว่าท่านต้องถอนคำว่าพรรคภูมิใจไทยรักเพิ่มเติมจากนี้นะครับ
0: ดิฉันจะถอนทั้งประโยคค่ะท่านประธานถ้าท่านประธานยืนยันถ้าดิฉันถอนดิฉันจะถอนทั้งประโยค
1: ท่านต้องถอนครับถอนครับ
0: ดิฉันรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและท่านประธานคะดิฉันยังไม่จบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนสมาชิกประท้วงดิฉันนะคะดิฉันก็ยืนฟังอย่างตั้งใจนะคะดิฉันขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะท่านประธานว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เล่นการเมืองเพื่อทำให้ไม่เกิดการอภิปรายกกต.วันนี้เพราะรัฐบาลเนี่ยเห็นนะคะ
1: รัชนกครับท่านอย่าเพิ่งกล่าวหาว่าสภาจะไม่พิจารณาเพื่อทราบของกกต.ท่านอย่าเพิ่งคาดการล่วงหน้าไปณขณะนี้เรากำลังว่ากันในเรื่องยัตติด่วนก่อนท่านให้เหตุผลสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก่อนท่านอย่าเพิ่งคาดเดาไปครับเรายังไม่รู้ว่าในเวลาข้างหน้าเนี่ยเราจะได้พูดหรือไม่ได้พูดอย่างไรอย่าพึ่งตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านรีบให้เหตุผลแล้วก็จบการอภิปรายครับเชิญครับ
0: ท่านประธานขอบคุณค่ะดิฉันสนับสนุนเพราะดิฉันกำลังเห็นว่าฝากฝังรัฐพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนมาบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในวันนี้ดิฉันจึงขอสนับสนุน
3: ประท้วงข้อ69ค่ะเศษสีซ้ำวินิจฉัยด้วยว่าซ้ำซากนะคะ
1: ครับท่านน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับในการอภิปรายนะครับสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเชิญท่านนั่งลงได้ครับมีผู้ประท้วงหรือครับท่านบูฮันซามะ
4: ครับผมบูฮันซามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3น้องใหม่นะครับผมประท้วงข้อ69เมื่อกี้ฮะที่กล่าวหาว่ารัฐมนตรีหรือรัฐบาลครม.สัญจรไม่ได้ลงในพื้นที่ผมอยู่กับรัฐมนตรีผมเป็นคนที่อยู่จังหวัดปัตตานีผมขอยืนยันกับพี่น้องสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ว่ามีรัฐมนตรีลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆให้ไปดูในกระทรวงมหาดไทย PRเปิดใน Facebook มีชัดเจนว่าเป็นลงในพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงตามที่เมื่อกี้ท่านประธานมันเป็นกล่าวหาที่เพื่อนสมาชิกยังผมเป็นน้องใหม่เป็นสมาชิกใหม่อยากจะฟังสิ่งดีๆจากเพื่อนสมาชิกทางฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นแบบอย่างและที่สำคัญข้างบนเรามีเพื่อนที่กำลังดูงานรัฐสภาแห่งนี้เป็นขอใช้ตรงนี้ให้เกียรติแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับสบานทำงานร่วมกันอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสันติครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านวรสิทธิ์ได
5: ้ท่านประธานครับ
1: พาดพิงนะครับในฐานะที่เป็นคณะราให้ท่านรบบรสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงผมขออนุญาตนะครับ
5: ท่านประธานครับ
1: ผมสักครู่ครับท่านสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ท่านประท้วงครับนะครับคณะผู้นำท้องที่เพื่อเป็นการลดความร้อนแรงนะครับขอต้อนรับคณะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสวัสดิ์

0: แพทย์และผู้นำกลุ่มต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรุ่นที่3จำนวน216ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอีกคณะหนึ่งนะครับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนศรีอศิลป์ประสาทอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านครับประท้วงครับ
1: ท่านประธานที่เคารพลีวาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติผมไม่ค่อยได้ลุกขึ้นมาประท้วงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแต่ว่านั่งฟังดูแล้วเนี่ยครับอดที่จะลุกขึ้นผมขออนุญาตประท้วงในข้อบังคับข้อที่69สมาชิกได้อภิปรายตอนท้ายนี่นะครับตอนแรกว่าไปฝ่ายบริหารครม.ไม่ลงพื้นที่ผมก็ยังนั่งได้แต่ตอนหลังใช้คำว่าฝ่ายรัฐนะครับเอาปัญหาชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดเป็นการเมืองมาเล่นการเมืองอาจจะไม่ตรงทุกถ้อยคำแต่ผมในฐานะที่อยู่ฟากนี้นะครับผมก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่อย่างที่เขาถูกกล่าวตามที่เขากล่าวหาอยากให้ยิ่งฟังนานๆผมมีความรู้สึกเราจะได้พูดปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั้ยเนี่ยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภานิติบัญญัติฝ่ายสภาของเราอย่างนี้อีกแล้วครับและเมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขครับ
0: ท่านกมลศักดิ์ครับเข้าใจแล้วครับนะครับแล้วขณะนี้
1: ผมอยากให้ถอนครับท่านประธานครับที่มาหลายปีผมยืนยันได้ว่าเราไม่ได้เอาปัญหาชีวิตของพี่น้องใน3จังหวัดมาบังหน้าแต่เราทำงาน
0: จะให้ถอนคำว่าอะไรครับ
1: ฝากฝั่งรัฐบาลเอาปัญหาพี่น้อง3จังหวัดชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมาบังหน้ามาเล่นการเมือง
0: ท่านรัชนกครับท่านได้พูดคำที่ท่านกมลศักดิ์ได้พูดถึงไหมครับถ้าพูดก็ผมคิดว่าน่าจะควรจะต้องถอนนะครับ
2: ดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะท่านประธาน
0: เชิญครับ
2: ดิฉันรัชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อ
0: ท่านอย่าเพิ่มเติมนะครับ
2: ประชาชน
0: เพื่อให้มันจบให้ได้นะครับ
2: ท่านประธานคะดิฉันต้องขอจริงๆค่ะเพราะว่าดิฉันพูดตรงๆนะคะว่าดิฉันเห็นใจท่านกมลศักดิ์เป็นอย่างมากจริงๆเพราะแม้กระทั่งจนถึงวันนี้นะคะสิ่งที่ท่านได้พบเจอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้กระทั่งคดีของท่านเองรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะอำนวย
0: ท่านเพิ่มประเด็นไปแล้วนะครับผมคิดว่าท่านครับผมคิดว่าผมแนะนำให้ท่านถอน
2: ประท้วงหลายครั้งท่านประธานแล้วการพูดของดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ต่อเนื่องเลยนะคะดิฉันขอพูดอย่างต่อเนื่องนะท่านประธานเพื่อให้มันครบ
0: ไม่เป็นไรครับท่านรัชนกครับเดี๋ยวเรายังมีโอกาสอีกพอสมควรท่านถอนคำที่ท่านกมลศักดิ์ได้พูดถึงเถอะครับ
2: ค่ะท่านประธาน
0: ครับครับถอนนะครับ
2: ดิฉันเนี่ยนะคะเห็นใจท่านกมลศักดิ์จริงๆที่รัฐบาลที่ทำให้กับท่านกมลศักดิ์
3: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานครับ
0: เพิ่มประเด็นอีกแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับให้ท่านถอนก่อนครับ
2: ดิฉันขอถอนคำว่าเพื่อนสมาชิกฝากฝั่งรัฐบาลค่ะให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นค่ะท่านประธาน
0: โอเคครับจบนะครับเชิญท่านวร
4: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เรมสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5: เข้าใจนะครับในการให้เหตุผลของทั้งสองฝั่งในการสนับสนุนนะครับยติหรือไม่สนับสนุนผมไม่ก้าวล่วงความเห็นของท่านหรอกครับแต่ไม่ได้ฟังการให้ความเห็นของท่านไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดนะครับผมก็อยากจะเป็นด้วยตัวเองนะครับแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เกิดสถานการณ์รุนแรงนะครับ

0: อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะไปบอกเขาว่าวันนี้เขาไม่ได้เดินอยู่อย่างเดียวดายพวกเราทั้งปัตตานียะลานะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำกลับมาก็ประมาณผมไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่พวกผมทำเนี่ยท่านจะเห็นผมไม่เคยคาดหวังครับแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เห็นข้อมูลผมว่าควรจะต้องตรวจสอบให้ดีแล้วท่านบอกว่าการลงไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เราไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ3จังหวัดผมว่าไม่มีการประชุมครม.ครั้งไหนหรอกครับที่มีการเชิญพี่น้อง3จังหวัดในทุกๆฝ่ายไม่ว่าฝ่ายเอกชนพูดทั้งหมดเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเราควรที่ต้องเดินไปในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่รู้ไม่พูดบ้างก็จะเป็นประโยชน์ครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านนิกรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมนิกรจำนงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่านประธานครับการไปประชุมครม.คราวนี้ผมลงไปด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีแต่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นก่อนและดูแลเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนาน เรามีการประชุมนะครับทางครม.ก็เชิญประชุมแล้วผมไปแรกก่อนวันประชุมครม.เนี่ยมีการประชุมที่และมีการประชุมเวิร์กช็อปเป็น4กลุ่มกลุ่มที่สำคัญที่ผมติดตามเนี่ยผมไปเรื่องกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบินลงไปพร้อมผมนะครับไปประชุมเรื่องความมั่นคงแล้วก็แยกกลุ่มกันด้านสังคมก็มีอีกกลุ่มหนึ่งพอสรุปมาเสร็จเนี่ยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็คือปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยครับพวกผมไปเดินที่เมืองเก่านะครับปรากฏว่าในคณะกรรมการตรงนั้นนะคุยกันจนค่ำจนโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูผู้แกนนำศาสนาแล้วก็คุยกันโดยละเอียดหาข้อสรุปทีนี้ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นในการเราทำงานผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไปลงไปเนี่ยมันจะมี3จังหวัดมันจะมี5จังหวัดชายแดนที่เราไปคุยใหญ่ด้วยก็เลยมาประชุมที่หาดใหญ่นะครับเป็นที่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเสียหายเยอะนะครับเรามาประชุมที่นั่นแล้วก็เพื่อจะดูทั้ง5จังหวัดดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปประชุมเรื่อง3จังหวัดเป็นเรื่อง5จังหวัดชายแดนครบถ้วนหมดนะครับแล้วก็เรียนท่านประธานว่าผมก็ไปลงชื่อนะครับอยากจะคุยเรื่องนี้ประชาชนเองก็แล้วทำไมเราถึงมาประชุมที่สงขลารัฐมนตรีหลายท่านเข้าไปในตอนนั้นตอนกลางคืนแล้วนะครับเรามาประชุมที่สงขลาเพราะว่าถ้าเราขึ้นยะลาหรืออะไรพวกนี้เราเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ในการในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้มี2อย่าง1หาดใหญ่เสียหายหนักต้องมาคุยกันเรื่องประกันวินาศภัยก็เลยเลือกเอาตรงนั้นนั้นผมขอยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเหมาะสมแล้วดังนั้นวันนี้ที่จะเสนอยติเรื่องนี้ผมเห็นด้วยคุยกันในห้องตอนนี้คุยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุยประชาชนได้เนี่ยเอาใจใส่กับเขาแล้วก็ท่านประธานครับผมเดินไปดูถ้าเราผมก็จะอภิปรายเรื่องกองทุนเลขสวยนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเองเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะพิจารณานะครับอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องกกต.นะครับก็เตรียมพิจารณาผมตกใจว่าท่านประธานลงไปดูก็ได้รายชื่อที่ใส่ไว้ปกติเวลาวิปเราคุยกันเนี่ยเราบอกเรื่องที่รายงานตรงนี้จะคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะได้ท่านประธานลงไปดูรายชื่อสิยาวเป็นศอกเลยผมจะไปลง
3: ท่านประธานครับ
2: อันนี
3: ้น่าจะนอกประเด็นมั้งครับผมจะขอใช้สิทธิ์ประท้วงครับ
2: ท่านลงไปดู
1: เลยครับท่านนิกรเดี๋ยวสรุปได้เลยครับ
3: ผมได้เป็นกรรมาธิการชายแดนใต้เหมือนกัน

0: ติที่ท่านศักริยาเสนอที่เป็นยติด่วน
1: แทนราษฎรบัญชีชื่อพรรคประชาชนครับจึงเห็นด้วยกับท่านกบลศักดิ์เยอะมากพอแล้วอย่ามาขัดแย้งในสภากันอีกเลยก็พยายามจะสรุปแล้วก็หาได้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ต้องมีการลงมติกันนะครับผมมีเพียงแค่ท่านประธานบอกว่าท่านประกรณ์วุฒิใช้คำแรงเกินไป ตอนที่ท่านประกรณ์วุฒิบอกว่ามีการหักข้อตกลงวิปผมว่าท่านประธานอย่าวินิจฉัยแทนเลยครับท่านถามวิปดูครับตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีวิปรัฐบาลคนไหนกล้าลุกขึ้นมาไหม
0: ท่านผลิตครับเรากำลังจะเข้า
1: สู่ข้อสรุป
0: ในการพูดคุย
1: ที่
0: ท่านเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเรื่อยจากทำให้การประชุมยืดเยื้อไปอีกนะครับ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าท่านน่าจะต้องยอมรับกติกาละตอนนี้ท่านสรุปท่านจะยื่นยติเป็นอย่างอื่นไหมนะครับถ้าไม่ยื่น
1: ผูกข้อสรุปนั้นนะครับ
0: นะครับเชิญครับเชิญครับท่านอย่าออกนอกประเด็นครับไม่งั้นมันจะไปต่อ
1: ไม่ออกนอกประเด็นและไม่ใช้เวลามากเท่าท่านนี้ก่อนเมื่อสักครู่แน่นอนครับดังนั้นประการแรกเนี่ยหักข้อตกลงวิปไหมผมยืนยันนะครับถ้าวิปรัฐบาลจะกล้าบอกว่าคุณประกรณ์ท่านที่สองนะครับหลายท่านบอกว่าทำไมเราถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องชายแดนใต้สักทีหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ผมทบทวนความทรงจำนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนประสานไปว่าในเมื่อมันมีเรื่องด่วน2เรื่องทั้งเรื่องน้ำเอาต่อกันเลยดีไหมน้ำท่วมเสร็จดึกเท่าไหร่ต่อเรื่องชายแดนใต้แต่ได้รับการแจ้งกลับมาครับว่าประชุมสภาไม่สามารถเสร็จดึกขนาดนั้นได้และไม่ใช่ครั้งแรกที่อ้างแบบนี้ดังนั้นนะครับไปคุยกันภายในรัฐบาลนะครับผมเห็นด้วยเลยนะครับถ้ามีเรื่องด่วนจะดึกเท่าไหร่ก็ดึกเท่านั้นแต่อย่าให้วิปรัฐบาลคนไหนมาบอกกับผมอีกรอบนึงนะครับว่าจะต้องปิดประชุมสภาภายในทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มเพราะประธานจะกลับบ้านส่วนประการสุดท้ายครับไปสู่ทางออกครับท่านประธานผมคิดว่าในสภาแห่งนี้เนี่ยอะไรที่เราเห็นตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องลงมติเราตั้งหลักกันนะครับวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าในการประชุมครั้งนี้เราจะต้องมียัตติด่วนเรื่องชายแดนใต้และทุกฝ่ายต้องมีพื้นที่เต็มที่ในการสะท้อนปัญหาถึงฝ่ายบริหารอันนี้เห็นตรงกันครับสิ่งเดียวที่เห็นต่างวันนี้ครับคือนอกจากเรื่องชายแดนใต้แล้วที่เราจะไม่มีการลดผู้อภิปรายไม่มีการลดเวลาลงเนี่ยเราจะเปิดอภิปรายต่อเพื่อคุยเรื่องกกต.ด้วยไหมอันนี้คือเรื่องเดียวที่เห็นต่างนะครับดังนั้นถ้าท่านบอกว่าจะหักข้อตกลงวิปจะหักการประสานงานล่วงหน้าเอาเรื่องยัตติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนผมไม่ขัดข้องใจครับแต่ผมขอแค่คำยืนยันจากบุคคล2คนครับคนที่1คือประธานวิปรัฐบาลครับคนที่2คือประธานสภาครับว่าหลังจากเราพิจารณายัตติชายแดนใต้เสร็จซึ่งจำนวนผู้อภิปรายท่านประธานก็อ่านเมื่อสักครู่ว่ารวมกันแล้วประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจะจบลงประมาณมายืนยัน2คนครับว่าจะอยู่ต่อกับผมในที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณารายงานกกต.ให้เสร็จเท่านั้นเลยครับผมจะไม่ขัดข้องแล้วเราเดินหน้าสู่การอภิปรายยัตติเรื่องชายแดนใต้ครับ
0: เชิญท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเมื่อสักครู่ยกมือผมให้หาลืออีกท่านอภิสิทธิ์อีกท่านเดียว
2: ผมว่าท่านก่อนดีกว่าครับ
0: ทางฝั่งวิปรัฐบาลครับเชิญครับ
3: ครับท่านประธานครับผมธนยศทิมสวรรค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะเลขาวิปรัฐบาลนะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับตอบทางท่านผลิตนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท้าวความนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีการพูดคุยกันจริงตามที่ท่านผลิตได้เอ่ยผ่านงานกับท่านนะครับและตอนนั้นนะครับณวันจันทร์ก่อนที่จะประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยท่านก็แจ้งผมมาว่าอยากจะมีการยื่นยติด่วนผมเองก็สอบถามท่านนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเองเนี่ยก็จะมีเหตุนะครับความไม่สงบของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ถามท่านนะครับว่าท่านจะเอาเรื่องนี้ด้วยไหมณตอนนั้นเองเนี่ยท่านก็ยังยืนยันผมก็ต้องเรียนข้อเท็จจริงนะครับว่าท่านยืนยันครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องของเวลาแล้วก็ทำให้งานสภาเนี่ยเดินไปได้อย่างดีนะครับเราก็เตรียมความพร้อมถึงตอนนั้นนะครับหลังจากที่มีการตกลงประชุมวันอังคารถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านก็แจ้งผมว่ายติด่วนเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยผมเองก็เลยต้อง

0: เรียนกับท่านไปตรงๆนะครับแล้วก็ให้ท่านประธานนะครับแล้วก็ที่ประชุมฟังว่าเราก็ได้พูดคุยกันนะครับบอกว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆก็ขอเป็นอาทิตย์นี้นะครับที่จะมีการพูดคุยทีนี้ต่อเนื่องมาครับถึงการพูดคุยกันนะครับของอาทิตย์นี้ในการประชุมในวันนี้นะครับผมก็ต้องเรียนครับว่าเรามีการพูดคุยกันไปแล้วก็ระยะเวลาซึ่งเนื่องจากวันนี้เองนะครับท่านรองประธานสภาคนที่1และท่านรองประธานสภาคนที่2เนี่ยก็มีภารกิจนะครับต้องไปงานข้างนอกสภานะครับก็จะมีท่านประธานโสพลนั่งอยู่ตั้งแต่ 4:30 นะครับจนไปถึงการปิดประชุมนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องของกรอบเวลาเพราะเราทราบดีครับว่าตามระเบียบวาระการประชุมเนี่ยกระทู้ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรับทราบรายงาน2ฉบับและก็จะมีการยื่นยติด่วนด้วยวาจารวมถึงการนำยติคล้ายคลึงกันเนี่ยอีกคุยแล้วก็มาอภิปรายพร้อมกันนะครับซึ่งเราเองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้มีการสอบถามเพื่อนสมาชิกที่มีความอภิปรายนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดเวลานะครับในการที่จะใช้เวลาของสภาให้ได้สมเหตุสมผลแล้วก็ได้คุ้มค่ามากที่สุดครับก็ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเรามีการพูดคุยกันจริงครับมีการพูดคุยในเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของรายงานรับทราบนะครับไม่ว่าหน่วยงานของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงของเรื่องของยัตติด่วนนะครับซึ่งนะครับจากการพูดคุยมาแล้วเนี่ยสมาชิกหลายท่านนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่อยากจะมีการอภิปรายเรื่องของความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีอยู่มากพอสมควรครับและหลายท่านเองก็กลัวครับที่จะใช้เวลาแล้วมีการอภิปรายรายงานรับทราบเนี่ยถ้าจะออกนอกประเด็นและใช้เวลาเยอะเกินไปก็กลัวที่จะไม่ได้อภิปรายในส่วนนี้ก็อยากจะขอเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เสนอต่อท่านประธานหลังจากที่มีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาเสร็จแล้วมีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเองนะครับก็ให้คำมั่นนะครับว่าเราก็จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
1: ทางวิปทั้งสองฝ่ายนะครับก็น่าจะชัดเจนเดี๋ยวเชิญท่านอภิสิทธิ์ท่านสุดท้ายนะครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้แปลว่าเป็นข้อยุติใช่ไหมครับว่าจะมีการพิจารณาทั้งสองเรื่อง
1: ตัวแทนของทางวิปรัฐบาลท่านได้บอกแล้วนะครับว่าเวลาถ้าเสร็จทันก็ตอบได้เลยนะครับ
2: คืออย่างนี้ครับคำว่าถ้าเสร็จทันเนี่ยก็จะเป็นปัญหาคือผมกราบเรียนท่านประธานครับว่ายังมีประเด็นที่ยังเป็นความสับสนอยู่ประเด็นแรกเนี่ยเมื่อสักครู่มีการพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งความจริงก็ยัตติและเมื่อไม่ได้มีโอกาสอภิปรายสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นความสำคัญถึงกับของเรื่องนี้ผมจึงทำเป็นยัตติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ท่านประธานก็กรุณารับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระผมจึงต้องสอบถามท่านประธานว่าการที่ท่านประธานบอกมีเพื่อนสมาชิกเสนอยัตติและท่านจะรับแล้วเนี่ยแล้วยัตติของคนอื่นอยู่ที่ไหนครับจะมีโอกาสไหมทั้งที่ผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้มาก่อนในวันนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นการยืนยันด้วยว่าพรรคฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของการประสานสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดแค่การเสนอยัตติครับถ้าท่านประธานจำได้มีการพูดในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยท่านรองประธานคนที่หนึ่งเป็นพยานพวกผมบอกว่าเรื่องชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าอยากจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยอยากให้ท่านนายกหรือท่านรองนายกมาครับเพราะเรื่องนี้ใหญ่กว่ากระทรวงใดและถ้าเพื่อนสมาชิกในซีกนั้นพร้อมจะเป็นพยานนะครับเวลาเราคุยกันส่วนตัวเราบอกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายจากผู้นำรัฐบาลครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยให้ราบรื่นเนี่ยประการที่หนึ่งครับท่านประธานอย่าใช้คำว่าถ้าเสร็จทันไม่เสร็จทันท่านประธานอย่าลืมนะครับว่าเรื่องกกต.เนี่ยไม่ต้องลงมตินะครับ

0: ท่านใดไม่ติดใจรายงานกกต.ท่านกลับบ้านไปได้ครับก็ให้พวกผมเนี่ยอภิปรายกับกกต.นั่นแหละครับไม่เสร็จไปต่อสัปดาห์หน้าได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงมติดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานยืนยันว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนยัตตินะครับแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปและผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็นตัวพิสูจน์นั่นแหละครับถอนคำพูดไปอ่ะไอ้คำพูดที่ถอนเป็นความจริงไหมสภาไม่ให้พิจารณาดังนั้นท่านประธานช่วยลำดับขั้นตอนนิดนึงได้ไหมครับว่าตกลงยัตติอย่างของผมและผมก็จะมีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยที่ยังไม่มีโอกาสเสนอเนี่ยจะทำยังไงเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่ระเบียบวาระตรงนั้นแล้วถ้าเข้าไปแล้วคนอื่นจะเสนอยัตติได้หรือไม
1: ่ครับ
2: ท่านประธานคร
1: ับ คือใครครับ
2: ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานวิปเดี๋ยวรอท่านประธานฟังท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลครับเชิญครับ
3: จะเป็นท่านผู้นำฝ่ายค้าน
2: เชิญท่านประธานวิปเพื่อ
1: จะเชิญท่านประธานวิปก่อนเชิญ
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมกรวีปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับผมขออนุญาตใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะได้เรียบเรียงรับเพื่อนสมาชิกรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกที่พวกเรากำลังจะตัดสินใจในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับผมเรียนแบบนี้ครับอันดับแรกเนี่ยเพื่อนสริยาเนี่ยได้เสนอยัตติด่วนด้วยวาจาแบบนี้ครับผมกล้าถามเพื่อนสมาชิกทุกคนเนี่ยฮะมีใครเห็นต่างกับท่านสกริยาไหมครับว่าภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถ้าในเมื่อทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วบอกว่าเราต้องเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาคุยเนี่ยผมคิดว่าเราผ่านไปได้ครึ่งนึงแล้วครับเมื่อกี้ผมต้องขอบคุณท่านผลิตครับขออภัยเอ่ยนามขอขอบคุณท่านอภิสิทธิ์ครับก็มาบอกกับผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านก็บอกว่าอยากจะคุยเรื่องภาคใต้ผมเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนไปขอเพื่อนสมาชิกผมอีกหลายสิบคนว่าวันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำท่วมก่อนได้ไหมผมก็แบกหน้าไปคุยกับเขาครับเขาก็ยอมครับแล้วก็มีข้อตกลงซึ่งผมก็ลุกขึ้นในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้ปัญหาชายแดนภาคใต้อันนี้ประการแรกครับผมคิดว่าคงไม่มีใครเถียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเสนอยัตติด่วนขึ้นมาผมก็หวังนะครับว่าเราจะไม่ต้องลงมติกันแข่งกันด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปพูดลักษณะของการท้าทายหรอกครับว่าลงแล้วใครจะแพ้ใครจะชนะไม่จำเป็นครับถ้าไม่จำเป็นต้องลงมติผมไม่อยากลงละครับแต่ถ้ามันจำเป็นผมหันไปดูเพื่อนผมก็คิดว่าพวกเราก็พร้อมครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ครับท่านประธานต่อคำถามกับเพื่อนสมาชิกว่าเราจะเดินแบบไหนอย่างไรต่อไปผมก็อยากที่จะเห็นนะครับว่าถ้าเดินมาถึงขั้นนี้แล้วเราใช้เวลาสภากันนานในการถกเถียงกันพอสมควรแล้วเราก็เดินเรื่องภาคใต้ครับเพราะถามบอกว่าเรื่องภาคใต้กับเรื่องรับทราบของหน่วยงานปกติเรื่องรับทราบของหน่วยงานนี่เราพิจารณากันแค่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วเราก็เอายัตติอื่นขึ้นมาซึ่งยัตติด่วนของภาคใต้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาเรื่องยัตติด่วนของภาคใต้เราก็จะได้เข้ายัตติกันซึ่งมีเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากคำถามต่อไปถ้าถามผมบอกว่าพิจารณาไปเสร็จแล้วเย็นนี้จะได้เข้ายัตติเรื่องอื่นหรือไม่ผมบอกกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านประธานวิปฝ่ายค้านผมประสานเรื่องนี้จนเกือบจะลงตัวเมื่อเช้านี้ก็เหมือนจะลงตัวแต่สุดท้ายมันไม่ลงตัวครับที่มันไม่ลงตัวเกิดความเข้าใจครับอย่าได้มาใช้คำว่าเราหักมติเลยครับอย่าได้มาใช้คำว่าเราตกลงกันแล้วเราหักมติทำไม่ได้ผมฟังแล้วก็ไม่สบายใจท่านพูดจากปากเองผมก็เชื่อว่าท่านก็ไม่สบายใจทำอย่างไรล่ะครับในเมื่อเรามาคุยกันแล้วเพื่อนสมาชิกแค่จะเข้าหรือไม่เข้ายัตติในท่านประธานชั่วโมงกว่าเนี่ยครับเราก็เห็นแล้วว่ามันมี

0: ความเห็นต่างกันตรงนี้มากเหลือเกินถ้าเขาจะเสนอยัตติด่วนนี้ขึ้นมาผมก็คิดว่าอื่นที่มันเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับอันนี้คือเรื่องชีวิตคือเรื่องความปลอดภัยคือเรื่องเลือดเนื้อของคนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคดังนั้นถ้าถามบอกว่าเราจะคุยกันและสิ้นและหมดวันนี้เราจะเข้าระเบียบวาระอื่นไหมไม่ได้เสนอเรื่องนี้หรือเพื่อนสมาชิกไม่ได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าวันนี้เราเอาแค่นี้พอไม่ใช่ครับเราก็ไปตามระเบียบวาระเพียงแต่ว่าเราเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาขึ้นมาก่อนส่วนจะพิจารณากันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูครับพูดกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ว่าไปตามระเบียบวาระครับท่านประธานครับอย
1: ่
0: าได้ใช้สภาตรงนี้มาบอกฝ่ายรัฐบาลเลยครับว่าไปปิดปากไม่ให้พูดแบบนั้นแบบนี้กลัวแบบนั้นแบบนี้มันไม่ดีครับ
1: ไม่เป็นไรมันจบละอันนั้นโอเคแล้ว
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านผู้นําคําถามที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้ถามว่าลําดับขั้นตอนจะเป็นยังไงเชิญครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ขอบคุณท่านกรวีนะครับที่อุตส่าห์ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับถ้ามันอีก1ครั้งอีก1รอบนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลนะครับรวมถึงอีก1ท่านนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าประธานที่จะทําหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับที่ได้มีการวางแผนไว้นั่นก็คือคํายืนยันครับว่าวันนี้สภาของพวกเราจะได้พิจารณากัน2เรื่องหลักๆที่สามารถใช้เวลาได้เต็มที่ประการแรกก็คือในเรื่องยัตติชายแดนใต้ที่เมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้สรุปนะฮะว่าถ้าใช้เวลากันเต็มที่ไม่ได้มีคนไปเติมชื่อเข้ามาเนี่ยน่าจะจบประมาณ 18:00 นกับอีก1ยัตติก็คือจํานวนนะครับคนที่ประสงค์จะอภิปรายที่ผมพอได้ทราบจำนวนมาบ้างเนี่ยก็น่าจะจบประมาณ 20:00 นดังนั้นผมอยากถามนะครับผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกครับวันนี้เราแค่ได้อยากได้ยินคำตอบชัดๆครับว่าทุกคนพร้อมจะให้ความสำคัญกับทั้ง2เรื่องและอยู่ประชุมกันถึง 20:00 นคุยกันให้จบเปิดพื้นที่ให้เต็มที่ทั้ง2เรื่องนี้ครับถ้าท่านสามารถให้คำยืนยันกับพวกเราได้พร้อมกับทั้ง2ฝ่ายครับรับปากที่จะช่วยประสานท่านประธานสภาเองซึ่งท่านก็เคยให้แนวทางไว้ครับว่าการประชุมสภาแห่งนี้ต้องเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายวิปให้ไปคุยกันถ้าวิปคุยกันรู้เรื่องแล้วสองเรื่องคุยกันเต็มที่เลยประธานพร้อมจะทำหน้าที่จนถึง 20:00 นเช่นเดียวแต่ถ้าท่านยังไม่สามารถให้ความชัดเจนยังไม่สามารถรับปากแบบนี้กับพวกเรานี้ครับไม่ได้กล่าวหาครับสิ่งที่พวกผมตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้พวกท่านนอกจากที่ท่านปิดปากคนข้างนอกไม่ให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานในสภาปิดปากไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับท่านจะพิสูจน์หักล้างว่าพวกผมตั้งข้อสังเกตผิดท่านรับปากพวกผมสิครับถ้าท่านรับปากไม่ได้ผมขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับครับท่านประธานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในที่ประชุมเสนอยัตติว่าให้มีการพิจารณานะครับยัตติของจังหวัดชายแดนใต้หลังจากที่มีการพิจารณารายงานของกกต.แล้วครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้ผมลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะครับในชั้นแรกเลยท่านสักกริยาได้เสนอยติด่วนด้วยวาจานะครับและฝ่ายค้านได้เสนอยติเป็นอย่างอื่นมานะครับโดยที่มีผู้รับรองถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นด้วยความจำเป็นจริงๆนะครับเหตุผลของทั้งสองฝ่ายก็มีความจำเป็นของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ข้อสรุปมันก็จำเป็นต้องมาที่การลงมตินะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องของยติส่วนกรณีของพระนะครับได้ยื่นไว้เนี่ยนะครับก็เป็นยติด่วนเช่นเดียวกันหลังจากที่ลงมติไปแล้วว่าเราจะเอายติด่วนขึ้นมานะครับจะมีการถามอีกเนื่องจากว่ายังมียติที่อยู่ในติด่วนอีกหลายยติก็จะถามที่ประชุมต่ออีกว่าจะรวมเข้าด้วยกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะถามมติของทางที่ประชุมก่อนนะครับก่อนที่เช็คองค์ประชุมครับ
3: ต้องลง
1: ในระหว่างที่

0: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทการปกครองสภาผู้แทนราษฎรกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคณะกรรมการปกครองร้อยท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคณะที่2นะครับคณะครูผู้ควบคุมและขออภัยนะครับคณะที่2คณะศึกษาดูงานเขตนำโดยท่านแอนสิริวลัยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคณะสุดท้ายนะครับคณะพี่น้องชาวอำเภอแก้งคร้อที่มาประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทและภารกิจของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเชิญนั่งได้ครับมีคณะไหนที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงครับท่านสมาชิกครับท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครบถ้วนหรือยังครับถ้าครบถ้วนแล้วผมขอจบหรือยังครับ
1: ยัง
0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มแสดงตนครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับนิดเดียวครับ
0: ครับเชิญท่านประธานทิพย์
2: กรวีปริศนาท่านคุณครับก่อนที่เราจะลงมติกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเริ่มต้นเนี่ยท่านสกลิยาเนี่ยได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจานะครับเพราะฉะนั้นมันมีญัตติเนี่ยซ้อนอยู่ว่าเรากำลังจะพิจารณาเห็นด้วยตามที่ท่านสกลิยาเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาว่าให้พิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจาก่อนหรือไม่ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ได้เสนอญัตติขึ้นมาว่าให้ตามระเบียบวาระนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องฝากท่านประธานในการขานแล้วครับว่าเราจะลงมติกันแบบไหนเพื่อความไม่สับสนนะครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: ครับครบถ้วนแล้วนะครับถ้าครบถ้วนแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลด้วยครับจำนวนผู้เข้าประชุม331ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบให้พิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมเห็นชอบผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยนะครับผู้ใดไม่เห็นชอบการประชุมกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดงดออกเสียงครับ
3: ท่านประธานครับไม่มี
4: ท่านประธานเปิดการลงมตินะครับ
3: ท่านประธาน
0: ฝ่ายเลขาดูด้วยครับ
5: 97ไม่เห็นด้วยครับ
0: ยังกดไม่ได้นะครับ
6: กดไม่ได้ครับ
4: ท่านประธานครับ497ไม่เห็นด้วยคร
0: ับสักครู่ครับตอนนี้ระบบการลงมติมีปัญหาเล็กน้อยครับ
7: ต้องให้โหวตป่ะจะไปหยิบ
3: ท่านประธานครับถ้าระบบวิชยุทธพอจิตครับท่านประธานถ้าระบบมีปัญหานี่เราสามารถขานชื่อได้ไหมครับ
0: สักครู่ครับ
8: เสียครับ
0: สักครู่หนึ่งครับกำลังรีบูตเครื่องนะครับ

0: เกียวนะครับ
1: ไม่มีเหรอ

0: ปิดไม่ได้เปิด
1: ท่านประธานครับในขณะนะครับท่านนายกครับตอนนี้ระบบน่าจะใช้งานได้แล้วครับท่านประธานแต่จะรบกวนท่านประธานช่วยถามมติใหม่แล้วอีกสักครั้งนึงได้ไหมครับท่านประธานหรือล้างใหม่ได้ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีท่านไหนกดไปแล้วอะไรเงี้ยท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับระหว่างรอการรีเซ็ตระบบขอหารือ
4: ของประธานยังใช้ไม่ได้
3: ระหว่างรอไมค์ท่านประธานนะครับสิ่งที่ผมอยากหารือเป็นดังนี้ครับเพื่อเสียเวลามากครับจริงๆอีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้งสองเรื่องนะครับอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3 ทุ่มเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
5: เราเดินหน้าไปแล้วมีการเช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
3: ท่านประธานครับ
5: ขอโทษ
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
5: ท่านณัฐพงษ
3: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะความเคารพครับผมทำงานเราทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
5: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆขอโทษค่ะท่านณัฐพงษ
3: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก็ผมลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดีไหมครับผมมั่นใจว่าใน
5: คือตอนนี้เครื่องยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยลองท่านสมาชิก
3: คือจะได้ไม่ต้องมีการลงมติไงครับท่านประธานตอนนี้ระบบการลงคะแนนเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็เลยอยากสอบถามท่านประธานนะคร
6: ับ
3: ว่าถ้าท่านประธานยืนยันว่าพร้อมทำหน้าที่ถึง3 ทุ่มเนี่ยผมในฐานะผู้เสนอยติก็พร้อมที่จะถอนยติแล้วก็เดินหน้าการประชุมต่อครับท่านประธานครับ
5: ท่านสมาชิกอย่างนี้ให้ทุกท่านนะคะให้ดึงบัตรออกก่อนเดี๋ยวฝ่ายโสดเขาจะรีเซ็ตเครื่องใหม่
1: ใช้งานได้แล้วครับท่านประธานครับ
5: ได้ไหมคะ
1: ท่านประธานดำเนินการต่อได้เลยครับ
6: ท่านรองเปิ้ล
5: ตรงประธานยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าเครื่องใช้งานได้สมบูรณ์ทุกจุดนะจุดไหนยังไม่ติดไหมคะ
7: ตรงฝ่ายค้านไม่ติดครับท่านประธานครับฝ่ายค้านไม่ติดเลยครับ
5: ไม่ติดเลยหรอ
8: เดี๋ยว

0: ือข้างบนนี้ก็ไม่ติด
1: ผมสุกันโนมัทานะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องยังใช้ไม่ได้ครับพักการประชุมก่อนได้ไหมครับพวกเราจะได้ไปทำการละหมาดนิดหนึ่งนะครับ
0: ถ้างั้นขอพักการประชุม20นาที
2: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมก็จะพระราชทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ไอ้มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เย็นแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
4: หมอผี
1: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
2: คำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเรา2คนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: ไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระ

0: ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้เพิ่มราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแก้อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมก่อนทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติ
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากองนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสัก
1: นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่ง
6: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: ตาเองกินข้าวยังครับ
8: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ

0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่ 1 ขาบนี่อีก 2 ขาบกินนี่อีก 2 ขาบแล้วดื่มนี่อีก 4 ขาบฮะอุ๊ยเกินอ่ะ
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
5: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกแม่คิวก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียวหกเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นช่อง10
7: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
8: ่ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
9: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเอง
10: ดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
9: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
11: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
9: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
12: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
9: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆคุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับ40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียดดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50
4: และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
3: สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
5: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
6: เพราะนม
7: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนะ
6: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6

0: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเร่งจิตหาถ่ายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเตรียมเต็มพลังติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับได้มาจำกัดพวกเขา
1: ไทยแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดู
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านมีทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน40ในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017รวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลเอินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวัชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวัชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จ

0: ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวานในพิธีเปิดงานปั่นไปเมื่อหายปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่จักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่
2: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
3: สวัสดีครับคุณโยกิ เป็นอะไรมาครับ
4: หอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผมเป็นผื่นคันนะเนี่ย
3: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
4: ผื่นเนี่ยครับ
3: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณมันมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังเลย
4: นี่ผมเป็นแล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
3: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ย
4: มะเร็งแล้วต้องรักษาไงครับหมอ
3: คุณอยากรู้ใช่ไหมมะนาว
4: มะนาว
5: ลองมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
6: จะมาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้หมด
7: เป็นกลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่างน
5: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
6: เลยเอาไปหยอดตาก็ได้นะตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อ
5: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยมีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5 ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำหมอในมือ GMS Telemedicine Official คลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
8: บริเวณโซนที่อยู่ของคนไข้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยว
9: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
5: มีโทรเวชกรรม GMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลย

0: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดการดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
2: ่เท่าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
4: จ
5: อปวดฟัน
2: แกล้งปวดฟัน
6: ชนแก้ว
2: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

0: มาก
1: แกล้งดราม่า
2: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยมีมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: ที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมืดกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตาย
6: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการเอง
7: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
8: เตือนกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3เมตร70
0: ทุกวันนี้ไม่มีวันนี้

0: ถ้าคุณไม่แค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: ต่างวัยต่างเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
4: หมอผี
1: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่ามาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
5: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสภาร
6: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: ขอต้อนรับเยาว์40ยังแจ๋ว
8: แจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
7: และตอบ
9: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูความหนุ่มเองก็สภาพเนี่ย
10: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
9: ้เมื่อเขาอายุ40ระบบเผาผลาญ
11: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
9: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
12: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
9: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆคุณยาย
13: ที่จะมีการลงมตินะคะระบบเซิร์ฟเวอร์เราได้เกิดทำให้ต้องมีการรีเซ็ตจึงจะใช้งานได้ตามปกตินะคะประธานในที่ประชุมจึงสั่งพักการประชุมขณะนี้ระบบลงคะแนนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วขอให้ท่านสมาชิกโปรดดึงบัตรแสดงตนนะคะออกจากช่องเสียบบัตรและเสียบบัตรใหม่จากนั้นให้สังเกตไฟสีส้มแสดงว่าระบบพร้อมใช้ถ้าหากไฟสีส้มกระพริบเร็วๆให้ดึงบัตรออกแล้วเสียบใหม่นะคะท่านสมาชิกลงคะแนนของทุกท่านนะคะมีจุดไหนที่ยังใช้ไม่ได้อยู่

0: ท่านประธานครับตอนนี้ท่านประธานเปิดระบบให้ลงมติหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: กดออดเรียกเพื่อนสมาชิกอีกครั้งได้ไหมครับ
1: เมื่อกี้ออดกดแล้วนะกดอีก
0: ขออีกที

0: านประธานครับไม่ใช้ไม่ได้ครับ
1: จุดไหนเอ่ย
0: ผมครับท่านประธานครับใช้ไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้ไฟสีส้มขึ้นไหม
0: ไม่มีเลยขึ้นเลยครับ3รอบแล้วครับ
1: บัตรออกเสียบใหม่ใช้ได้ไหม
2: ท่านครับผมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับแถวๆเลยครับ
1: ย้ายเก้าอี้ต้องย้ายไปลองอีกจุด
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับ
6: ท่านประธาน
5: ทุกฝั่งเลยฮะ
7: ไม่ได้เลยครับท่านประธานครับ
5: เช็ค
7: ครับ
5: ท่านประธานครับไม่ได้ครับ
6: ท่านประธานค่ะพิมพ์ภัทราวิชัยกุลค่ะกับเรียนท่านประธานค่ะมันไม่ได้เป็นประเด็นแค่เฉพาะบุคคลท่านประธานค่ะเข้าใจว่าน่าจะต้องเซตระบบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งแถวเลยค่ะท่านประธานบัตรเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วมีสีส้มขึ้น
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือเล็กน้อยครับท่านประธานครับ
1: ขอเช็คเป็นโซนได้ไหมฝั่งเนี้ย
3: ได้ครับท่านประธาน
1: ไม่ได้ฝั่งกลางล่ะ
2: ใช้ได้แล้วครับ
1: ฝั่งกลางทำได้ไหม
3: ท่านประธานครับท่านประธาน
1: ใช้ได้ไหม
4: ขออนุญาตครับท่านประธาน
1: เดี๋ยวนะคือระบบยังไม่ได้เปิดให้ใช้ระบบไฟสีส้มขอแค่ว่าไฟสีส้มเนี่ยติดแล้วนิ่งไม่กระพริบไม่ใช่ไฟตรงแสดงตนนะไม่ใช่ไฟแสดงตนไฟสีส้มข้างบนน่ะที่อยู่แนวเดียวกับบัตรน่ะไฟสีแล้วนิ่ง
8: ท่านประธานครับ ใช้ได้แล้วครับ
1: ใช้ได้นะ
8: ไฟสีส้มขึ้นแล้วครับรบกวนท่านประธานดำเนินการต่อได้เลยครับครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาต
1: ทางนี้ใช้ได้ยังฝั่งกล้าทำใช้ได้ยังครับโอเคนะโอเคนะฝั่งนู้นโอเคไหม
3: ขอหารือ
2: ประชาชนใช้ได้ครับ
3: ครับขอหารือครับ
1: เชิญท่านณัฐพงษ
3: ์ครับขอบคุณท่านประธานครับผมณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆวันนี้การโหวตกันเลยด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ระบบการลงมติจะมีปัญหาแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเมื่อสักครู่ระหว่างการพักการประชุมผมเองก็ได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในฐานะผู้เสนอญัตติถึงแม้จะมีการแสดงตนไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถอนญัตติได้ดังนั้นอีกสักหนึ่งรอบครับว่าท่านประธานสามารถที่จะรับกับพวกผมจนถึงนะครับรายงานของกกต.ค่ารับปากได้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะถอนญัตติครับขอบคุณครับ
1: ค้างอยู่ในการขั้นตอนถ้าไม่ดำเนินต่อให้เสร็จประธานก็มีความผิดตามลำดับขั้นตอนไปก่อนนะคะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ถึงการตรวจสอบองค์ประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เครื่องเราใช้ได้แล้วนะคะขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ
3: ท่านประธานครับตอนนี้ถ้าเราตรวจสอบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้วท่านประธานก็ขาดไปแล้ว
1: เรายังไม่ได้แสดงผลเนี่ย
3: แสดงไปแล้วครับท่านประธานครับ
1: แสดงแล้วเหรอ
3: แสดงไปแล้วครับท่านประธานแล้วผมยืนยันว่านะตอนนี้เจ้าของยติก็ยังถอนยติได้อยู่ตามข้อบังคับครับ
8: ครับ
3: แต่การแสดงตนซ้ำจะผิดขั้นตอน
9: แน่แล้ว
10: อย่าดื้ออย่าดื้อคนอย่าดื
1: ้อเอาอย่างนี
8: ้ท่านประธานครับอย่าเพิ่งครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานก่อนครับ
1: เชิญ
8: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาการทำหน้าที่ของท่านประธานครับเนื่องจากว่าท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเจ้าขอถอนยติดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประเด็นว่าเรามีข้อตกลงกันว่าจะเข้าสู่การพิจารณารายงานของกกต.หรือไม่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่กี่โมงก็แล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าท่านต้องวินิจฉัยก่อน

0: ของท่านณัฐพงษ์นั้นเนี่ยทำได้หรือไม่ซึ่งทางพวกผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่มาแล้วครับว่าทำได้ครับฉะนั้นต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ก่อนครับถ้าทำได้พวกผมยินดีหรือพร้อมที่จะถอนญัตติในกรณีนี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชิตพอจิตครับท่านประธานท่านประธานครับเราอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังจะโหวตกันเรื่องว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนำญัตติด่วนด้วยวาจาของเพื่อนสมาชิกขึ้นมานะครับก็อยากจะให้ท่านประธานดำเนินงานต่อเพื่อนสมาชิกก็ว่าท่านประธานเขาขึ้นมาทีหลังจากการนับองค์นะครับก็ต้องเห็นใจท่านประธานนะครับอาจจะมีการตกหล่นบ้างนะครับแล้วก็ท่านไม่ทราบว่าพวกท่านกลัวจะโหวตเรื่องเสนอญัตติกันทำไมครับก็ในเมื่อพวกท่านเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดไปไว้ที่หลังนะครับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับพิทักษ์เดชเดโชครับ
3: เชิญค่ะ
2: กับมาพวกท่านนะครับท่านต้องพูดไม่ใช่สำบัดสำนวนครับพวกไหนท่านต้องพูดให้ชัดนะเองเนี่ยตามข้อบังคับเพื่อนสมาชิกก็สามารถถอนได้การวินิจฉัยฮะ
3: เชิญท่านชัยชนะ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับมาคู่นะครับรอบนี้น้องมาก่อนแล้วครับผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานผมขอเรื่องอย่างนี้ครับเมื่อกี้ท่านประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีปิตรานันทกุลเนี่ยท่านกรุณากล่าวโหวตกันหรอกเรื่องยัตตินะครับท่านตกลงกันได้ผู้นำฝ่ายค้านท่านก็กรุณาขึ้นลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าประชุมกันเดินต่อท่านก็ยินดีจะถอนยัตติให้ผมเชื่อว่าสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราก็ยืนยันที่จะเดินหน้าสอบถามยัตติด้วยวาจาอยู่แล้วและมียัตติของท่านหัวหน้าพรรคแต่วันนี้เนี่ยเมื่อเสนอยัตติชายแดนใต้เข้าไปเนี่ยรัฐบาลจะให้นายกรัฐมนตรีมาตอบหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ
0: ท่านประธานใช้สิทธิ์พาดพิง
3: เชิญท่านณัฐวุฒิ
0: ด้วยความเคารพครับณัฐวุฒิโบประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับด้วยความเคารพนะครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่ท่านถามว่าพวกไหนนะครับที่อยากจะพิจารณาหาผมเรียนเบื้องต้นนะครับผมทำงานกับคุณพ่อท่านนะครับผมไม่ทราบว่าท่านรู้จักผมหรือไม่นะครับกระนั้นก็ตามเนี่ยผมยืนยันแบบนี้นะครับว่าพวกผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เตรียมที่จะเสนอยัตติด่วนได้ไวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเนี่ยครับเป็นคนเปิดยติฉะนั้นท่านอย่ามาบอกเลยครับว่าผมช้าผมเนี่ยพร้อมมากกว่าพวกท่านด้วยซ้ำนะครับอย่ามาพูดกันแบบนี้ครับไปถามคุณพ่อท่านว่ารู้จักผมหรือไม่นะครับ
5: ท่านประธานครับเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าพวกเราเนี่ยไว้ที่หลังนะครับ
3: เดี๋ยวกันนะคะท่านประธานอ่ะใครจะประท้วงหรือใครจะแสดงความคิดเห็นขออนุญาตลุกขึ้นยืนใครจะพูดลุกขึ้นยืนนะ
6: ผมพูดครับท่านประธานครับผมครับท่านประธาน
3: ท่านไหนก่อน
6: ครับผม
5: เมื่อกี้
3: เชิญครับ
5: ครับท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเมื่อกี้ที่ท่านเพื่อนสมาชิกบอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นเอาความเดือดร้อนของประชาชนไปไว้ที่หลังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับพวกเราเนี่ยเห็นด้วยอย่างชัดเจนครับว่าจะให้พูดได้แต่ขอแค่คำรับปากจากท่านประธานว่าหลังจากยัตติ3จังหวัดชายแดนใต้จะได้อภิปรายรายงานกกต.กันแบบครบถ้วนและพร้อมถอนยัตติด้วยขอแค่คำรับปากคำเดียวว่าวันนี้หลังพิจารณายติ3จังหวัดชายแดนใต้จะได้พูดเรื่องรายงานกกต.จะอยู่ดึกแค่ไหนก็ได้ประชาชนให้พวกผมมาทำงานผมอยากทำงานถึงเที่ยงคืนอยู่แล้วครับเอาเลยครับ
7: ท่านประธาน
5: แค่คำรับปากจากท่านประธานเท่านั้นเองครับ
3: ท่านประธานครับ
8: ผม
3: สภาผู้แทนราษฎรเดียนและครูผู้ควบคุมวิระราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเชิญนั่งค่ะขอบคุณมากนะคะ
7: ท่านประธานคร
8: ับ ท่านประธานที่เคารพครับ
3: เดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้เรามียัตติอยู่2ยัตติถูกไหมเรามียัตติที่จะต้องถามทางของสสสักกริยาในการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจากับทางเมื่อกี้ทางณัฐพงษ์ใช่ไหมหรือใครที่เป็นคนเสนอว่าเอาเหมือนเดิมเอาแบบเดิมคือไม่เอายัตติด่วนขึ้นมาก่อน

0: ถูกต้องไหมเพราะว่าคือประธานขึ้นมาเนี่ยจะได้เรียบเรียงถูกต้องนะคะคือทางท่านณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่าเอายัตติตามในวาระถูกไหมคะถูกไหมอ่ะทีนี้พอเราจะโหวตทางท่านณัฐพงศ์บอกว่าไม่ต้องแล้วไม่โหวตแล้วให้ยัตติด่วนก่อนก็ได้แต่จะต้องเอาเรื่องกกต.มาต่อคุณถูกไหมเชิญเชิญ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับยัตติให้ยัตติของพี่น้องชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนเนี่ยอยากจะได้คำมั่นสัญญาจากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับว่าพวกเราพร้อมทำหน้าที่กันถึง3ทุ่ม4ทุ่มเพื่อให้เปิดการอภิปรายทั้ง2เรื่องเนี่ยได้อย่างเต็มที่ครับท่านประธานครับ
2: อนุญาตครับ
3: ผมประธานเลย
2: ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับ
0: เสียงใครเอ่ย
2: ผมครับ
0: เชิญค่ะ
2: ท่านประธานที่เคารพผมนายพีรพลกนกวไลชื่อพรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับเมื่อสักครู่ถอนแบบมีเงื่อนไขถือว่าไม่ได้ถอนนะครับ
4: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดนึงคร
0: ับ เชิญ
4: ผมอัครเดชภูมิพัฒน์โรจน์ราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ท่านประธานครับฟังผมสักนิดนะฮะเพื่อนสมาชิกวันนี้เนี่ยท่านประธานกำลังอยู่ระหว่างการลงมติแต่ท่านปล่อยให้เพื่อนสมาชิกมาอภิปรายอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ดีกับสภาเลยนะครับมันก็ต้องไม่ให้ใครพูดเลยท่านลงมติให้จบนะครับจบเสร็จแล้วเอายังไงค่อยว่ากันขออนุญาตท่านประธานได้ลงมติครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: นะ

0: ท่านประธานครับระหว่างรอผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงสักนิดได้ไหมฮะเมื่อกี้พอดีท่านชัยชนะเดชเดโชได้ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับก็ผมอยากจะไล่เรียงแบบนี้ครับสิ่งที่พวกเรากำลังจะพิจารณากันเนี่ยนะฮะคือที่ท่านประธานสรุปมาเนี่ยถูกต้องครับท่านว่าขอให้เอาเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยที่มันจะต้องลงมติกันเนี่ยเนื่องจากว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านมาบอกว่าขอให้เป็นไปตามระเบียบวาระซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับมันก็ต้องลงมติเท่านั้นเองซึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเพื่อนสมาชิกบอกว่าผมก็เป็นคนพูดมันก็ไม่ควรจะลงมติจริงครับแล้วก็เห็นด้วยครับว่าเราใช้แต่แรกเนี่ยเราพูดกันไปครึ่งยติแล้วครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นไงครับท่านอยากจะให้ตามระเบียบวาระซึ่งผมก็เคารพและเป็นสิทธิ์ของท่านเราก็จึงต้องลงมติหลังจากที่ขั้นตอนกระบวนการในการลงมติเนี่ยมันเริ่มไปแล้วเมื่อสักครู่ท่านก็บอกเองแล้วครับว่าได้มีการนับองค์ประชุมไปเรียบร้อยแล้วและเครื่องเกิดมีปัญหาขึ้นมาซ้อนครับลงมติตามเดิมท่านประธานหลังจากที่เครื่องใช้งานได้แล้วท่านประธานก็ให้แสดงตนเช็คองค์ประชุมแล้วก็เดินหน้าลงมติผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรซับซ้อนนะครับจะมามีปัญหามากลัวอะไรกับการลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเอาภาคใต้ขึ้นมาก่อนในเวลานี้ผมก็ไม่เข้าใจครับขอบคุณครับ
2: วันนี้ที่พยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนเต็มที่เพราะเมื่อวานมันมีประเด็นไงพอ5นาทีปิดไมค์ก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถึงพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นให้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะประธานเนี่ยพอพูดพาดพิงถึงใครแล้วมาปิดไมค์อันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะคือเมื่อเช้านี้ก็ไปแถลงข่าวมาแล้วนะคะว่าเป็นทีนี้ถ้าจะให้วินิจฉัยเนี่ยจริงๆอ่ะอยากจะขอทำตามกติกาไปเลยนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราค้างที่ท่านบอกว่านับองค์ประชุมไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าพอดีมาช่วงรอยต่อมีปัญหานะคะเราเนี่ยจัดระบบรีเซ็ตใหม่

ราะฉะนั้นน่ะจึงจะขอนับองค์ประชุมเริ่มต้นใหม่แล้วพอเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบขบวนการทางนี้ถ้าอยากจะถอนหรืออยากจะเสนอใหม่มาว่ากันอีกรอบนึงนะคะขอวินิจฉัยขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกโปรดเสียบบัตรแสดงตนนะคะ

มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงถ้าท่านสมาชิกได้แสดงตนครบหมดแล้วเจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะทั้งหมด409ท่านถือว่าครบองค์ประชุมนะคะต่อไปจะถามที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นชอบให้พิจารณายัตหรือให้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระผู้ใดเห็นด่วนด้วยวาจากดปุ่มเห็นด้วยที่พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: สมาชิกท่านใดถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ409ท่านมีผู้เห็นด้วย266ไม่เห็นด้วย108งดออกไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนายัตติด่วนด้วยวาจานะคะเนื่องจากที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาตามข้อบังคับข้อ50เสนอโดยนายสกริยาสิขอสอบถามว่ายังมีสมาชิกท่านอื่นที่ประสงค์จะเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาท่านอภิสิทธิ
1: ์ อภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับเรียนท่านประธานหลายครั้งนะครับก่อนที่ท่านประธานจะมาทำหน้าที่ท่านประธานรับไว้แล้วก่อนหน้าที่จะมีการเสนอด้วยวาจา
0: เดี๋ยวเรารวมยติที่เสนอค้างไว้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับท่านประธาน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสัปดาห์กับทางวิปรัฐบาลไว้แล้วว่าเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยมันมากกว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทราบว่าวันนี้เนี่ยผู้มาชี้แจงก็น่าจะเป็นทางกระทรวงกลาโหมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีสำนักนายกด้วยหรือไม่แต่ว่าเนื่องจากทุกท่านเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานเสนอ

0: อยัตติตามข้อ47ของข้อบังคับครับเสนอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงครับขอผู้รับรองครับ
1: เชิญ
2: ท่านประธานที่เคารพพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีผมกราบเรียนท่านประธานแบบนี้ครับนี้ทางวิปรัฐบาลได้มีการหารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยตกลงกันในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยรณากันเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมได้เอามติวิปแล้วก็เอาความเห็นของสภาแห่งนี้เข้าไปหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีเห็นถึงความสำคัญของยตินี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าช่วง 2-3 วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีได้ไปรับฟังปัญหาจากหลายพื้นที่ที่3จังหวัดแล้วก็จังหวัดสงขลารวมถึงสตูลด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ไปฟังแล้วแต่วันนี้รัฐบาลก็อยากที่จะฟังเสียงที่เป็นเสียงของตัวแทนพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นถึงความสำคัญท่านนายกจึงได้รับจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมทั้งคณะรวมถึงประธานที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีนั่นคืออาจารย์วันมูทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งเอกสารรายชื่อขออนุญาตเพื่อที่จะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วถ้ามีโอกาสก็จะใช้โอกาสในการชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกทางรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของสภาแห่งนี้แล้วก็ซึ่งเป็นต้นเรื่องหลักแล้วก็เข้าใจอย่างที่ท่านอดีตนายกได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคงยังมีเรื่องของการพัฒนาอบต.และที่สำคัญท่านนายกก็ได้มอบหมายท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทามาร่วมรับฟังแล้วก็อย่างที่ได้มีการที่จะต้องชี้แจงก็อาจจะต้องขอเวลาของสภาแห่งนี้ให้ท่านผู้ชี้แจงได้ร่วมชี้แจงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยติของรัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ไม่ต้องรอยติท่านแล้วครับก็ได้ส่งตัวแทนมาเพื่อที่จะมารับฟังอย่างเต็มที่ในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเพื่อนสมาชิกจากทุกจังหวัดไม่เฉพาะแต่3จังหวัดชายแดนที่ได้เสนอความเห็นรัฐบาลก็จะนำความเห็นไปปฏิบัติต่อไปหรือถ้ามีมติอย่างหนึ่งอย่างใดรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบขอบคุณท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวดำเนินการตามขั้นตอน
0: ยติผมรับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
1: ประธานเห็นเป็นอย่างอื่น
0: คือยังไม่ได้เสนอครับท่านผมยังไม่ได้เสนอยติของผมครับซึ่งเป็นยติที่มีสิทธิ์ก่อนครับผมถึงถามท่านไงครับ
1: ของท่านเป็นยติเมื่อคราว
0: ท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลหลายท่านพยายามจะบอกว่าพวกผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกท่านเพราะว่าขอประธานโทษท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนะครับตอนที่ผมประสานงานกับวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลก่อนหน้านี้อย่างน้อยคือระดับรองนายกและนายกเพราะถ้าท่านประธานติดตามข่าวเนี่ยท่านรองนายกกำลังจะเดินทางไปมาเลเซียคุยนี่คือเรื่องระดับนโยบายครับที่ต้องมาเอาใจใส่รับฟังกันเพราะว่าจริงอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานบางหน่วยงานเช่นการข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำถามแม้แต่ในนิด้าโพก็

0: เองครับของนโยบายที่ดำเนินการในเรื่องนี้และผู้ที่จะให้ความชัดเจนได้ดีที่สุดคือหัวหน้ารัฐบาลและยัตติตามข้อ47เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสนอยัตติซ้อนยัตติครับมันเป็นการเสนอยัตติให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือยัตติที่สภากำลังจะพิจารณาครับท่านประธานครับผมไม่ขัดข้องหรอกครับท่านก็ใช้เสียงข้างมากสิครับว่าส.ส.รัฐบาลผมก็ยอมรับได้ครับฝากท่านประธานดำเนินการลงมติครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพผมกรวีปริศนานุสกุลครับราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองครับในข้อบังคับข้อที่47นะครับยัตติให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใดในที่ประชุมที่สมาชิกเป็นผู้เสนอถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เสนอตามข้อบังคับถูกต้องตามข้อบังคับครับผมก็เช่นกันครับผมก็จะเสนอในข้อ47เนี่ยแหละครับแต่ขอเสนอยัตติให้มีรัฐมนตรีหรือเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาร่วมประชุมในที่ประชุมสภาครับขอผู้รับรองครับ
2: เดี๋ยวขอลำดับเหตุการณ์นะคะคือเรามียติด่วนด้วยวาจาซึ่งท่านส.ส.สักกริยาเนี่ยได้พูดไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะท่านสักกริยาท่านได้เสนอแล้วใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ย
3: ครับผมเสนอเลื่อนใช่ไหมครั้งแรกครับผมครับผม
2: อ่ะแล้วมีผู้ที่เสนอด้วยวาจานี่อีกทั้งหมด5
3: เนี่ยครับทางหลายๆท่านก็จะเสนอเป็นยติร่วมครับ
2: เป็นยติด่วนด้วยวาจาทั้งหมด
3: อันนี้ลองถามทางพรรคอื่นด้วยคร
2: ับ มีท่านกมลศักดิ์ท่านอามีนถูกไหม
1: ท่าน
2: ตรงนะอันนี้คือเป็นยติด่วนด้วยวาจาส่วนของท่านอภิสิทธิ์น่ะคราวที่แล้วที่เสนอเนี่ยเป็นยติที่เสนอแล้วถูกไหมคะก็ท่านอภิสิทธิ์เนี่ยจะมาเสนอต่อจากที่เป็นยติด่วนด้วยวาจาอันนี้ท่านอภิสิทธิ์ถูกต้องไหมคะที่อธิบายถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
2: นะเพราะฉะนั้นจะขอดำเนินการตามนี้ได้หรือไม
0: ่ก็ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการเสนอยติทั้งหลายเนี่ยผมได้เสนอยติตามข้อ47และบัดนี้เนี่ยท่านประธานวิปรัฐบาลก็มาเสนอว่าท่านเสนออีกแบบหนึ่งท่านประธานก็ต้องลงมติครับ
2: อย่างนี้ได้ไหมอยากให้ท่านอภิสิทธิ์ถอนท่านกรวีถอน
0: ไม่ได้ครับเมื่อกี้ท่านยังไม่ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านถอนเลยครับ
2: เขาถอนท่านณัฐพงศ์ก็ถอน
4: ไม่ได้ถอนครับไม่ได้ถอน
0: เมื่อสักครู่ยังท่านประธานยังให้ลงมติเลยครับ
2: ใช่แต่ว่าคือ
0: ตอนนี้ผมก็ไม่ถอนนะครับเพราะว่ามีผู้เสนอมันไม่ใช่เป็นยติซ้อนครับท่านครับผู้เนื้อหาการพิจารณาในยติครับและในความเห็นของผมเนี่ยต่อให้อื่นขึ้นมาพิจารณาครับมันเป็นการให้นายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมในเรื่องที่สภาปรึกษากันนะครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตอย่างนี้ครับท่าน
2: เพื่อความชัดเจนท่านกรวี
1: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ท่านประธานเนี่ยให้ลงมตินะครับ
2: ใช่
1: เนื่องจากว่าขั้นตอนของการลงมติเนี่ยมันเดินไปแล้วครับนั่นท่านหมายความว่าท่านประธานเนี่ยเรียกให้ลงมติมีการเช็คองค์ประชุมและเครื่องเนี่ยมันมีปัญหามันคนละอย่างกับอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเสนอยติท่านนายกอภิสิทธิ์เสนอยติซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนนะครับแต่ถ้าจะลงมติกันก็ลงได้ครับแต่ถ้าท่านประธานจะมีดำริมีหารือว่าเอ้ยขอให้ผมถอนได้ไหมถ้าเจรจาพูดคุยกันได้ผมก็พร้อมที่จะถอนเพราะมันยังไม่เข้าสู่กันครับท่านประธานครับ
2: คือตอนนี้อยากจะดำเนินการโดยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยได้เสนอเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ส่วนนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถ้าให้กระบวนการถูกต้องเนี่ยเสนอแบบนี้เราก็จะได้เดินหน้าการประชุมแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ณวันนี้ส.ส.ทุกคนมีเจตนาในการทำงานที่จะบอกว่าไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเลยค่ะทุกคนเนี่ยวันนี้มี

0: พลาดเรื่องของระเบียบนะคะการขั้นตอนต่างๆเชิญท่านณัฐพงศ
1: ์ครับขออนุญาตครับท่านประธานผมยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะพอต้องการประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานที่ต้องการประท้วงนะครับเพราะว่ายตินะครับที่เพื่อนสมาชิกยกตัวอย่างเช่นท่านอภิสิทธิ์ได้เสนอเนี่ยมีผู้รับรองนะครับถูกต้องตามข้อบังคับท่านประธานมีหน้าที่เดียวครับประท้วงข้อที่2ครับท่านประธานอาจจะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมที่อาจจะไม่ถูกต้องครับผมเองไม่เคยถอนยตินะครับเมื่อสักครู่ที่ผมเสนอสรุปว่าที่ประชุมมีมติว่านะครับให้เราพิจารณาในเรื่องของยติชายแดนใต้ก่อนผมไม่ได้ถอนนะครับเพราะนั้นขออนุญาตประท้วงท่านประธานในการทำหน้าที่ของท่านประธานครับ
0: เจตนาของท่านณัฐพงศ์ท่านณัฐพงศ์ลุกขึ้นมาบอกว่าขอถอนแล้วนะก็แต่แปลว่าทางประธานบอกการให้จบขั้นตอนก่อน
1: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ
0: เจตนาของท่านแสดงออกไปแล้ว
1: ด้วยความเคารพที่กำลังติดตามฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจถูกต้องครับผมแสดงเจตนาว่าจะถอนก็ต่อเมื่อท่านประธานรับปากแต่ในเมื่อท่านประธานไม่รับปากที่แล้วท่านประธานกรอเทปกลับไปดูได้ครับเมื่อสักครู่เรามีการลงยติตามยติที
0: ่ถูกต้องเพราะว่าเราเป็นการกระบวนการที่ทำให้ถูกข้อบังคับแต่ด้วยเจตนาที่คุณแสดงตั้งแต่ก่อนน่ะคุณบอกว่าไม่ต้องลงมติก็ได้ผมขอถอนถูกไหมการถอนของคุณมีเงื่อนไข
1: ถอนยติถูกไหมครับ
0: คุณมีเงื่อนไขท่านสมาชิกช่วยพูดบอกว่าการถอนที่มีเงื่อนไขอ่ะมันเป็นการเหมือนไม่ได้ถอนใช่ไหมนั่นแหละแต่จริงๆแล้วน่ะคือโดยเจตนาเนี่ยมันถอนแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยเพียงแต่ว่ามันติดเทคนิคนิดเดียวคือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่างอันเนี้ยเอาตรงๆจะมียติด่วนมั้ย
2: เรียนท่านประธานผมรังสิมันต์โรมครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลย
0: นะเอาใหม่ดิ
2: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าที่ท่านณัฐพงศ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีการเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาหนีกันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
2: ขออนุญาตท่านประธาน
0: ไม่ได้ดึงเวลา
2: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
0: ก็ได้นะ
4: ท่านประธานครับ
0: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าดึง
3: ท่านประธานครับ
5: ท่านครับขออนุญาตท่านประธานผมขออนุญาตนิดนึงครับ
4: ท่านท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
5: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานอนุญาตมั้ยครับ
0: เชิญ
4: ท่าน
5: ประชาธิปัตย์ชนะเดชเดโชครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อเดินมาหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านคือขณะนี้ครับเราง่ายนิดเดียวเรามี2ยติที่เราต้องโหวตว่าเห็นด้วยอย่างไร1ยติของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับ2ยติของท่านกรวีส่วนยติของท่านรัฐมนตรีจบไปแล้วมันโหวตไปแล้วติอย่างไรแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ยติเรื่องชายแดนใต้กันครับ
4: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
3: ขออนุญาตครับ
4: ผมอัครเดชราชบุรีภูมิใจไทยฮะท่านประธานครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านชัยชนะเดชเดโชครับท่านประธานครับเนื่องจากท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยได้เสนอยตินะครับขึ้นมาซึ่งผมมองว่าไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเป็นการเสนอยติข้อบังคับข้อที่55ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นไว้ว่ามาเสนอยติได้ตอนนี้เราลงมติแล้วว่าจะเข้าชั้นสักกิริยาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมียติค้างอยู่ใน

0: สภาแล้วเป็นการเริ่มกระบวนการพิจารณายติตั้งแต่การลงมติซึ่งทางพรรคภูมิใจยตินี้แล้วฉะนั้นการที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสนอยติขึ้นมาซ้อนเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ55นะครับท่านประธานดูนะครับมีทั้งหมดข้อยกเว้น7ข้อฉะนั้นยติข้อที่47เนี่ยท่านไม่สามารถอนุญาตท่านประธานได้ดําเนินการประชุมตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัดด้วยครับท่านประธานครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาต
2: กําลังจะบอกอยู่นี่แหละ47เนี่ยพอดีท่านอัครเดชได้พูดขึ้นมาซะก่อนไม่อยากให้ทะเลาะกันคือการประชุมมาอยากให้มันราบลื่น
3: ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับคือผมจะเสนอยตินี้ได้อย่างไร
4: ท่านประธานครับผมประท้วงครับท่านประธานทางนี้ครับท้วงครับท่านประธานครับถ้าผมประท้วงผมต้องมีสิทธิ์ประท้วงครับท่านประธานประธานตามข้อ9นะครับท่านประธานและประท้วงผู้ที่อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับที่กล่าวถึงท่านประธานในข้อ69นะครับซึ่งการตามข้อ69นะครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยานะครับหรือวาจานะครับอันไม่สุภาพใส่ร้ายผมจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาแต่ผมปกป้องเก้าอี้ตำแหน่งประธานผมปกป้องสภาผู้แทนราษฎรนะครับการที่เพื่อนสมาชิกไม่ให้เกียรติประธานในที่ประชุมผมว่าถ้าเราจะดำเนินแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อท่านประธานต้องให้เขาถอนครับ
1: ครับผมขออนุญาตครับปรึกษาหารือครับท่านประธานครับ
2: เดี๋ยวเชิญท่านอภิสิทธิ์
1: ครับท่านประธาน
2: ขอท่านอภิสิทธิ์ก่อนนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่า
2: ไม่เป็นไรขอท่านอภิสิทธิ์ก่อนเพราะว่าท่านยืนนานแล้วค่ะ
3: ท่านที่เคารพครับคือผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นกรณีที่มีอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องเสนอที่นี่ผมไม่มีโอกาสเสนอยตินี้เลยเพราะผมไม่เคยทราบว่าจะมียติด้วยวาจาเสนอโดยใครและที่เราลงมติไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียงการตกลงว่าจะเอาเรื่องนี้คือเป็นการละมิฉะนั้นเนี่ยแปลว่าท่านผู้เสนอยติเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสิทธิ์เสนอยติแล้วนะครับเพราะถือว่าท่านเสนอไปแล้วซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับจะเสนอไปเลยไม่ได้ครับเพราะว่าสภายังไม่ได้อนุญาตนี่เราเพิ่งเปลี่ยนระเบียบวาระเสร็จผมก็เสนอยตินี้ไปตามความเห็นท่านสิครับว่านายกไม่ต้องมาพวกผมเห็นว่านายกต้องมาครับจะได้บันทึกไว
1: ้ท่านประธานครับขออนุญาต
2: ใช่คือประเด็นน่ะยัตติอันเนี้ยเสนอด้วยเอกสารท่านอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นท่านกรวีและท่านอภิสิทธิ์เนี่ยยัตติที่เสนอเมื่อกี้เนี่ยขัดระเบียบค่ะขอให้เข้าใจตามนี
3: ้คือท่านประธานครับ
1: คือท่านประธานนิดนึงคร
2: ับ เชิญท่าน
3: ท่านประธานนะผมขอช่วง
1: ท่านประธานครับผมพิรพลกับอะไรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับว่าจะรวมยัตติที่เกี่ยวกับเรื่องให้รวมด้วยการให้เสร็จก่อนครับแล้วส่วนการเสนอว่าจะใช้ข้อ47ทีหลังได้ไหมครับทีหลังจากรวมเสร็จแล้วคือไม่งั้นมันก็จะคาอยู่ไงครับคือยัตติต่างๆที่จะรวมคือรวมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาหรือไม่ตามข้อ47อีกทีหนึ่งได้ไหมครับได้ครับไม่ใช
3: ่ท่านประธานที่เคารพครับผมทราบว่าถ้าทำอย่างนั้นท่านประธานก็จะวินิจฉัยว่าผมเสนอยัตติซ้อนยัตติแต่ข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การเสนอยติให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระครับท่านประธานเปลี่ยนก่อนถึงจะเสนอได้ผมจึงเสนอก่อนทีนี้ถามว่าผมต้องเสนอเป็นหนังสือไหมผมก็ตอบว่ายตินี้ต่อไปเนี่ยใครอยากเสนอยติไหนแล้วไม่ให้นายกมาก็แกล้งเสนอด้วยวาจาใครจะไปเสนอยติด้วยหนังสือทันครับ
5: ครับท่านประธานที่เคารพครับ
2: เดี๋ยวนะคะท่านอภิสิทธิ์เชิญนั่งก่อนท่านกรวีอะเอาท่านพลดอนก่อนค่ะ
6: ท่านประธานที่เคารพครับ
7: พลดอนปริศนานันทกุลครับผมหารือท่านประธานแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่มีการลงมติเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลื่อนละ

0: นะครับเรารับยติของท่านศักริยาซึ่งเสนอว่าจะพิจารณายติด่วนด้วยวาซึ่งเสนอยติด่วนด้วยวาจาพิจารณากรณีภาคใต้ท่านณัฐพงศ์ว่าจะให้เดินตามระเบียบวาระเราไม่ได้ลงมติว่าขอให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าขณะนี้เข้าสู่ยติของท่านศักริยาแล้วครับเมื่อคู่นี้ถูกต้องแล้วครับว่ามีใครที่จะเสนอยติทำนองเดียวกันหรือไม่แล้วก็เข้าสู่การเสนอแต่ก่อนที่จะเสนอผมก็จะขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะขออนุญาตผู้ชี้แจงเข้ามาสู่ที่ประชุมครับ
1: ท่านครับ
2: เดี๋ยวด้วยข้อ47เนี่ยทั้งท่านกรวีทั้งท่านอภิสิทธิ์ไม่สามารถเสนอเป็นยติด้วย
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับท่านประธานกรุณาอ่านยติข้อบังคับข้อ5ยัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือวงเล็บ5ยัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควรงั้นท่านใช้อำนาจท่านประธานไม่ให้ผมเสนอยัตติก็ได้ครับแต่จะได้บันทึกไว้ว่าเรามีประให้สมาชิกเนี่ยให้นายกมาชี้แจงต่อที่ประชุม
3: เป็นประเด็นต่อเนื่องครับท่านประธานครับ
2: คือ
3: เดี๋ยวท่านประธาน
2: ขอเดินหน้าก่อนเถอะจะได้ไม่งั้นทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยเสนอด้วยวาจามาแล้วตอนพี่น้องชายแดนภาคใต้เราอภิปรายเรื่องชายแดนภาคใต้ให้เสร็จก่อนดีไหมคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไปมุมนู้นมุมนี้กันตลอดเลยอ่ะ
1: ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานนั่งอยู่บนนั้นผมอยู่ตรงนี้แทนภาคใต้แต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องที่พวกเราพูดกันเองเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของความต้องการความชัดเจนเรื่องนโยบายทางวิปรัฐบาลว่าถ้าเป็นไปได้กรุณาประสานท่านนายกหรือท่านรองนายกมาเป็นผู้ชี้แจงนะครับเมื่อทั้งสองท่านไม่มาในขณะนี้ผมก็เพียงใช้สิทธิ์ของผมในฐานะสมาชิกขอให้สัปดาห์ถ้าท่านไม่เห็นสมควรท่านก็ลงมติได้ครับว่าไม่สมควรก็เท่านั้นเองครับผมขอใช้สิทธิ์ของผมในฐานะสมาชิกสภาและปกป้องการทำหน้าที
3: ่ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมเองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นคนที่ยื่นยติในข้อ47ซึ่งผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกแบบนี้ครับเนี่ยข้อบังคับเนี่ยนะฮะเราหยิบขึ้นมาดูพร้อมกันก็ได้นะครับในส่วนที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่หน้า10การเสนอยติครับข้อ45ครับยติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าและจะต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า5คนอย่างอื่นไอ้ข้อ47เนี่ยครับมันอยู่ใต้ข้อ45หมายความว่าถ้าผมเองอยากจะเสนอยติข้อ47เนี่ยผมต้องทำก็คือจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อท่านประธานสภาซึ่งได้มีคำวินิจฉัยบอกว่าให้ผมเนี่ยถอนซึ่งพอดูจากคำข้อบังคับนี้แล้วเนี่ยผมต้องถอนครับเพราะผมเสนอในข้อ47ไม่ได้แต่ในข้อบังคับนะครับเว้นไว้ว่ามีข้อ54ครับยัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือเมื่อสักครู่ท่านศักริยาเสนอเนี่ยก็คือเป็นเรื่องด่วนขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนซึ่งสภาของพวกเราก็ได้มีมติเรียบร้อยแล้วว่าจะรับยัตติเรื่องด่วนของท่านศักริยาเข้าสู่การพิจารณาได้วินิจฉัยแม้กระทั่งตัวผมเองที่เสนอในข้อ47ผมยอมรับครับว่าจะทำผิดข้อบังคับดังนั้นท่านประธานวินิจฉัยได้ถูกต้องสองท่านฝากไปยังเพื่อนสมาชิกแบบนี้ได้ไหมครับถ้าย้อนเวลากลับไปสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับเราภาคใต้ไหมแล้วก็บอกว่าขอให้พูดให้มียติอื่นก็คือเรื่องรับทราบของนี่เราผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วครับเรายังไม่ได้เข้ายติเลยเราจะเอายังไงกันครับ
4: 2 ชั่วโมงครึ่ง
3: ที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านขึ้นมาบอกเหมือน

0: ือนกันหมดครับผมขอเวลานิดเดียวครับท่านประธานครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนให้พิจารณาเถอะพี่น้องชาวใต้สำคัญแล้วเราทำกันแบบนี้เหรอครับสำคัญจริงเราคงไม่ทำกันแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมขอเพื่อนสมาชิกได้ไหมครับท่านประธานเข้าสู่เนี่ยได้ลงมติไว้แล้ววันนี้มีท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีที่เป็นครบเลยครับ
1: ไม่เป็นไร
0: เราจะได้เข้าสู่กระบวนการครับท่านประธาน
1: นะคะเชิญ
0: ครับ
2: ท่านประธานครับอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับผมประท้วงท่านประธานนะครับเรื่องนี้เราตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เข้าทานงี้ครับขอเรียงเรื่องหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงครับคืออย่างนี้ท่านประธานประเด็นคือมันเข้าสู่ยติไปแล้วนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อสักครู่ยติที่เข้าไปเนี่ยมันขึ้นโดยปากเปล่ามันเป็นยติเร่งด่วนนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านขอว่าและท่านนายกรัฐมนตรีมาฟังได้ไหมก็มันเร่งด่วนครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นไปได้ก็ประสานท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านมาไม่ได้มันเป็นเหตุที่ฟังได้เร่งด่วนโดยปากเปล่าท่านอภิสิทธิ์ก็เพิ่งขอโดยปากเปล่าเมื่อสักครู่เหมือนกันให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาฟังผมก็เลยจะบอกคิดว่าท่านประธานมันจะได้เดินเรื่องไปครับติดต่อไม่ได้มันก็เข้าใจได้เพราะมันเร่งด่วนครับมันเพิ่งถูกเสนอตอนนี้เดี๋ยวนี้ครับผมคิดว่าถ้าดำเนินการแบบนี้เราจะได้เข้าสู่สารัตถะเสียทีครับขอบพระคุณครับ
1: เจตนาก็อยากเข้าสู่ขบวนการให้เสร็จเรื่องนะคะ
3: ท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวนะคะ
3: ขอประท้วงครับ
1: เดี๋ยวค่ะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารัฐสภาประจำปี2569กิจกรรมสกูลอินพาริเมนต์ยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งค่ะ
3: ท่านประธานครับ
1: ท่านอภิสิทธิ
3: ์เมื่อสักครู่เนี่ย
1: เราดำเนินตามขั้นตอน
3: ท่านประธานครับไม่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างไรกันเนี่ยเราต้องรักษาระบบเราต้องพูดกันตามความเป็นจริงครับท่านประธานเสนอยัตติด้วยวาจาขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นยัตติที่มีสมาชิกเห็นสมควรว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาชี้แจงเนี่ยจะให้ทำยังไงครับไม่งั้นครับถ้าเป็นเรื่องที่อยู่นะต้องทำหนังสือเป็นเรื่องล่วงหน้าแต่เมื่อเพิ่งมาเสนอตรงนี้ผมเห็นว่าท่านเดี๋ยวท่านส.ส.อัธวิทย์ประธานโทษเอ่ยนามท่านจะเข้าใจผิดที่แล้วว่าขอเป็นนายกหรือรองนายกเสียสักผมระบุด้วยเพราะผมทราบว่ามันมีการดำเนินการของท่านรองนายกเสียสักอยู่และหลายเรื่องสองท่านนั้นตอบได้มอบหมายมาผมเชื่อว่าท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบแบบเดียวกับที่ท่านนายกหรือท่านรองนายกจะสามารถตอบได้ทีนี้ยัตติแบบนี้เสนอไม่ได้ผิดข้อบังคับเนี่ยต่อประยกมาเนี่ยเจอยัตติที่ไม่ได้เสนอไว้ล่วงหน้าเป็นหนังสือเนี่ยเขาจะทำอย่างไรผมก็ยอมรับได้ถ้าท่านประธานบอกท่านขอใช้อำนาจเลยตาม54วงเล็บ5ว่าท่านไม่อนุญาตแต่ผมต้องมีสิทธิ์เสนอครับและผู้รับรองก็ถูกต้องแล้วและผมก็ไม่เห็นว่าจะต้องเสียเวลาครับถ้าท่านประธานให้ลงมติไปก็จบถ้าไม่มีคนเห็นเป็นอย่างอื่นก็บอกสภามีมติให้ท่านนายกมาท่านนายกไม่มาท่านก็ต้องรับผิดชอบต่อไป
1: จริงๆเข้าใจว่าทุกคือยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยในขบวนการแล้วจะบอกว่านอกจากนี้มีสามารถรวมพิจารณาร่วมกันได้เนี่ยได้แก่ยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์วงจรความรุนแรงใต้รอบใหม่พ.ศ.2500ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้เสนอทั้งนี้ข้อบังคับข้อ28กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคะ
3: ท่านประธานครับท่านกรุณาอ่านยัตติผมฮะ

0: ขอให้นายกรัฐมนตรีและนะฮะไม่ใช่หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: สอนท่านอภิสิทธ
0: ิ์ไม่ไม่ฮะผมเขียนมาในยตินี้ครับ
1: คือทัดยติที่ท่านเสนอมาย
0: ติที่ผมเสนอมาก่อนท่านสักริยะ
2: ท่านประธานที่เคารพครับประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับท่านนายกครับท่านประธานครับรบกวนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยครับคือเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับยติของเอ่ยนามครับท่านอภิสิทธิ์นะครับที่เสนอมาเนี่ยยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระเลยครับแล้วเราที่พูดกันเนี่ยครับคือยติด่วนด้วยวาจานะครับของท่านสักริยาครับถ้าจะเราจะถามที่ประชุมอีกครั้งว่าจะนำยตินะครับที่กำลังจะรอบรรจุของท่านอภิสิทธิ์หรือแม้กระทั่งยติที่อยู่ในเสนอมา 3-4 ยติรวมกันพิจารณานั่นอีกเรื่องนึงครับเราไม่ได้พิจารณาในยติของท่านอภิสิทธิ์ครับเราพิจารณาในส่วนของยติด่วนด้วยวาจาที่ท่านสักริยาเป็นผู้เสนอครับท่านประธานอันนี้คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับผมประท้วงท่านประธานอีกครั้งครับในส่วนที่ผมเนี่ยกล่าวไปกับท่านประธานตามข้อ69ที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงท่านประธานและแสดงกริยาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมในสภาแห่งนี้ท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยและยังไม่ให้ท่านสมาชิกท่านนั้นถอนนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ที่ไม่ได้ให้ถอนเพราะไม่ถือสานะคะ
2: ท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับผมเข้าใจดีครับผมรู้จักกับท่านประธานมาหลายปีและผมก็รู้ว่าท่านประธานเป็นคนมีจิตใจดีแล้วก็ไม่ถือสาน้องๆ นะครับหรือว่าเพื่อนสมาชิกท่านอื่นครับแต่ในเมื่อท่านประธานนั่งอยู่บนบัลลังก์ครับท่านประธานกำลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแห่งนี้ครับท่านประธานต้องมีบรรทัดฐานครับถ้าทำแบบนี้รอบหน้าผมแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมผมพูดจาที่มันไม่สุภาพเนี่ยแล้วมันจะเดินกันยังไงครับจะประชุมกันยังไงครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณท่านธนยศที่เป็นห่วงท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษไหม
3: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ลาเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกันคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้นขอบคุณครับ
1: อ่ะคราวนี้ฟังนะท่านรังสิมันโรมท่านพูดว่าประธานอย่าดึงดราม่าพฤติกรรมแบบดึงดราม่าประธานเอาในสภาคือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่าพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการกลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็

0: ให้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับแปลว่าท่านวินิจฉัยตาม
1: คือมัน
0: คือท่านประธานพูดปั๊บว่าท่านไม่อนุญาตก็ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งนะครับ
1: ข้อ54ไม่ได้
0: ท่านประธานนะครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งครับนิติบัญญัติผมอยากให้ท่านนายกให้สภามีมติให้ท่านนายกเนี่ยมาชี้แจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเนี่ยมันอยู่ในระเบียบวาระต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือก่อนแต่นี่ผมไม่มีโอกาสจะเสนอก่อนเพราะจู่ๆก็มีการเสนอนี้ขึ้นมาจึงไม่ควรตัดสิทธิ์สมาชิกที่จะเสนอแต่อยู่ที่ท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตท่านไม่อนุญาตมันก็เป็นเด็ดขาดผมก็ยอมรับได้แต่อย่างน้อยมันจะไม่ที่เจอกับสถานการณ์อย่างนี้อีกแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ที่จะให้เป็นสิทธิ์ของส.ส.ครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ประท้วงครับผมประท้วงตามข้อบังคับครับข้อ9ครับท่านประธานที่เคารพผมสุกัณโณมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติท่านประธานครับวันจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อขอเลื่อนระเบียบวาระซึ่งเราก็ได้ลงมติว่าเห็นด้วยกับการเลื่อนระเบียบวาระให้พิจารณาเรื่องญัตติของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาวันนี้พวกผมเสียเวลาไป2ชั่วโมงครึ่งครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านกำลังติดตามรับฟังว่าสภาแห่งนี้จะพิจารณาเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเรามาเถียงกันเรื่องของข้อบังคับซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านวันนี้ผมอยากให้ท่านใช้ข้อ9แล้วก็ท่านช่วยวินิจฉัยด้วยว่าที่ท่านบอกว่าการเสนอญัตติซ้อนญัตติตามข้อที่47นั้นไม่สามารถทำได้ผมไม่อยากให้ญัตติด่วนด้วยวาจาของท่านสักกริยาและเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชาติเพื่อนสมาชิกจากพรรคกล้าธรรมและเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้านอีกหลายท่านจะเสนอญัตติด่วนด้วยครับผมอยากให้ท่านวินิจฉัยและดำเนินการการประชุมตามที่สภามีมติครับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับผมสักกริยาครับ
1: ท่านผลิตเดี๋ยวนะท่านสักกริยานิดเดียว
4: จะพยายามหวังว่าเป็นท่านสุดท่านประธานครับขออนุญาตจริงๆครับผมก็อดทนพยายามจะไม่แสดงความเห็นนะครับก็ในฐานะประธานวิฝ่ายค้านจะขออนุญาตเสนอทางออกเพื่อเราเดินหน้านะครับท่านประธานผมรู้ว่าเรื่องเวลาสำคัญสำหรับที่เราทราบดีเมื่อวานนะครับผมมองแบบนี้ครับท่านประธานอยากจะเข้าสู่สาระนะครับผมคิดว่าโดยสรุปเนี่ยวันนี้เราใช้เวลากันมานานมากถ้าท่านเอ่ยปุ๊บก็จบเลยเรื่องแรกซึ่งย้อนไปไม่ได้แล้วคือท่านประธานไม่ยอมเอ่ยว่าจะอยู่ถึง2-3ทุ่มเพื่อพิจารณาทุกวาระถ้าท่านเอ่ยวันนั้นเนี่ยหรือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่ต้องมาลงมติของส่วนเรื่องที่2เนี่ยท่านไม่ยอมเอ่ยว่าท่านกำลังใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อที่54วงเล็บ5เพื่อไม่อนุเสนอญัตติตามข้อบังคับข้อ47ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุยกันไปอีกกี่ชั่วโมงท่านก็ไม่เอ่ยครับผมก็ขอบันทึกวันนี้เนี่ยเพราะท่านประธานไม่ยอมรับปากใน2เรื่องนี้แล้วก็เสนอว่าเราเดินหน้าสู่สาระแล้วก็หวังว่าผู้เสนอญัตติจะได้เสนอญัตตินะครับขอบคุณครับท่านประธาน
5: ครับท่าน
2: ประธานครับท่านประธาน
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
1: สรุปแล้วเราจะไม่เข้าเรื่องกันใช่ไหม
5: ให้กำลังใจท่านประธานเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเลขาวิปเนี่ยนะครับเสนอไว้2ขั้นตอนที่จะจบแล้วก็จะเริ่มได้ญัตติของคุณสกิยะเนี่ยนะครับเริ่มแล้วย้อนมาให้เขาเสนอในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นญัตติที่หนึ่งท่านประธานก็ถามสิครับว่ามีญัตติที่จะเสนอด้วยวาจาเนี่ยอีกกี่ท่านเสนอแต่หัวเรื่องก่อนนะเสนอแต่หัวเรื่องพอเสนอหัวเรื่องสมมติว่า3ท่านที่จะเสนอญัตติด้วยวาจาก็ถามต่อไปสิครับว่าญัตติที่บรรจุในระเบียบวาระอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้คือการจะนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่เป็นญัตติที่เท่าใดบ้างนะครับก็รวมเข้ามานะอันนี้เป็นขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่2ด้วยวาจากับญัตติที่ค้างในวาระนะขั้นตอนที่2ท่านก็ให้วาระ

0: สิครับยัตติที่2ของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านมีเรื่องของนายกอยู่ในยัตติท่านอยู่นะฮะเราจะท่านก็นำเสนอตามปกติเลยไม่ต้องมีข้อบังคับ47อะไรทั้งสิ้นแหละนะแล้วก็ท่านก็เรียกร้องเองว่าขอให้นายกเข้ามาตามยัตติของท่านเนี่ยนะครับเนี่ยเรายังไม่เห็นยัตติของท่านเพราะยัตติของท่านเพราะฉะนั้นท่านดำเนินการอย่างนี้ก็จบครับเริ่มได้เลยครับขอพระคุณครับ
1: เข้าเรื่องเลยแล้วกัน
2: ครับท่านประธานครับนายสิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนายทวดนะครับท่านประธานจริงสักพักใหญ่แล้วนะครับท่านประธานเนื่องจากคือผมไม่คิดนะครับว่าของชายแดนใต้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองขนาดนี้ครับท่านเพราะผมมีความรู้สึกว่าทุกคนเห็นด้วยที่ผมบอกที่ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นผมอยากฝากกับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราพูดตั้งนานแล้วครับท่านประธานแล้วจะดึงดราม่าไปทำไมครับท่านประธานอันนี้จังหวัดเขาลำบากจริงๆพวกท่านควรจะให้ค่าเขาบ้างวันนี้ถ้าท่านเล่นการเมืองในสภาแบบนี้ผมถามว่า3จังหวัดจะวันนี้พวกผมเองท่านสุกาโนเองทุกท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยมีความรู้สึกหมดเลยครับคน3จังหวัดว่าอยากพูดให้สภาได้เห็นได้ทราบและจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความรู้สึกมันหดหู่ว่าทำไมสภาเล่นอะไรกันครับท่านประธานฝากท่านประธานแค่นี้ครับดีครับ
3: ท่านประธานครับ
1: เชิญท่านจตุรงค์ค่ะ
3: ท่านครับใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: เดี๋ยวค่ะนานแล้วค่ะ
4: ครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพผมจตุรงค์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้ประท้วงนะครับก็เลย ใช้วิบังเอิญท่านประธานไม่เห็นหรือว่าต้องไปชี้ให้ผู้ที่ประท้วงพูดก่อนเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนโต้แย้งกันนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านประธานพูดเอ่ยรายชื่อพูดถึงรายชื่อผู้ที่จะเสนอยัตติด่วนด้วยวาจามา 3-4 ท่าน 2-3 ท่านไม่มีชื่อผมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สภาตั้งแต่นานแล้วว่าจะเป็นผู้หนึ่งที่จะเสนอยัตติด่วนด้วยวาจานะครับก็เรียนให้ท่านประธานทราบเพื่อที่ถึงเวลาพิจารณาแล้วจะได้ไม่ตัดสิทธิ์ผมไปครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านสมาชิกที่มีรายชื่อนะเนี่ยมีท่านสกริยาสอิท่านกมลศักดิ์ลีวะมะท่านอามินมายูโซท่านจตุรนฉายแสงท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะคะตามรายชื่อที่ได้เอ่ยถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเข้าเรื่องนะคะ
3: ท่านฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนสมาชิกคือผมวินิจฉัยไปแล้วแต่เพื่อนสมาชิกมาพูดทำนองว่าเอามาเล่นการเมืองผมกราบเรียนท่านประธานครับผมเสนอยัตตินี้ก่อนท่านนะครับถ้าท่านพลาดอยากให้ถอนนะครับเพราะผมจะบอกครับว่าแล้วผมเสนอที่ผมเสนอนายกมาเนี่ยเพราะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าถ้าผู้นำประเทศไม่ใส่ใจปัญหา
1: ต่อไปท่านสกริยาเสนอยัตติ
5: ท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าพลดอนครับท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่ยัตตินะครับผมขออนุญาตท่านประธานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเข้ามาร่วมฟังเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านถัดมาจะเป็นท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับท่านที่3พลเอกณัฐพงษ์พราวแก้วนะครับท่านที่4นายพลเทพธนโกเศสท่านที่5พลโทประเสริฐพุคคะนะครับหมวดเชียวคะ

0: ท่านสุดท้ายครับพันโทเชิดอักษรรัตครับขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ครับขอเชิญท่านผู้มีรายชื่อที่ร่วมรับฟังยัดเข้าประจำบัลลังก์นะครับด่วนด้วยวาจาสรุปแล้วว่ามียติทำนองเดียวกันนี้หลายยติทั้งด้วยวาจาและด้วยยติที่ยื่นด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเริ่มด้วยยติของท่านผู้เสนอด้วยวาจาท่านแรกก็คือท่าน
2: ยติด้วยวาจาเพิ่งท่านแรกค่ะต้องรอให้ท่านเสนออีก3อีก4ท่านก
1: ่
2: อนค่ะ
1: ก็จะให้เสนออยู่ยังไง
2: จริงก่อนให้ยังไม่ถ
1: ึ
2: งช
1: ื่อ
2: ท
1: ุ
2: กคน
1: มีท่านใด
2: ไปเป็นท่านประมวลศักดิ์ให้ท่านประมวลศักดิ์เสนอชื่อก่อนค่ะเฉพาะจำชื่ออย่างเดียว
1: มีท่านใดที่จะเสนอมี
3: ผมต้องยก
1: มีท่านกมลศักดิ์ลีวามะมีท่านอามินมายุโซมีท่านจตุรนฉายแสงรู้สึกว่าท่านประธานท่านที่แล้วท่านอ่านแล้วเนี่ยท่านอ่านแล้ว
4: ท่านประธานครับมีผมด้วยครับผู้นำฝ่ายค้านครับ
1: ครับครับ
4: ครับ
1: ยติใช่ไหมฮะต่อไปเป็นขั้นตอนการเสนอยติเชิญท่านสักยะครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสักยะสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการความมั่นคงชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ผ่านมานะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการกรรมการและเสนอแนวทางส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในกรรมการมีส.ส.ในพื้นที่หลายท่านและผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการนะครับและได้จัดทำรายงานเป็นที่เรียบสมัยที่แล้วแต่ไม่ทันได้รายงานมายังสภาแห่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้รายงานดังกล่าวเนี่ยซึ่งกรรมการหลายท่านพิจารณาแล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็มีความเห็นว่ารายงานที่ค่อนข้างดีมากนะครับจึงอยากให้ทางคณะจึงอยากจะส่งให้คณะกรรมการความมั่นคงเพื่อนำรายงานดังกล่าวเนี่ยเพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติมและให้ครอบคลุมและเหมาะสมเพื่อนำเข้าสู่สภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะฮะมีหลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขยุติธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยแม้แต่ภาครัฐเองเนี่ยจะดำเนินเนี่ยแต่สถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาณเวลาส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินความเชื่อมั่นการลงทุนนะครับการศึกษาตลอดจนความรู้สึกนะครับความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดย22ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปี47จนถึงวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า600ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะครับท่านประธานตามปรากฏเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดกับ4อำเภอเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่22สิงหาคมต่อเนื่องมาจนมาถึงวันนี้นะครับมีทั้งหมด100กว่าเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีมี14เหตุการณ์ยะลามี29เหตุการณ์นราธิวาสเยอะสุดครับสงขลามี4เหตุการณ์ด้วยกันนะฮะมีการเผา

ระเบิดอีก32จุดวางเพลิง1จุดการทำลาย2จุดและการพ่นสเปรย์3จุดข้อมูลเหตุการณ์ข้างต้นนะฮะท่านประธานนับเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเราทราบกันดีนะครับท่านประธานว่าที่ผ่านมาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี55จนมาถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ทำไมเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์มันถึงระเบิดมันถึงเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยเยอะมากกว่าปกติต้องถามครับว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ถึงเกิดขึ้นได้ยังไงรัฐได้ทำอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลเมืองหลายที่ได้มีความเสียหายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความเสียหายรถซึ่งมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่นะครับมีผู้บาดเจ็บจำนวน19รายจำนวน33แห่งและความเสียหายต่อภาคเอกชนจำนวน36รายรวมถึงความเสียหายที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้นนะฮะอันนี้มาจากข้อมูลของสอบต.ก็คือ142ล้านบาทนอกจากมีผลกระทบโดยตรงแล้วครับท่านประธานเหตุส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นครับกรณีเนี่ยที่ยังไม่สามารถคาดเดาอนาคตของตัวเองได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าโรงงานถูกเผานะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายท่านนะฮะทราบว่าแหล่งงานในพื้นที่เนี่ยนะครับมีไม่มากหากไม่สามารถทำงานต่อได้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับประจำวันของพี่น้องประชาชนไม่รวมถึงครอบครัวที่กลายเป็นเหยื่อทางอ้อมทางความรุนแรงเนื่องจากแรงงานหลักของบ้านไม่สามารถที่ทำงานหารายได้จนเจือครับมีคำถามจากคนในพื้นที่ว่าเสียไงทั้งหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบมาก่อนหรือเปล่าว่าการสร้างสถานการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นเป็นร้อยๆจุดท่านประธานครับการจับกุมทำไมไม่มีการปะทะเลยเหรอร้อยกว่าจุดท่านจะเห็นได้ว่าการก่อเหตุเนี่ยร้อยกว่าจุดเนี่ยต้องใช้คนจำนวนมากในการที่จะทำเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นได้ถึง500ถึง 1,000 คนก็เป็นได้นะครับทางความมั่นคงเนี่ยไม่ทราบเลยแหละครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะเข้ามาตอนไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคำถามก็คือของท่านมีประสิทธิภาพขนาดไหนถึงไม่ทราบว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นข่าวจะเห็นได้ว่าการข่าวเกิดจากอะไรครับท่านประธานการข่าวเกิดจากความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐแต่ทำไมปัจจุบันประชาชนถึงให้ความร่วมมือมาดูว่าทำไมประชาชนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือน้อยกว่าเดิมท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้เข้าไปในพื้นที่และทราบเมื่อเหตุการณ์ในพื้นที่มีการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือก็จะมีการปิดถนนครับท่านประธานการปิดถนนท่านว่าเขาจะปิดถนนนานเท่าไหร่2ชั่วโมง5ชั่วโมง1วันหรือ3วันไม่ใช่ครับท่านประธานมีเหตุการณ์เกิดขึ้น1ครั้งเขาจะปิดถนน

1สัปดาห์หรือมากกว่านั้นท่านลองคิดดูการที่ปิดถนนปิดกั้นแล้วให้ล้อมนะครับค้นตรวจค้นกันเป็นสัปดาห์เนี่ยผมถามว่าชาวบ้านก็จะทำงานกันยังไงครับชาวบ้านต้องไปทำงานต้องไปตัดยางต้องไปทำหน้าที่ของเขาออกไปไม่ได้ครับแล้วเขาเองจะมีความรู้สึกยังไงกับเราณตอนนั้นเพราะฉะนั้นการข่าวอย่างนี้เหลือที่เราอยากได้ครับท่านประธานเขาไม่ได้ห้ามในสิ่งที่ท่านจะปิดถนนหรือปิดล้อมเป็นแค่ 2-3 วันเนี่ยเขารับได้ครับแต่วันนี้ท่านไปปิดไม่ให้เขาทำงานเป็นสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะทำมาหากินได้ยังไงฮะท่านก็ทราบดีคนใน3จังหวัดเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว3จังหวัดเศรษฐกิจเนี่ยต่ำลงที่สุดในประเทศไทยแล้วท่านมาขนาดนี้แล้วท่านคิดว่าการข่าวของท่านจะดีได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐให้ความยุติธรรมกับประชาชนมากน้อยเพียงใดอย่างเช่นกรณีเนี่ยที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกระสุนปริศนากับเฮลิคอปเตอร์ในเวลากลางคืนถูกยิงในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ผมเองถามว่าผมทราบข่าววันถัดไปผมเข้าในพื้นที่เลยครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วผมก็ได้ไปดูผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วผมก็ทราบว่าท่านกมลศักดิ์ลีวาโมะเองก็ได้เข้าไปท่านรอมฎอนเองก็ได้เข้าไปเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนในพื้นที่นี่สอบถามกันผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกครับท่านประธานผมไม่ได้บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ยิงไม่ใช่ครับแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้เกิดความยุติธรรมในพื้นที่สิ่งนี้มันไม่ยากเลยครับท่านประธานเพราะอะไรครับที่ผมว่ามันไม่ยากเลยเพราะนิติวิทยาศาสตร์บอกได้ทุกอย่างกระสุนมันมายังไงมันเจาะตรงไหนและใครเป็นผู้ทำแค่ยอมรับครับว่าเราจะตรวจตรวจสอบตรงนี้ให้มันถูกต้องท่านประธานครับผมเองต้องขออภัยอาจจะมีอารมณ์ร่วมที่ตลอดเวลาแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าชาวบ้านก็สอบถามผมตลอดเวลาว่าทำไมครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านก็บอกอย่างนั้นเลยท่านบอกก็จะขี้กายเองอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าควรจะตั้งคณะกรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบให้ทั้งรัฐเองแล้วก็ไปได้หายข้อสงสัยสักทีว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านประธานครับอย่างที่ผมบอกชาวบ้านในพื้นดังกล่าวนะครับแล้วขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่เราก็สามารถนำนิติวิทยาศาสตร์มาพูดถึงได้นะครับท่านประธานครับสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หลายครั้งแต่คือผลกระทบที่สะสมอยู่ในชีวิตของประชาชนผมจึงอยากชวนสภาแห่งนี้มองผลกระทบ4ขั้นนะครับคือชั้นที่1คือความปลอดภัยชั้นที่3คือสังคมและความไว้วางใจสุดท้ายคืออนาคตนะครับความปลอดภัยเนี่ยท่านประธานครับประชาชนต้องการสิ่งที่พื้นฐานก็คือชีวิตและความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุแพะร่างกายเท่านั้นนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับชีวิตสาธารณูปโภค

ทุกๆอย่างรวมถึงจิตใจที่บอบช้ำท่านประธานครับทั้งหมดต้องใช้งบประมาณประเทศมาเยียวยาผมถามว่าคนสาขนาดนั้นเลยครับไม่มีใครอยากได้งบประมาณเยอะโดยที่ตัวเองไม่มีความปลอดภัยเลยในชีวิตไม่มีใครมีความรู้สึกดีเลยที่ลงใน3จังหวัดไม่มีเลยเขาอยากได้ให้ของเขามีความมั่นคงท่านประธานครับเรื่องที่2เป็นเรื่องเศรษฐกิจผมอยากบอกท่านประธานเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะเศรษฐกิจใน3จังหวัดเราจะขอจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครลงไปหรอกครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เราทราบกันดีนั้นเศรษฐกิจในบ้านเราขึ้นอยู่กับเกษตรยังดีที่ยางพาราราคาสูงขึ้นยังดีที่ปาล์มราคาสูงขึ้นแต่ถามว่าไม่ว่าจะปาล์มราคาสูงขึ้นเท่าไหร่ยางพาราราคาสูงขึ้นเท่าทำงานไปตัดยางไปตัดท่านจะให้เขากินอะไรครับเพราะฉะนั้นนับ GPP นับไม่ใช่ GDP GPP ใน3จังหวัดไม่ถึง 60,000 บาทนะครับ567อาจจะยาวไกลไปหน่อยนะครับ 55,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก GPP แล้วเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นเยอะมากเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะให้ทางสภาแห่งนี้ได้เล็งปากท้องซึ่งมีความสำคัญที่สุดในมุมมองของผมซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรไปที่ไหนเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะครับถ้าเราดู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานถ้าเราเอาความมั่นคงออกจากชายแดนใต้ไปเหมือนกับสถานการณ์ปกติผมกล้ายืนยันได้เลยครับท่านประธานที่จะวิเศษกว่า3จังหวัดเพราะอะไรครับเพราะเรามีทะเลเพราะเรามีภูเขาเพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติตั้งเยอะตั้งแยะเพราะเรามีชายแดนซึ่งถามว่าทุกคนผมว่าอิจฉาคน3จังหวัดกันหมดเลยเพราะมีพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะมากแต่ปัญหาก็คือใครจะมาสร้างเศรษฐกิจให้เราในเมื่อทุกอย่างมีงบไม่มีใครจะมาครับท่านประธานอันที่3นะครับสังคมและความไว้ใจนะครับก่อนพูดถึงปัญหาสังคมนะฮะผมชวนมองถึงรากฐานการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับการศึกษาเรื่องการศึกษาครับท่านประธาน3จังหวัดเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นการศึกษาที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง3จังหวัดเนี่ยโรงเรียนหลักๆก็คือโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนเค้าเรียกอะไรโรงเรียนที่มีสามัญและศาสนาที่สอนด้วยกันจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนเนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยโรงเรียนปอเนาะท่านต้องแยกก่อนนะครับโรงเรียนปอเนาะกับสถาบันปอเนาะมันเป็นคนละแบบกันโรงเรียนปอเนาะก็คือมีทั้งสอนสามัญแล้วก็มีทั้งสอนศาสนาในวันเดียวกันซึ่งเขาจะแบ่งเวลาแต่โรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนสถาบันปอเนาะเป็นสถาบันกับศาสนาเป็นหลักแต่บางพื้นที่ก็เอาสกรก็เอาการเรียนแบบกศหน่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนใน3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในพื้นที่3จังหวัดไม่มีใครไม่เรียนในมุมมองผมที่บอกว่า

ชลามส่วนใหญ่ที่ก็คือโรงเรียนตาดิกาตาดิกาคือโรงเรียนที่เขาเรียกว่าศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดซึ่งศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดที่ส่วนใหญ่สอนเสาร์อาทิตย์แล้วเป็นเด็กตั้งแต่เด็กป.1ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับการศึกษาในสามจังหวัดทุกท่านทราบดีว่าการศึกษาในสามจังหวัดต่ำที่สุดในประเทศไทยเราจะทำยังไงจะแก้การศึกษาในสามจังหวัดอย่างแรกในสามจังหวัดก่อนว่าการศึกษาสามจังหวัดมีทั้งสองระบบท่านประธานครับผมชวนคิดอีกนิดนึงนะครับหลายๆท่านที่ผมไม่อยากจะพูดถึงแต่ว่าแค่จะบอกว่าหลายๆท่านมีแนวคิดเรื่องของการศึกษาตาดิกาหรือสถาบันปอเนาะว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะเป็นแหล่งบ่มเพาะทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ผมจะบอกท่านประธานว่าไม่ว่าประเทศใดไม่ว่าสังคมแบบใดมีทั้งคนดีคนไม่ดีครับท่านประธานที่เรียนตาดิกาเนี่ยไม่ดีหมดเป็นไปไม่ได้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าคนที่เรียนตาดิกาจันวันโนเองก็เรียนผมเองท่านส.ส. 3จังหวัดทุกท่านเรียนจากตาดิกาทั้งหมดครับตาดิกาเพื่อเรามีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเรามีการปฏิบัติศาสนาได้อย่างถูกต้องแต่ถามว่าผมก็ไม่ทราบปฏิเสธไม่ได้อาจจะมีบ้างแต่ท่านจะเอาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักว่าตาดิกากับโรงเรียนปอเนาะทำให้เป็นปัญหาไม่ใช่ครับผมจะบอกท่านประธานว่าแก้ไขเรื่องของตาดิกาหรือโรงเรียนสถาบันปอเนาะผมว่าง่ายนิดเดียวครับอันนี้ผมเสนอต่อท่านประธานเลยง่ายยังไงวิธีการเนี่ยณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตาดิกาหรือโรงเรียนปอเนาะไม่ได้อยู่ในระบบครับส่วนหนึ่งอยู่ในระบบแต่ส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในระบบถามว่าส่วนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเขาเอาเงินจากไหนครับเขาไปเรียรัยเขาไปหาเขาไปหลายๆอย่างครับท่านประธานถ้าท่านเอาสนับสนุนให้มันอยู่ในระบบแล้วท่านท่าสร้างหลักสูตรเลยครับทำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวเลยว่าจะเรียนตาดิกาต้องเรียนอย่างนี้เรียนปอเนาะเรียนอย่างนี้เอาให้มันเป็นอย่างนี้เลยครับท่านก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ท่านบอกว่าจะแยกนะครับมันก็คงทำกันยากเพราะฉะนั้นผมบอกท่านตรงนี้เลยนะครับวิธีการที่ท่านบอกว่าท่านจะให้ไม่ให้ตาดิกาหรือโรงเรียนสอนศาสนาหรือสถาบันปอเนาะเป็นแหล่งบ่มเพาะเอาขึ้นมาคุมดูแลมันหรือที่ง่ายที่สุดที่ทำได้ก็คือการให้ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนตาดิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ท่านไม่ต้องไปหาเงินจากที่อื่นเลยครับท่านทราบไหมครับปัจจุบันรัฐไม่จ่ายเงินให้กับครูสอนตาดิกามา6เดือนแล้วท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านกมลศักดิ์เพิ่งพูดไปไม่จ่ายมา6เดือนแล้วครับแล้วผมถามว่าท่านไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาจะอยู่ยังไงโอเคแหละในความรู้สึกท่านน่ะเงินเดือน 4,000 บาทมันน้อยมากมันจิ๊บจ้อยมากครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันนะครับว่าถ้าท่านเอาสถาบันปอเนาะเอาโรงเรียนทุกอย่างมาอยู่ในระบบแล้วท่านก็กำกับดูแลแล้วก็สร้างหลักสูตรให้มันเป็นหลักสูตรเดียวมันจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ท่านประธานครับเติมเล็กน้อยนะครับท่านประธานจริงๆแล้วมันมีอีกหลายๆอย่างผมก็ยังอยากให้ท่านสมาชิกหลายๆท่านได้พูดถึงอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานในพื้นที่ซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดีนะครับ

0: ว่าแรงงานในพื้นที่เนี่ยน้อยมากเพราะเราไม่เคยมีอุตสาหกรรมใหญ่ๆตัวๆลงไปวันนี้เราจะทำยังไงให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำแล้วเวลาเราไปฟังในโซเชียลรู้สึกหดหู่นะครับท่านประธานหดหู่เรื่องอะไรครับเอาคนที่เสนอเนี่ยมันเป็น BRN เองท่านรมดอนโดนผมก็โดนท่านกมลศักดิ์ก็โดนไม่ใช่หรอกครับพื้นที่3จังหวัดสงบสุขทุกท่านที่นี่เนี่ยอยากให้พื้นที่3จังหวัดสงบสุขท่านผมเองก็เห็นเป็นระยะเวลามา20กว่าปีแล้วแต่วันนี้เราตกผลึกสักทีครับผมก็เลยอยากนำเสนอสิ่งนี้นะครับเข้าไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ท่านได้พิจารณารายงานที่ผ่านมาที่ผมพูดเบื้องต้นนับว่ารายงานเนี่ยท่านทราบไม่รายงานที่แล้วมาที่ทำในสมัยที่แล้วทำกันถึง2ปีท่านไม่ถึง2ปีครับผมว่ารายละเอียดทุกอย่างมันมีอยู่แล้วในนั้นแค่ท่านเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านอยากจะใส่แล้วก็ให้มันเหมาะสมซึ่งครั้งที่ผ่านมาท่านจตุรนต์ฉายแสงขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านก็เห็นด้วยว่ารายงานที่ผ่านมาเป็นรายงานที่ค่อนข้างดีมากแต่อาจจะมีเรื่องของปัจจุบันเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ส่งไปยังสภานะครับดังนั้นผมเองเนี่ยก็ขอให้ทางสภาแห่งนี้นะครับได้ส่งต่อไปยังกรรมธิการดังกล่าวกรรมธิการข้างต้นนะครับขอบคุณมากท่านประธาน
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตปรึกษาท่านประธานทางธุรการนิดเดียว
2: ผมขอแจ้งก่อนได้ไหม
1: น่าจะเรื่องเดียวกันไหมครับท่านประธานใช่คร
2: ับ เดี๋ยวผมแจ้งก่อนเรียนท่านสมาชิกครับเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าที่เราจะมาสู่ยตินี้แล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้แล้วและที่สำคัญทุกยุคทุกสมัยก็พูดแต่เรื่องนี้มาตลอดยติวันนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติผมจะให้ฝ่ายเลขาได้สรุปความเห็นของท่านผู้อภิปรายถ้าท่านมีประเด็นเสนอแนะหรือเป็นประเด็นต่างๆเพื่อเสนอแนะไม่ว่าสภาที่ส่งหรือตั้งกรรมาธิการวิสามัญหรือการสภาแต่ความเห็นของท่านสมาชิกในวันนี้จะได้สรุปเพื่อเสนอเพื่อถ้างั้นจึงขอประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กล่าวจะได้มีประโยชน์ในสภานี้ครับเชิญท่าน
1: ณทูตครับณทูตบัวประทุมแน่นอนครับท่านประธานครับ
2: เชิญครับ
1: ท่านประธานครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมณทูตบัวประทุมนะครับในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสาขบคุณท่านครับท่านครับเนื่องจากว่าเราสับสนในขั้นตอนหลายอย่างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะปรึกษาท่านก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่เตรียมจะเสนอยติด่วนได้วาจาอีก5ท่านด้วยกันนะครับก็คือท่านกมลศักดิ์ท่านอามินท่านจตุรนต์ท่านอภิสิทธิ์และท่านณัฐพงศ์เนี่ยยังอยู่ในห้องประชุมธรรมเนียมปฏิบัติที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ครับก็คือจะให้แต่ละท่านเนี่ยได้เสนอหัวข้อหรือยติก่อนแล้วมีการรับรองก่อนแล้วค่อยมาอภิปรายทีหลังนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ของท่านสกฤตยาเนี่ยท่านทำถูกต้องทั้งหมดอันนี้ผมชื่นชมเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเดินในลักษณะแบบนั้นต่อก็คือให้แต่ละท่านเสนอหัวข้อมีผู้รับรองให้ถูกต้องก่อนแล้วมาเสนอรายละเอียดหรือจะให้แต่ละท่านเสนอไปทีละท่านไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะเกิดผิดพลาดขั้นตอนตรงไหนก็สุดแล้วแต่ท่านประธานจะกรุณาวินิจฉัยเพื่อให้เราเดินหน้าเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต่อได้ครับกราบขอบคุณครับ
2: ครับประเด็นที่ผมให้ท่านสากิยาเสนอก่อนก็คือเป็นการเสนอให้หยิบยกยัตติให้หยิบยกขึ้นมาต่อไปผมก็จะได้ดำเนินการตามที่ท่านณัฐวุฒิเสนอเมื่อกี้ยกเว้นมติก็ยัตติของท่านอภิสิทธิ์ที่ท่านเสนอเป็นรายละอักษรมา

0: ก็คงเป็นตามนี้นะครับต่อไปมียติ
1: ท่านผมถูกสอบถามเรื่องยติว่าตกลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือเนี่ยก็ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เสนอเป็นหนังสืออยู่นะครับซึ่งก็จะเสนอด้วยวาจาในวันนี้แต่จะให้ยติที่เป็นหนังสือเนี่ยยังคงอยู่ในระเบียบวาระต่อไปครับ
0: ได้ครับ
1: ก็อยากจะ
0: ครับครับต่อไปเชิญท่านกมลศักดิ์ปิยะมะได้เสนอชื่อยติครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่ศักดิ์ปิยะมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติด้วยปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้นะครับทางพรรคประชาชาติและก็ผมเองในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จึงขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเสนอแนวทางแก้ไขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองครบครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับต้องขอบคุณทางสภาแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่ากว่าจะได้อภิปรายเราใช้เวลาพอสมควรในสภาแห่งนี้เพื่อจะมาความเดือดร้อนของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ประธานท่านประธานได้กราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานก็อยู่ในสภาแห่งนี้มานาน
0: ท่านกมลศักดิ์ครับขออภัยครับผมอยากให้ท่านเสนอชื่อแล้วก็มีผู้รับรองครบก็จะถือว่ายติถูกบรรจุแล้วก็ต่อไปท่านเสนอแล้วต่อไปท่านก็แถลงเหตุการณ์และหลักการเหตุผลแล้วก็อภิปรายเหมือนท่านศักดิ์ยาเมื่อกี้นะครับขอให้ยติจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดยติเท่าไหร่ที่จะเสนอด้วยวาจานะครับขอไป
2: ตกลงนั่งก่อนค่อยอภิปราย
0: ใช่ครับ
2: ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับนึกว่าจะรับรองเสร็จแล้วอภิปรายเลยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ขออนุญาตครับต่อไปท่านอามินมายูโซครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายอามินมายูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าทำครับขอเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนทุกระบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ผู้รับรองครบครับต่อไปเชิญท่านจตุรน
4: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอเสนอยติด่วนด้วยวาจาดอนพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหตุผลโดยย่อมากๆก็คือดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในระยะหลังๆนี้โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมเหตุการณ์หลายสิบเหตุการณ์เกือบร้อยเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยมีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายในเรื่องนี้สภาจึงควรจะศึกษาข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้ใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อไปจึงขอเสนอยติด่วนด้วยวาจาขอผู้รับรองครับ
0: ครับผู้รับรองครบครับต่อไปท่านอภิสิทธิ
1: ์ท่านประธานที่เคารพครับกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปไตยเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์วงจรความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบใหม่พุทธศักราช2569ครับขอผู้รับรองครับ
0: ครับผู้รับรองครบครับต่อไปเชิญท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
5: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา

0: เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างสันติภาพคืนความปลอดภัยและความปกติสุขให้แก่ประชาชนและส่งให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฎหมายไปพิจารณาดำเนินการครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองครบครับมีท่านใดที่จะเสนอญัตติอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นญัตติที่เสนอในทำนองเดียวกันเราก็จะท่านกรวีเชิญครับ
2: ท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานครับพอดีเข้าใจว่าในยัตติเนี่ยนะครับมียัตติที่อยู่ในทํานองเดียวกันอีกหลายยัตติที่ท่านประธานเนี่ยได้กรุณาบรรจุระเบียบวาระไว้แล้วซึ่งมีอยู่ 3-4 ยัตตินะครับเดี๋ยวก็อาจจะรบกวนหารือกับท่านประธานได้ไหมครับว่าถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราสามารถที่จะรวมแล้วก็พิจารณาในคราวเดียวกันเลยได้หรือไม่นะครับส่วนเป็นรายละเอียดว่ามียัตติไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนทางกับท่านประธานสักนิดนึงได้ไหมครับเพื่อความถูกต้องนะครับ
1: เอาทํานองเดียวกันกับท่านของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ท่านก็ลุกขึ้นเสนอเลยได้ครับ
2: ได
1: ้แล้วจะได้รู้ว่าเป็นยัตติทํานองเดียวกันหรือไม่จะได้รวมพิจารณาแบบเดียวกันหรือไม่นะครับฉะนั้นก็เอายึดของท่านอภิสิทธิ์นะครับทีนี้ครับมีผมถึงถามว่าท่านใดอยากมีท่านใดเสนออีกก็มีไหมฮะมีท่านรอมฎอนบัญจอครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมรอมฎอนบัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอญัตติและถูกบรรจุเอาไว้ในระเบียบวาระอยู่แล้วครับคือญัตติที่ชื่อเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีครับผมเสนอเอาไว้แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระครับผมจะขอสงวนสิทธิ์นะครับท่านประธานให้แยกการพิจารณานะครับเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์เร่งด่วนในเวลานี้ครับความตั้งใจผมก็อยากจะให้ที่ประชุมมีหาระยะยาวครับก็เห็นด้วยกับเพื่อนหลายท่านนะครับแต่ว่าน่าจะต้องมีจุดเน้นที่แตกต่างกันครับก็เลยอยากจะขอแยกยัตติของผมออกไปครับคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกท่านอภิสิทธิ์ครับ
1: คือผมจะฟังยัตติก่อนเสร็จแล้วก็จะถามว่ายัตติใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องทํานองเดียวในคราวเดียวกันถ้าที่ประชุมเห็นด้วยก็จะได้พิจารณาในคราวเดียวกันส่วนถ้าที่ประชุมเห็นว่ายัตติไม่ใช่ทํานองเดียวกันก็จะแยกพิจารณาอย่างที่ท่านก็ต้องฟังยัตติก่อนว่าท่านแถลงหลักการเหตุผลอย่างไรนะครับเชิญท่านต่อไปครับมีของท่านจตุรนต์ของท่านเสร็จแล้วของท่านทวีครับของท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านอยู่ไหมฮะท่านอยู่เชิญครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานแทนท่านพันตำรวจทวีสอดส่องนะครับเนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับเนื่องจากท่านพันตำรวจทวีสอดส่องได้ยื่นยติขอให้สภานะครับตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับเกี่ยวกับปัญหาในทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เนื่องจากว่ายัตติของท่านพันตำรวจทวีสอดส่องเนี่ยเป็นยัตติเพื่อให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญ นะครับแต่ว่าในวันนี้ยัตติด่วนด้วยวาจาเราไม่มีให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญนั้นของท่านพันตำรวจทวีสอดส่องจึงขอแยกออกไปครับไม่รวมครับ
1: เดี๋ยวค่อยพิจารณานะครับว่าเมื่อท่านแถลงเสร็จแล้วว่าเหตุหลักการและเหตุผลถ้ามันคล้ายกันก็พิจารณาร่วมกันได้ส่วนว่ายติถ้าท่านก็สามารถเสนอตั้งกรรมการวิสามัญได้กรรมาธิการวิสามัญได้นะครับต่อไปท่านของท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเนื่องจากเมื่อสักครู่ได้แจ้งทางเลขาไปแล้วครับว่า

0: คงยติไว้เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับท่านรอมฎอนครับไม่นำมารวมกัน
1: สรุปว่าท่านไม่เสนอยติ
0: ไม่เสนอครับแล้วก็ยังคงไว้เหมือนเดิมในลำดับเหมือนเดิมครับ
1: ถ้าไม่เสนอยติถ้าเป็นเรื่องหน้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถหยิบมาพิจารณาได้นะครับมันถูกพิจารณาไปแล้วท่านที่ประชุมต้องพิจารณาเรื่องนี้นะครับครับมันเป็นไปตามข้อบังคับนะครับเพราะว่าเราจะหยิบเรื่องที่เราปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นญัตติไปแล้วเรานำมาพิจารณาใหม่ไม่ได้ครับมันจะเสียโอกาสนะครับครับก็ผมก็ปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับดังนั้น
2: ท่านประธานครับตอนก่อนจะดังนั้นขอประทานโทษท่านประธานอย่างยิ่งณัฐวุฒิครับผมขออนุญาตท่านประธานปรึกษาท่านประธานไปยังท่านเลขาด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการอภิปรายยติเรื่องน้ำท่วมนะครับท่านสมาชิกท่านพูดถึงว่ามียติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยอีก3ยติด้วยกันอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นนะครับก็คือยติแม่น้ำผมทีนี้ท่านประธานณขณะนั้นเนี่ยเป็นประการใดผมก็ยืนยันว่าของผมเนี่ยเนื้อหาก็ไม่ใช่ทํานองเดียวกันนะครับรายละเอียดก็ไม่ใช่ทํานองเดียวกันเป้าหมายก็ไม่ใช่ทํานองเดียวกันผมก็ใช้คําว่าสงวนเอกสิทธิ์ขอแยกการพิจารณาท่านประธานวันนั้นท่านก็วินิจฉัยว่าเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องมารวมกันครับฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานได้มั้ยครับว่าณวันนี้เนี่ยเราพิจารณาสถานการณ์ชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าส่วนประเด็นเรื่องสันติภาพใหญ่คล้ายกันอีกประมาณ 3-4 ยติก็ขอแยกการพิจารณาเฉพาะยติด่วนด้วยวาจาแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันเมื่อถึงระเบียบวาระการพิจารณาครับท่านประธานครับ
1: เรียนท่านสมาชิกครับถ้าเป็นไปตามข้อบังคับที่64เนี่ยเราถ้าเป็นเรื่องเดียวกันถึงแม้ว่าไม่สมมุติเป็นเรื่องของวิกฤตการวิกฤตของบัตรปลายแดนภาคใต้ที่เกิดขณะนี้ถึงท่านจะตั้งกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือส่งยติมันก็เป็นพูดในเรื่องเดียวกันคือวิกฤตเดียวกันส่วนเรื่องน้ำที่เราพิจารณาในสับเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับมันคนละเรื่องส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นระบบนะครับท่านอวุธครับอันหนึ่งเป็นระบบเราก็แยกพิจารณาได้นะครับแต่ขณะนี้นี่เรากำลังพิจารณาฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้ามียติถ้าท่านเสนอแล้วเนี่ยถ้ายติมันไปทำนองเดียวกันก็สามารถรวมพิจารณาในคราวเดียวกันได้ถ้าไม่ไปในทํานองเดียวกันก็ยตินั้นก็จะแยกพิจารณาต่างหากนะครับ
3: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
3: ที่ครบกับผมอรรถกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมครับก็ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกนะครับท่านส.ส.อามินมะยูโซได้มีความตั้งใจในการเสนอยติด่วนด้วยวาจาในวันนี้นะครับเผอิญเนี่ยมันมียติของพรรคกล้าธรรมที่เสนอโดยท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผมยังยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาจะคล้ายกันเนี่ยแต่วัตถุประสงค์ปลายทางเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรให้เสียเวลานะครับผมเชื่อว่าในความแตกต่างกันของวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางเนี่ยก็สามารถจะวกกลับมารวมได้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าท่านอามินมะยูโซเนี่ยวันนี้ต้องการที่จะอภิปรายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในยติด่วนของท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านจะอภิปรายในตั้งแต่อดีตเป็น10 20 30ปีที่ผ่านมารวมถึงรากเหง้าของปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับขอท่านอามินว่าเพราะท่านอามินหมายจากท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะนำเสนอยติด่วนของท่านธรรมนัสหรือไม่นะครับก็ขอท่านอามินเป็นตัวแทนในการขออนุญาตท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: คือผมเรียนอย่างนี้

0: วันนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่เสนอแต่ว่าเวลายัตติที่ท่านคาอยู่นี้ถูกพิจารณาไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยิบยกมาพิจารณาได้อีกเพราะเรื่องมันได้พิจารณาแล้วดีกี่ปีเราก็พูดได้ในวันนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เราก็พูดได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสมความมุ่งมั่นปรารถนาของทุกท่านกรุณายอมเพื่อการทำงานสภามันจะได้ราบรื่นครับถ้างั้นเราก็จะติดเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนว่าท่านจะเสนอถ้าท่านจบแล้วจะเสนอให้รัฐบาลไปพิจารณาตามข้อเสนอหรือจะตั้งคณะกรรมการหรือจะมอบคณะกรรมการผมว่าวิปทั้งสองฝ่ายไปหารือกันไม่ดีเลยครับถ้างั้นเราจะต้องตั้ง อีก3ยติก็จะมาเสนออีกก็เรื่องเก่าๆซึ่งเราเองก็มีเรื่องที่จะต้องพิจารณากฎหมายอีกจำนวนมากฉะนั้นการใช้เวลาในห้องประชุมก็ต้องให้มันเกิดประโยชน์จริงๆผมก็เชื่อว่าประชาชนเขาก็จะเห็นเพื่อประเทศชาติผมก็หวังว่าทุกท่านก็หวังดีกับประเทศชาติกันหมดนะฮะแต่ว่าทำยังไงให้เกิดประโยชน์นะครับงั้นเชิญท่านอามินก่อนครับท่านอามินท่านได
1: ้ขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายอามินมายุโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมครับขอเสนอแทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนขอบพระคุ
0: ณครับผู้ปกครองครบครับเมื่อกี้ท่านสาธิตท่านมีประเด็นใดฮะเมื่อกี้เชิญ
2: ท่านประธานครับสั้นๆยติที่เพื่อนสมาชิกประสงค์ที่จะแยกไปเนี่ยแล้วก็ถ้าพิจารณายตินี้ไปแล้วยตินั้นจะเสนอไม่ได้เนี่ยผมเพียงแต่เปิดดูข้อบังคับการประชุมผมหาไม่เจอฮะที่มีก็คือข้อ65ไปแล้วตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหลักการเดียวกันจะนำขึ้นไม่ได้ก็บังคับเฉพาะสมัยคงค้างอยู่เนี่ยผมคิดว่าสามารถนำขึ้นพิจารณาได้อาจจะในสมัยต่อไปก็ได้ครับ
0: ผมก็ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานะครับว่าในข้อ64นี่ประเด็นที่กลับมาพิจารณาอีกไม่ได้ในข้อที่จริงมันก็ควรเป็นแบบนั้นถ้างั้นเราก็จะเอาเรื่องเก่าๆมาวนเวียนซ้ำซากอยู่เนี่ยดังนั้นผมเพื่อความเรียบร้อยครับขอความร่วมมือจริงๆครับขอความร่วมมือจริงๆเราจะได้ประชาชนจะได้เห็นว่าเราทำงานจริงๆนะครับจะได้ไปเรื่องอื่นนะครับเชิญต่อครับท่านณัฐพงศ์ครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน
3: ท่านประธานครับลำดับการอภิปรายผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายของผู้เสนอญติหรือเปล่าครับ
0: โทษทีผมจบผมได้ผมถึงบอกว่าผมถึงขั้นตอนว่ามีญติใดที่ทำนองเดียวกันที่จะเสนออีกไหมผมถึงขั้นตอนนี้ถ้าหมดญติที่จะเสนอได้อภิปรายตามลำดับนะครับ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
0: เชิญครับ
4: ท่านประธานครับผมรมดอนปัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้ฟังคำวินิจฉัยของท่านประธาน

ท่านประธานครับทุกสมัยแกนะครับท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้40กว่าปีเนี่ยนะครับก็คงได้รับฟังได้ยินและก็รับรู้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมาหลายท่านบอกว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่สงบ22ปีแต่ผมในฐานะที่อยู่ที่นั่นนะครับเกิดที่นั่นผมจำความได้ว่ามาจำความได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วมานานยุคก่อนนู้นนะครับเดี๋ยวนี้เรารู้จักในนาม BRN ปูโรใหม่ BNPP หรืออีกหลายๆกระบวนการทางฝ่ายรัฐเองมองว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบและก็อยู่ตรงข้ามกับรัฐผมคงไม่ลงลึกถึงสภาพปัญหาว่ามันมาจากอะไรแต่บางทีนะครับว่าปัญหา3จังหวัดเป็นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดจากมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองความยุติธรรมศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันท่านประธานครับผมจะลงเฉพาะโฟกัสไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในเดือนสิงหานี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อวันที่20มีนา2569ในฐานะคนที่อยู่พื้นที่นะครับเคยนาแล้วก็เป็นส.ส.มา3สมัยเคยเสนอต่อสภาแห่งนี้หลายครั้งสมัยแรกตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมได้อ่านยุทธศาสตร์ชาติผมได้อภิปรายงบประมาณตามแผนบูรณาการมาโดยตลอดเสนอความเห็นต่อสภาแห่งนี้บ่อยครั้งไม่ใช่ผมคนเดียวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสายเสนอแนวทางเสนอแนะไปยังรัฐบาลฝ่ายบริหารทุกครั้งบ่อยครั้งด้วยผมเองจงถูกตราหน้าเป็นส.ส. 3จังหวัดไม่พูดถึงภาคอื่นเลยผมก็ยอมกมลศักดิ์ขึ้นทีไรพูดแต่3จังหวัดกมลศักดิ์พูดทีไรพูดแต่ความไม่เป็นธรรมแต่ต้องพูดเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะผมยังไม่เห็นการนำไปสู่การแก้ไขเป็นรูปธรรมปัญหา3จังหวัดมันมาจากเงื่อนไขแต่เรายังไม่ยอมลดเงื่อนไขแถมขนาดนี้นะครับผมอยู่พื้นที่ผมมีความเงื่อนไขมันไม่ได้ลดลงแต่มันกำลังก่อตัวบางทีเวลาเกิดเหตุการณ์นี่นะครับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานให้สัมภาษณ์ทีไรสาเหตุมองฝั่งตรงข้ามมาโดยตลอดเกิดเหตุการณ์เผาร้อยกว่าจุดเพราะอะไรครับเกิดจากความไม่พอใจที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะอะไรครับเป็นเรื่องของเถื่อนมั่งของผิดกฎหมายมั่งอันนี้ยอมรับว่ามีจริงแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจนสเปะสปะไปหมดเราเกิดเหตุการณ์ที่ไรมีข่าวบอกว่านี่จะเป็นวันชาติอินโดนีเซียวันเมเดก้าก็จะมีนั้นแต่เราไม่ได้หันมามองเราไงครับสำคัญที่สุดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันมามองคน3จังหวัดที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนท่านประธานครับคิดรู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีกับรัฐมีความรู้สึกแย่กับการปกครองมีความรู้สึก

มันก็เลยมีความคิดแล้วก็แสดงออกด้วยการกระทำ3อย่างนี้ครับท่านประธานครับการแสดงออกด้วยการกระทำมันก็มีหลายอย่างบางคนก็แสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรงตอบโต้อำนาจรัฐก็ต้องยอมรับว่ามีจริงพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขทำให้เกิดความคิดความรู้สึกและแสดงออกสำคัญนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคงเองผม ดีใจด้วยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาฟังด้วยจะทำยังไงให้ลดเงื่อนไขจริงสักทีจะทำยังไงสิ่งที่มีการนำเสนอฝ่ายการเมืองได้แล้วก็นำไปปฏิบัติบอกว่ามันมีความอุ่นอึมครึมมีความรู้สึกแย่มาเป็นปีเพราะว่าเงื่อนไขเหล่านี้มันกำลังก่อตัวใหม่บางทีเงื่อนไขเดิมมันยังไม่สลายแต่ด้วยคำพูดนะครับด้วยคำพูดของมั่นคงเองไปสร้างเงื่อนไขจนนำไปสู่ไงครับปัญหา3จังหวัดส่วนหนึ่งคือการสงครามยิงแย่งชิงมวลชนรัฐต้องคิดจุดสำคัญทำไงให้ชาวบ้านอยู่กับรัฐทำไงให้ความร่วมมือกับรัฐแต่ตอนนี้ท่านประธานเชื่อไหมครับผมฟังกับชาวบ้านผมพูดสะท้อนให้ฟังท่านผู้มาร่วมฟังวันนี้ก็หลายท่านอาจจะอยู่ด้วยในกรรมธิการความมั่นคงทำไมเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่นะครับตอนนี้นะท่านประธานครับผมนี่นะครับเขาพูดยังไงครับชาวบ้านครับเขาว่าโชคดีที่โดนกับแวร์โดนกับผมเนี่ยที่ผมรอดชีวิตความจริงอีกด้านจะได้คืออะไรครับอย่างที่ทราบเป็นข่าวท่านประธานก็ทราบดีตอนแรกเกิดกับผมเนี่ยโยนไปโยนมาว่า BRN ทำมั่งฝ่ายตรงข้ามท้ายคำตอบสุดท้ายพระผู้เป็นเจ้าอยากให้ความจริงปรากฏก็จับได้ว่าเป็นอดีตทหารเป็นกรมของราชการพอเกิดภาพนี้ขึ้นมามันย้อนกลับไปอดีตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิบเหตุการณ์ในพื้นที่ชาวบ้านพูดนะครับสะท้อนให้ฟังนะครับวันนี้เขาว่าไงครับอ้าวและก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่เหตุการณ์พวกนี้ทำด้วยหรือเปล่ามันมีภาพสองภาพว่าเป็นรัฐธรรมด้วยในพื้นที่ผลเป็นยังไงครับผลก็คือเสียมวลชนชาวบ้านไม่ไว้วางใจอำนาจรัฐนี่ผมยกตัวอย่างและสิ่งที่ไปต่ออะไรครับผมไม่ต้องเอาเคสอื่นเป็นตัวอย่างเลยครับเอาเคสผมนี่แหละเป็นตัวอย่างพอปรากฏตัวละครขึ้นมาว่าจนถึงวันนี้ชาวบ้านตั้งคำถามต่อและใครเป็นผู้บงการไม่เฉพาะผมถามนะครับชาวบ้านถามและกระบวนการต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันสื่อโซเชียลมันไปเร็วมากชาวบ้านรับรู้ท่านอย่าไปดูถูกคน3จังหวัดตอนนี้ว่าไม่มีการศึกษาเขารู้นะครับแต่เขาไม่กล้าพูดอำนาจรัฐสำคัญตอนนี้ท่านทำไงให้พี่น้องประชาชนไว้ใจเชื่อใจอำนาจรัฐนราธิวาสมากกว่าจังหวัดอื่นหรืออาจจะต่างกันไม่มากผมอยากให้ท่านลองทบทวนดูนะครับว่าถ้ายังเอาการปฏิบัติงานที่ใช้ความรุนแรงเป็นครับ

เหตุการณ์มันจะบานปลายมากกว่านี้พี่น้องประชาชนจะไม่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะไม่เชื่อใจรัฐสิ่งที่ผมอยากนำเสนอท่านประธานครับมันมีหลายประเด็นหลายเรื่องมากนะครับในเรื่องของความไม่เป็นธรรมนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่22กับนายซอและดอเลาะนี่นะครับผมมีความรู้สึกว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงเองนี่นะครับไม่ฟังเสียงสสเลยไม่ฟังฝ่ายการเมืองเลยติดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ1บัญชีรายชื่อที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าวร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏมาก่อนรวมตัวกันมากขนาดนี้พร้อมเพรียงกันแถลงข่าวเรียกร้องขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าพอฝั่งชาวบ้านท่านประธานครับเขาเสียหายที่ถูกยิงส่วนทางฝ่ายหน่วยความมั่นคงทางแม่ทัพเองก็ยืนยันว่ามีฮอลาดตระเวนแต่ไม่ได้ยิงเราจะปล่อยให้ข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ใน 2-3 จังหวัดอีกถ้าไม่รีบคลี่คลายถ้าไม่กล้าผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีความหวังสงสารพี่น้องครับในเรื่องความเป็นธรรมอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นชนชั้นสองอย่าให้มีความรู้สึกว่าเวลากับพี่น้องประชาชนคุณ 100% ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่เวลาคุณพลาดขึ้นมาคุณไม่ยอมรับต้องการปกป้ององค์กรผมสะท้อนนะครับเขาพูดยังไงครับกลัวเสียหน้ากลัวองค์กรเสียหายแต่ไม่กลัวเขามีความรู้สึกว่าไม่แคร์คนพี่น้องมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะคิดยังไงก็ช่างเอาตัวเองให้รอดก่อนตัวเองไม่ได้กระทำทั้งที่กระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันยังคงเป็นการบ้านข้อใหญ่เลยครับเขาบอกว่าไงครับตัวแทนของเขาที่เข้าเลือกคุณยังยิงเลยตัวแทนที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาตัดวงจรเสียงสะท้อนของชาวบ้านเลยผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านประธานครับจุกอกครับมันพูดไม่ออกฮะท่านประธานครับยอมรับความจริงเถอะครับนี่ผมพยายามบอกให้มองเราไงครับผมพยายามบอกท่านประธานให้ฝ่ายบริหารอย่าไปมองว่าใครทำเพราะถ้าตรงไหนมั่งเราไปสร้างเงื่อนไขอะไรบ้างความไม่เป็นธรรมมันมีอีกหลายประเด็นหลายเรื่องผมเคยเสนอสภาแห่งนี้เวลาพูดมากๆหาว่ากมลศักดิ์เนี่ยเป็นโจรอีกท่านไม่เคารพเสียงสะท้อนของชาวบ้านเลยกระบวนการ IO ตอนนี้ก็แรงมากในพื้นที่ประการกระทรวงกลาโหมครับช่วยเพลาๆหน่อยครับ IO ของกรมน.นะครับมีผีครับใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วมากล่าวหาแล้วไปสู้ชั้นศาลเลยครับหลายๆท่านเป็นผู้นำใน3จังหวัดเป็นออกเสียงสะท้อนในพื้นที่ไม่ถูกยิงก็ถูกกล่าวหาว่าเป็น BRN

ให้อยู่ยังไงครับทนายความผมเป็นทนายความกฎหมายบังคับว่าคดีความมั่นคงอัตราโทษตลอดชีวิตต้องมีทนายความผมอาสาไปว่าความช่วยเหลือเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่าหนีกลับมาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่าไปนู่นอย่าไปนี่กลับมาสู้คดีรัฐก็ไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายอะไรผมแจ้งมาสู้ตามกระบวนการที่เป็นจริงก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทนายโจรพอมาขยับมาเป็นสมาชิกสภาแต่ปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมของพี่น้องใน3จังหวัดก็หาว่าเป็นโจรแล้วยังถูกลอบยิงอีกแล้วจะอยู่ยังไงอันนี้ผมสะท้อนมันสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขปัญหาใน3จังหวัดยังคงอยู่และยังก่อตัวอยู่อีกถ้ายังปล่อยอยู่อย่างนี้ผมอันนี้นะครับกล้าแต่ผมไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตัดสินใจเอง 100% หรือเปล่าในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อยที่สุดคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องเอาคนที่อยู่ที่นั่นนานๆเขาเข้าใจอัตลักษณ์วัฒนธรรมไม่ใช่สัมภาษณ์เหมารวมตาดีกาปอนอกเป็นแหล่งบ่มเพาะ22ปีผ่านไปก็ยังคงอยู่อย่างนั้นมันสะท้อนให้เห็น 500,000 กว่าล้านศูนย์เปล่ายิ่งชัดเข้าไปอีกครับว่ายุทธศาสตร์แห่งชาติที่จะแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่า2570เหตุการณ์จะสงบตอนนี้บอกได้เลยยุทธศาสตร์ชาติ3จังหวัดล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะปี70จะถึงเนี่ยมันไม่มีทางลดลงแล้วฝ่ายกรมน.ฝ่ายทหารเพิ่งประชุมเสร็จหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่บุเกซามีว่ายังไงก็ถอนทหารไม่ได้ในปี70เพราะตามยุทธศาสตร์ชาติปี70บอกว่าจะให้กองกำลังอส.ฝ่ายปกครองตำรวจท้องที่ดูแลกันเองแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงปี70ประชุมแล้วครับว่าถอนไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับแค่ประเด็นความไม่เป็นธรรมก็พอแล้วฮะอยากให้เคารพเสียงตัวแทนของพี่น้องประชาชนด้วยครับอยากให้เคารพเสียงของพี่น้องที่ทำงานภาคประชาสังคมหนักเขาเป็นโจรเลยครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาจะไม่มีที่พึ่งครับไปพึ่งกับทหารที่อยู่ในพื้นที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้มน.มีอำนาจมากที่สุดฝ่ายปกครองตำรวจก็ต้องฟังฝ่ายทหารยิ่งนานนานกลายเป็นทหารนำหมดแล้วครับตอนนี้ครับการเมืองไว้ทีหลังครับสชาวบ้านเข้าเลือกสสเพื่อเป็นตัวแทนของเขามาสะท้อนเสียงให้ฟังครับเขาอย่างน้อยที่สุดในหลายๆเรื่องฟังเสียงของการเมืองด้วยครับใช้เวลาหน่อยครับวันนี้เพราะว่าถือโอกาสอยากความรู้สึกที่ได้รับรู้จากพี่น้อง500,000กว่าล้านครับท่านประธานการศึกษาก็ยังต่ำเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่อันดับท้ายของประเทศปี2528ในตำบลผมมีคนใน3จังหวัดที่จบม.6มาเรียนมหาลัยที่กรุงเทพ3คน3คนผมเป็นคนเดียวที่เรียนนิติศาสตร์ตอนนั้นหมายที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาได้บ้าง

แต่ตอนนี้นะครับมีน้องๆเยาวชนน้องๆกลุ่มสตรีขวายคว้าเรียนนิติศาสตร์จบมาพอหลายแล้วรัฐมองยังไงครับมองว่าเนี่ยคนที่พื้นที่ที่เรียนกฎหมายจะกลับมาสู้กับรัฐน่าเห็นใจไหมครับทำอะไรก็ผมไม่ได้พูดเองครับมีความรู้สึกว่ามันเป็นคนดียากมากตอนนี้นะครับ3จังหวัดส่งลูกไปเรียนปนหาว่าเป็นพวกเบี้ยไปถูกบ่มเพาะก่อความไม่สงบอีกผมเห็นใจคนจริงที่มีครับไม่ใช่ไม่มีครับตาดีกาก็เหมือนครับยากริยาก็พูดเมื่อกี้การศึกษานะครับตาดีกาพูดมาตลอดที่ผมเป็นส.ส.นี่นะครับเราเรียกร้องจนกระทั่งได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจนกระทั่งได้อาหารกลางวันแต่สิ่งที่ผมพูดตลอดก็คือค่าตอบแทนเมื่อวานผมครูพูดปรึกษากับท่านประธานแจ้งในที่ประชุมสภาว่าค่าตอบแทนตาดีกา6คนรวมถึงไม่เกิน 20,000 ประมาณ 24,000 บาทเนี่ยค้างมา3เดือนและไม่ใช่ครั้งเดียวครับที่ค้างเป็นมาตลอดปีงบประมาณค้างตลอดผมพูดมาหลายครั้งในสภาแห่งนี้เกือบเขาบอกว่าไงครับรองบประมาณใหม่ทำไมล่ะครับค่าตอบแทนอื่นหน่วยงานอื่นไม่เห็นมีต้องรองงบประมาณท่านจัดสรรให้เลยแต่ทำไมกับตาดีกา3จังหวัดเอาไว้ทีหลังมันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่ทราบว่าท่านฝ่ายบริหารทราบแต่ถ้าท่านทราบลดเงื่อนไขเถอะครับผมเสนอต่อสภาแห่งนี้ว่าถ้าท่านต้องการชนะใจนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยตาดีกามี 2,000 กว่าโรงอยู่ประจำมัสยิดแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลมีหมู่ทุกหมู่บ้านท่านไปดูแล้วไม้กระดานไว้บอร์ดไม่มีหรอกครับยังเป็นช็อกมั่งครับดีๆครับเอามาทำทางมะพร้าวก็มีครับแต่ก่อนไม่มีอาหารกลางวันขายขวดขายเลี้ยงปลามาทำอาหารเขาตอนนี้ยังดีที่สิ่งต่างๆหลายอย่างอุปกรณ์การเรียนการสอนพูดมาไม่รู้กินทั้งเป็นหน้าที่กลัวถูกเป็นที่บ่มเพาะเหรอครับผมก็ผ่านตาดีกามาอบต.ในพื้นที่เทศบาลได้ครับผิดไม่ผิดพ.ร.บ.เดี๋ยวสต.มาสนับสนุนตาดีกาผมเสนอให้มีการแก้ไขลองดูสิบ้างที่ให้อบต.สามารถสนับสนุนตั้งงบประมาณได้ก่อนได้ให้เทศบาลดูแลตาดีกาได้โดยไม่ผิดกฎหมายช่วยหน่อยเถอะครับเนี่ยอันเก่าก็ยังไม่แก้แล้วอันใหม่มันก็โผล่มาปอเนาะก็เหมือนกันที่ผมต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับตอนนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเคยให้สัมภาษณ์ผมฟังมากับหูและหลายท่านก็คงฟังไอ้เรื่องตาดีกาปอเนาะเป็นแหล่งบ่มเพาะมันสมัยไหนแล้วครับยังกลับมาพูดใหม่อีกแล้วมาพูดอีกจนบอกแบฝอกิตจะนอดแบเนาะและพวกเราจะอยู่ยังไงแบถูกเราหาตลอดทำไมไม่

0: ปนก็มีหลายส่วนที่เขาต้องการเสนอมาเสนอปัญหาสถาบันปนสมาคมปนให้แก้เพราะมีหลายเรื่องที่เขาต้องการให้แก้กฎระเบียบการแก้ไขเนี่ยสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมจะถ้าท่านทำได้สมัยนี้ท่านซื้อใจชาวบ้านได้เลยครับเงื่อนไขประธานครับผมคงใช้เวลาพอสมควรและมีเพื่อนสมาชิกอาจจะนำเสนอปัญหาอีกให้ทางฝ่ายบริหารฝ่ายความมั่นคงนะครับไปแก้ไขผมอย่าสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับทางออกระยะยาวนี้นะครับก็คือกระบวนการพูดคุยสันติภาพความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินท่านต้องรีบดำเนินการให้ชาวบ้านพูดง่ายๆพี่น้องผมที่บ้านเขาปรับตัวได้แล้วตูมขึ้นมาจนชินแต่ปากท้องยังเหมือนเดิมนะครับผมยังสนับสนุนพรรคประชาชาติเรายังสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่เป็นทางการนะครับตั้งแต่ปี2556แต่ล้มโต๊ะทุกครั้งเพราะเสถียรภาพเราไปยึดติดกับการเมืองแล้วการเมืองบ้านเราก็ทราบกันอยู่เสถียรภาพเป็นไงครับอยู่ไม่ครบวาระก็ไปใช่แล้วโต๊ะก็ล้มตามนี่คือโจทย์สำคัญที่ต้องคิดจะทำไงให้มันต่อเนื่องไม่ต้องอะไรแล้วครับถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามผมก็ไม่คุยเดี๋ยวก็ไปแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปและที่สำคัญที่สุดผมว่ารายงานของที่ท่านจตุรนเป็นประธานเมื่อสมัยที่แล้วผมเป็นหนึ่งในเจ้าของยติที่ยื่นเข้าไปว่าให้ศึกษาว่าที่ศึกษาให้กระบวนการพูดคุยที่ผ่านมาทำไมมันถึงล้มเหลวเพราะอะไรแล้วมาศึกษาดูแล้วมาแก้ไขประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้ฝ่ายตัวแทนของประเทศไทยที่ไปคุยไปอีกต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องทั้งประเทศด้วยครับต้องทำความเข้าใจกับคนภาคใต้ส่วนบนคนภาคกลางคนภาคอีสานคนภาคว่าจำเป็นต้องหาทางออกการพูดคุยสันติภาพมันจำเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่สื่อโซเชียลยังตีอยู่นะครับว่าไปคุยทำไมกับโจนี่นะครับแต่บริหารจะกล้าตัดสินใจสรุปและเป็นไปตามที่พูดคุยฝากไว้นะครับฝากทางฝ่ายตัวแทนของผ่านท่านประธานนะครับว่าหลายๆประเด็นที่ผมอยากให้ได้รับการแก้ไขอะไรที่ผิดก็ยอมรับความจริงดำเนินการตามกฎหมายอย่าดำเนินการเฉพาะแต่ความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาไม่ใช่ภัยอันตรายต่อความมั่นคงหรอกครับแต่การไม่ยอมรับความแตกต่างต่างหากที่อาจจะกลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอามินมายูโซครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอามินมายูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่ายติด่วนด้วยวาจาของผมกับยติด่วนที่เป็นเอกสารของท่านหัวหน้าพรรคท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผมขออนุญาตใช้เวลานี้อธิบายและก็หลักการไปในคราวเดียวกันเป็นอันอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับท่านประธานครับ

ขอบคุณมากครับท่านประธานครับด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า20ปีนับเป็นความขัดแย้งและเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลหลายสมัยจะได้ดำเนินมาตรการแก้ไขในหลากหลายมิติทั้งด้านการกฎหมายการรักษาความมั่นคงตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานและกลไกเฉพาะปัญหาแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งหรือสร้างข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความชอบธรรมในการปกครองพื้นที่ซึ่งยังคงเป็นรากฐานสำคัญของปัญหาพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญกับความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงความเป็นทันโอกาสในการพัฒนาและการได้รับทางวัฒนธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นประเด็นการแสวงหาทางออกทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิในการกำหนดอนาคตของประชาชนหรือหลักฐานการบูรณภาพแห่งดินแดนยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะพื้นที่หากแต่เป็นประเด็นทางการเมืองระดับชาติที่มีผลต่อความมั่นคงการพัฒนาประเทศและความเป็นเอกภาพของสังคมไทยโดยรวมท่านประธานครับในส่วนของยติด่วนด้วยวาจาที่ผมยกประเด็นขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนนะครับหลังๆมาเนี่ยเราจะได้ยินปัญหาเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อนอยู่บ่อยครั้งนะครับและหนึ่งในปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือประธานทราบหรือไม่ว่าพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเป็นจำเลยของปัญหายาเสพติดเพียงเพราะเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสนะครับตั้งแต่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินนะครับเรามีชายแดนยาวนะครับปัญหายาเสพติดสามารถนำออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นในส่วนของการปราบปรามเราไม่ได้เน้นป้องกันเลยนะครับและณวันนี้เองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานก็ได้นำเสนอไปว่าครม.สัญจรมาในพื้นที่เนี่ยได้นำเสนออะไรไปบ้างนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้พูดไปว่าเสนอรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำแพงป้องกันชายแดนตลอดแนวนะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับการแก้ปัญหาทำด่านความมั่นคงที่เกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นด่านความมั่นคงที่มีเทคโนโลยีสูงสุดซึ่งจะสามารถป้องกันในจากภาคเหนือลงภาคใต้ได้อย่าง 100% แต่ต้องทำกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จริงใจด้วยอยากจะฝากนะครับท่านแล้วก็เคารพรักท่านเป็นอย่างดีก็ฝากท่านในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของภัยแทรกซ้อนนะครับเรื่องราวที่ผมจะมาพูดเนี่ยจริงๆผมอยากจะพูดในครั้งที่คณะครม.สัญจรลงไปยังจังหวัดสงขลาเนื่องจากท่านรองเลขาธิการสอบต.นะครับและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองก็โทรหาผมบอกว่าช่วยมาประชุมมารับฟังปัญหาแล้วก็มาช่วยนำเสนอปัญหานะครับจากสุไหงโกลกไปอำเภอสงไปจังหวัดสงขลา280กิโล3ชั่วโมงกว่านะครับผมนั่งรถไปตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงท่านรองเลขาบอกว่าค่อยเข้าประชุมตอนบ่าย 2:30นำเสนอปัญหาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็รอจนถึง5โมงนะครับมีคิวก่อนหน้าที่นำเสนอปัญหาที่ถูกจัดแจงไว้6คนนำเสนอปัญหาจังหวัดละหาเสร็จปุ๊บนายกก็ตอบนะครับเป็นเวลาชั่วโมงกว่าและไม่เปิดโอกาสให้สสที่มานั่งกันตั้ง13คน12คนเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้สสได้คุยได้พูดเลยนะครับและผมต้องเดินทางกลับอีก3ชั่วโมงนะครับผมอึดอัดนะครับไม่ได้พูดความแบกความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่เต็มอกอยู่เต็มหลังอยากจะนำเสนอปัญหาในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานทราบไหมครับว่าหลังจากที่เราประกาศแล้วก็บอกชาวบ้านไปว่า

0: าจะทำรั้วชายแดนนะครับตามแนวชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยผมจะบอกท่านประธานว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับทำอาชีพนะครับข้ามไปทำงานที่ฝั่งมาเลเซียนะครับผมเข้าใจแล้วครับมันเป็นวิธีการข้ามโดยผิดกฎหมายก็จริงนะครับแต่ข้ามไปทุกวันเนี่ยไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียไปเป็นจับกลางนะครับแต่วันนี้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเริ่มพูดกับพี่น้องประชาชนว่าในอนาคตอันใกล้คำว่าวิถีชีวิตจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าใจดีว่าในเมื่อปิดด่านปิดท่าเรือช่องทางธรรมชาติปิดทั้งหมดเนี่ยคำว่าวิถีถึงก็คือเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบนะครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติอันเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ระบบเนี่ยการแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้นะครับและอีกเรื่องนึงนะครับผมนั่งฟังในที่ประชุมท่านนายกได้พูดว่าได้อนุมัติเงินซอฟท์โลนนะครับต่อยอดไปอีก5ปีค่อยจ่ายนะครับอันนี้ผมโอเคผมไม่ได้มีปัญหากับส่วนนี้นะครับแต่ที่อยากจะมีอยากให้มีการแก้ไขนี่ก็คือซอฟท์โลนให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มผู้ประกอบการใหม่นะครับที่ครับเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้รายละ 50,000 บาทรายละ 100,000 บาทเนี่ยอย่างน้อยให้ได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตเริ่มต้นการสร้างอาชีพนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่จำเป็นต้องพูดนะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียไม่ใช่ในระดับบนนะครับในระดับสูงๆนี่เราก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีของไทยมาเลเซียนะครับแต่ในระดับล่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของมาเลเซียไม่ว่าจะเป็น AKPS หรือ MCBA Malaysia Control Border Agency นะครับเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้เนี่ย21องค์กรอยู่ภายใต้หน่วยงานทำไมผมถึงพูดว่าหน่วยงานระดับล่างของไทยกับมาเลเซียนี่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับช่วงเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาในห่วงวันที่22ถึงวันที่24เนี่ยเกิดเหตุการณ์ปุ๊บฝั่งไทยเราก็อ้างว่าหนีไปยังประเทศมาเลเซียนะครับพูดว่าประมาณว่าฝั่งมาเลเซียให้ความร่วมมือนะครับช่วยกันปกป้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งมาเลเซียเองก็รีบตอบโต้ขึ้นมาทันทีว่าเอาคุณรู้ว่าใครจัดการนี่เท่ากับว่าเราประสานงานกันระดับล่างเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่เหมือนกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นนะครับว่าการประสานงานระดับล่างการช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยดีกว่านี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรพูดนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมฝากนะครับณวันนี้ผมเห็นนะครับรัฐมนตรีเลือกอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับเป็นประธานนะครับผมฝากกับอาจารย์วันนอเลยครับว่าช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านเข้าใจปัญหาของพี่น้องใน3จังหวัดชายฝั่งท่านสู้มานะครับและอยากจะให้ท่านทําต่อไปนะครับหาทางออกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีให้เข้าใจปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราด้วยเถิดขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: จตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมตามยติที่ผมเสนอเป็นยติด่วนด้วยวาจาขอเรียนท่านประธานเพื่อบันทึกไว้และเป็นที่ให้เป็นที่เข้าใจเจตนา

ก็คือก่อนหน้านี้ผมยื่นยติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือเสนอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อศึกษาเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมได้ตัดสินใจเลือกที่จะเสนอยติด่วนด้วยรายปัญหาและหวังว่าจะเสนอความเห็นที่เป็นส่วนยติที่ผมไม่ได้ขอให้รวมพิจารณาตามข้อบังคับที่55เนื่องจากผมเห็นว่าเป็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าหากว่าจะนำมาพิจารณาในขณะนี้ก็เลยเวลาที่จะขอเอามารวมซึ่งก็ดีอยู่แล้วที่ไม่มีการเอามารวมและถ้าหากว่าเอามารวมก็จะกลายเป็นปัญหาในการใช้เวลาของสภาเพราะว่าจะต้องอธิบายกันอีกยืดยาวว่าทำไมจึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการเพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานทานไว้ว่าผมมีความเข้าใจว่ายัตตินั้นของผมเนี่ยก็ยังอยู่และเมื่อถึงเวลาจะพิจารณาไล่ไปตามคิวก็น่าจะยังไม่ตกไปตามข้อบังคับที่64แต่เวลานี้ผมขอพูดเป็นบันทึกเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ต้องการหารือเพื่อเสนอให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดเนื่องจากท่านประธานก็สรุปไปหมดแล้วว่าให้พิจารณาเฉพาะเป็นยัตติด่วนด้วยวาจานี้เนี่ยมีท่านสมาชิกอย่างน้อยก็สองท่านก่อนหน้านี้พูดถึงผมว่าเป็นเคยเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงว่าต้องขอบคุณที่ท่านสมาชิกทั้งสองผู้เสนอยติได้แสดงความชื่นชมต่อรายงานซึ่งก็น่าเสียดายที่รายงานได้ตกไปเนื่องจากไม่ สภาชุดที่แล้วและยุบสภาไปเสียก่อนสิ่งที่ผมจะเสนอที่จะอภิปรายในวันนี้ก็จะมีหลายส่วนที่มาจากการศึกษานั้นเนื่องจากว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อสรุปข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ท่านประธานว่าผมก็เข้าใจดีท่านสมาชิกบางท่านอภิปรายไปบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อ22ปีแต่เกิดมานานแล้วเกิดมาจริงๆเกิดมาเป็นหลายสิบปีร้อยปีเฉพาะตัวผมเองก็ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญตั้งแต่เป็นผู้นำนักศึกษาก็รู้ว่ามีผู้นำนักศึกษาด้วยกันไปร่วมกับประชาชนเรียกร้องความยุติธรรมที่จังหวัดปัตตานีผมเคยเป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ซึ่งประเด็นสำคัญหลักที่ศึกษากันขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์หลายอย่างจนกระทั่งมาถึงเป็นประธานคณะกรรมการคณะนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ามีข้อสรุปมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์หลายอย่างก่อนที่ผมจะแสดงความเห็นเป็นส่วนตัวด้วยก็ขอทำความเข้าใจว่าผมไม่อาจจะพูดในนามคณะกรรมการได้เพราะว่าคณะกรรมการนี้ได้เสมือนก็คือได้ยุบเลิกไปแล้วไม่มีอยู่แล้วการจะพูดแทนคณะกรรมการจึงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่ผมรับรู้มีบันทึกไว้ก็สามารถนำมากล่าวได้คณะกรรมการศึกษากันไปถึง2ปีอย่างที่ว่าน่าเสียดายผ่านเวทีฟังความคิดเห็นประชาชน36เวทีมีการประชุมคณะกรรมการไปมีข้อเสนอถึง34ข้อแต่ว่าข้อเสนอที่มีจำนวนมากยังไม่สำคัญเท่ากับข้อเสนอหลักๆที่น่าจะเป็นจำนวนไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาที่เข้มข้นท่านประธานครับจากที่

ไปศึกษามากับเหตุการณ์ปัจจุบันผมอยากจะกราบเรียนว่าในระยะหลังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านั้นแล้วก็มาจนกระทั่งใน1ปีที่ผ่านมาอย่างท่านสสกมลศักดิ์ได้อภิปรายไปวัน1ปีที่ผ่านมาก็เกิดภาวะอึมครึมถูกลอบสังหารผู้ติดตามเสียชีวิตไปตัวเองบาดเจ็บไปแล้วก็มาปลายเดือนสิงหานี้มีเหตุการณ์75เหตุการณ์ใน4จังหวัดถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวมีการแสดงความเห็นในทางนโยบายในทางการหาทางออกที่แตกต่างกันอย่างมากแม้จะเป็นความเห็นที่ไม่แต่ก็เป็นความเห็นจากคนสำคัญสำคัญนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูเจรจาบางท่านที่ให้มีการพูดคุยสันติภาพก็อยากให้มีการพูดคุยบางท่านที่อยู่ในหน้าที่ด้านความมั่นคงด้านการที่การปราบให้สิ้นซากกวาดล้างให้สิ้นซากมีความแตกต่างกันในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมองค์กรประชาชนก็จะเสนอว่าควรจะมาดูปัญหาให้รอบด้านสร้างสันติภาพความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นที่แตกต่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็วที่เกิดเหตุการณ์กระแสที่แรงมากกว่าเนื่องจากเป็นความเห็นเป็นคำพูดของผู้ที่มีหน้าที่ในด้านความมั่นคงหรือในด้านการใช้กำลังก็คือความเห็นในทางที่ว่าต้องกวาดล้างให้สิ้นซากปราบให้สิ้นซากท่านประธานครับหลายท่านในที่นี้อาจจะยังจำกันได้22ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการใช้กำลังปราบปรามอย่างเด็ดขาดให้สิ้นซากมีการออกพรกฉุกเฉินอีก2ปี3ปีต่อมามีการออกกฎหมายพรบคณาองค์พรบความมั่นคงขึ้นมีกอรมน.ที่เข้มแข็งเกิดขึ้นแต่ว่าการจำนวนมากจากกองทัพภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคที่ได้เคยเกิดมาแล้วครับเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ที่จะไปปราบให้สิ้นซากเนี่ยยังไม่ได้มีการบอกว่าจะส่งกำลังใช้กำลังอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ที่เคยเกิดมาแล้วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากส่งทหารจากภาคอีสานภาคเหนือโดยที่คนเหล่านั้นไม่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นั่นเลยแล้วเหตุการณ์จากนั้นเรื่อยมาตั้งแต่ปีการออกกฎหมายพิเศษที่ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงที่นั่นมีกฎอัยการศึกอยู่แล้วใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เพื่อที่จะทดแทนกฎอัยการศึกผ่านไประยะหนึ่งใช้ควบกันสุดท้ายใช้กฎหมายพิเศษ3ฉบับประเทศไทยไม่มีที่ไหนเหมือนที่ใช้กฎหมายพิเศษทางด้านความมั่นคง3ฉบับกฎหมายเหล่านี้แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกมากโดยเฉพาะปัญหาในการที่ทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทีนี้พูดกันแบบเพื่อให้รวบรัดเข้าซึ่งผมก็พยายามใช้เวลาให้น้อยแต่ว่าก็คงยังต้องใช้เวลาเพื่อให้เข้าประเด็นไปถึงว่าเราจะทำกันยังไงแก้ยังไงอาจจะต้องมาดูย้อนหลังผมย้อนหลังไปแค่20กว่าปีนี้เท่านั้นไม่ขอย้อนไปไกลกว่านั้นย้อนไปเพื่อให้เห็นว่า

ใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่ใช่แก้กันได้ง่ายๆแบบว่าเหมือนกับว่ามีชุดหนึ่งมาเพ่นพ่านอยู่ในประเทศแล้วก็เราทำไมไม่ส่งกำลังไปไม่ใช่มีโจรที่ชัดเจนว่าวันนั้นเข้าไปปล้นที่นั่นที่นี่แล้วก็มีพยานหลักฐานถ่ายกล้อง CCTV ถ่ายไว้ได้มีคนเห็นมี DNA มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไปจับเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมากซับซ้อนกว่านั้นมากต้องการนโยบายต้องการยุทธศาสตร์ที่ตรงกับปัญหาต้องการการเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องมีการพัฒนาที่ดีซึ่งที่ผมพูดนี่ความจริงคือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจต้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมีมาจนทุกวันนี้แต่เกิดผลทำไมจึงไม่เกิดความเข้าใจทำไมจึงไม่เกิดการเข้าถึงและทำไมจึงไม่เกิดการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดกันท่านประธานครับ20ปีมานี้เริ่มจากที่บอกว่าให้กวาดล้างให้สิ้นซากมีกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมา20ปีใช้งบประมาณไปแล้วเมื่อสักครู่เขามีสไลด์ขึ้นนะใช้งบประมาณไปแล้วเกือบ600,000ล้านบางครั้งก็ใช้ตัวเลข500,000ล้านเดี๋ยวนี้มันน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกงบด้านความมั่นคงในแผนบูรณาการซึ่งคำว่างบบูรณาการเนี่ยมันมีมาประมาณปี2560สมัยก่อนไม่มีคำว่างบบูรณาการก็ 45% เป็นด้านความ 45.7% เป็นด้านความมั่นคงมีการเสียชีวิตไปกว่า 7,700 ราย 7,700 รายประชาชนทุกหมู่เหล่าข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนไม่เว้นศาสนาไหนเกิดมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมกดทับสิทธิเสรีภาพมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่านประธานครับปัญหาการจะแก้ปัญหานี้เนี่ยต้องยอมรับกันก่อนว่ายากที่คิดว่ากวาดล้างให้สิ้นซากเริ่มต้นตรงนั้นก่อนแล้วมันเป็นมาอย่างนี้ใช้งบประมาณไปมากขนาดนี้แล้วเป็นอย่างนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดบางท่านพูดไปแล้วว่าเศรษฐล้าหลังที่สุดรายได้ต่อหัวประชากรต่ำที่สุดเมื่อ20ปีก่อนต่ำที่สุดยังไงวันนี้ก็ต่ำที่สุดอย่างนั้นต่างท่องคาถาบอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ำแล้วเราก็มีคนเสนอเรื่องความคิดเรื่องการศึกษาผมเป็นรัฐมนตรีศึกษามา2รอบกำหนดนโยบายการศึกษาภาคใต้มายึดอำนาจไป2ทีแล้วก็นโยบายการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกให้แก้บอกให้ปรับปรุงมากๆผู้ที่รับผิดชอบก็ไม่เข้าใจเกิดความระแวงกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำให้กลายเป็นว่าไปรักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประชาชนมากเกินไปต้องเน้นการศึกษาให้เหมือนที่อื่นๆทั้งๆที่ประชาชนที่นั่นเขาพิเศษไม่เหมือนที่อื่นๆพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยการจัดการศึกษาผลของมันก็คือความล้มเหลวเป็นมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำที่สุดมายอมรับตรงนี้กันก่อนครับว่า20ปีเนี่ยมันล้มเหลวในด้านต่างๆทั้งหมดมีด้านดีบ้างไหมก็มีครับมีนโยบายที่ดียุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นมากขึ้นมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เข้าใจปัญหามากขึ้นจำนวนไม่น้อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนมากทีเดียวแต่ว่าพอเรามาดูยุทธศาสตร์นะครับ

พบว่า20ปีมานี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจน่าศึกษามากว่า20ประสาทของรัฐบาลตั้งแต่ปีประมาณปี48เราจะพบว่านอกจากเรื่องการออกพรก.เน้นบทบาทกรมน.แล้วเนี่ยในแง่ยุทธศาสตร์นโยบายเพื่อจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นในทางเดียวกับเริ่มตั้งแต่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้กฎหมายเคร่งครัดมีความร่วมมือกับประเทศให้มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเริ่มต้นของการเมืองนำการทหารอันนี้แถวๆปีสมัยหลังการรัฐประหารปี49กับปี50 51มีเรื่องการเมืองนำการทหารในเรื่องการเข้าความเชื่อวิถีชีวิตส่งเสริมให้มีความเป็นเอกภาพในการบริหารเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่ยืนมาตลอดตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าใต้นั้นในแต่ละช่วงมีเรื่องพหุวัฒนธรรมมีเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เป็นนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก็มีโดยนโยบายของสภาความมั่นคงก็มีเป็นนโยบายบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีแต่สาระสำคัญเป็นแบบนี้ตั้งสอปตตั้งสอปตเจตนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามีรัฐมนตรีอยู่หลายคนเข้าใจว่า14คนหรือยังไงดูแลด้านต่างๆการในการมีส่วนร่วมปี2507มีเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติภาพเกิดในยุทธศาสตร์รัฐบาลยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประเทศนี้แล้วก็เกิดการพูดคุยสันติภาพขึ้นในปี2000

ท้ายๆฟื้นคณะพูดคุยสันติภาพภาคความมั่นคงคณะพูดคุยจะเป็นยังไงยังไม่ทราบในยุทธศาสตร์นโยบายที่ว่าพูดไปทางเดียวกันแทบทุกรัฐบาลก็มีต่างกันอยู่แซมๆอยู่นะครับแต่ว่าทำไมเวลาออกมาจริงๆหลายเรื่องไม่เกิดขึ้นหลายเรื่องทำไมไม่เกิดขึ้นการพูดคุยระหว่างประชาชนต่างวัฒนส่งเสริมเรื่องความยุติธรรมทำไมจึงยังเป็นปัญหาเมื่อสักครู่ท่านกมลศักดิ์พูดเรื่องประชาชนเชื่อไปทางหนึ่งเจ้าหน้าที่อธิบดียิงกันฆ่ากันผมเป็นประธานกรรมธิการเป็นกรรมธิการอยู่เจอกรณีที่ประชาชนที่มาพบกรรมธิการนะมาร้องเรียนกรรมธิการกลับไปบ้านถูกไปเจ้าหน้าที่ไปหาไปถ่ายรูปต่อมาถูกฆ่าตายฆ่าตายญาติพี่น้องเขาก็เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาทำไม่มีหลักฐานตำรวจเอากระสุนพอไปกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่กรมน.ที่รับผิดชอบพื้นที่ชี้แจงบอกว่าไม่ใช่ทหารหรอกอันนี้แต่งตัวอะไรก็เหมือนกับพวกปล้นปืนเมื่อ20ปีก่อนสำคัญอยู่ที่ว่าไม่มีกระบวนการนิติที่คนเชื่อถือต่างคนต่างเชื่อกันไปคนละทางนี่คือสภาพที่เป็นอย่างนี้มาเมื่อ20ปีก่อนผมเป็นรองนายกไปรับฟังปัญหาก็เจอปัญหาแบบนี้เป็นกอสก็เจอปัญหาแบบนี้วันนี้ก็ยังเจอปัญหาแบบนี้ทำไมยุทธศาสตร์ดีๆจำนวนมากมันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ก็คงจะต้องบอกว่าถ้าไปดูโครงสร้างการบริหารกำหนดจากสภาความมั่นคงมีสภาพัฒน์มีองค์กรโน้นองค์กรนี้มาร่วมคิดเต็มไปหมด World Bank องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยคิดก็มีแต่พอไปถึงการนำในภาคปฏิบัติมันไปอยู่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะที่ถือกฎหมายสำคัญ 2-3 ฉบับกฎอัยการศึกการบัญชาการอยู่ที่นั่นเชื่อมกันกับระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหามันจึงไม่ได้เน้นยุทธศาสตร์นโยบายอย่างที่กำหนดพอดูแล้วมันจึงยังเป็นปัญหาอยู่และผลจึงเป็นตามสไลด์ก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดให้ฟังว่า20ปีล้มเหลวในด้านต่างๆอย่างไรท่านประธานครับที่พูดไปทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าถ้าพูดถึงข้อเสนอมีข้อเสนอของคณะกรรมการหลายข้อครับ34ข้อนั่นน่ะมีหลายๆด้านต้องมีรัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมืองเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเรื่องยุติธรรมเยียวยาอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษากระบวนการเจรจาสันติภาพกลไกติดตามของฝ่ายนิติบัญญัติข้อเสนอ8ด้านนี้9ด้านเนี่ย9ด้านเป็นข้อเสนอที่ผมไม่ต้องการมาชี้แจงรายละเอียดในวันนี้แต่ต้องการจะเรียนกับท่านประธานว่าถ้าสนใจถ้าต้องการจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีมุมมองในหลายมิติหลายมิติเข้าใจลักษณะพิเศษของพื้นที่นี้ว่าไม่มีที่ไหนไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยเขามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเป็นพื้นที่ที่พอพูดเรื่องกระจายอำนาจคนบอกว่าทำไมมาเรียกร้องให้กระจายอำนาจให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าที่อื่นครองพิเศษมา20ปีแล้วปกครองพิเศษโดยหน่วยงานของรัฐมีอำนาจรวมศูนย์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่กับองค์กรที่มีถึง3-4องค์กรไม่มีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจจึงน้อยที่สุดมิติต่างๆนี้ต้องมีการศึกษาพิจารณาครับท่านประธานไม่ใช่แค่ว่าเกิดอาการอะไรก็แก้ตามอาการเกิดโจรมีการเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาก็ปราบให้สิ้นซากถ้าคิดได้แค่นี้ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้20ปีนี้พิสูจน์มาแล้วว่าทิศทางที่ผิดแบบนั้นแก้ไม่ได้

0: ้าไม่ทำให้ดีไม่ทำให้คนทั้งกระบวนการแก้ปัญหาเข้าใจก็ยังจะแก้ไม่ได้ท่านประธานครับพูดไปบอกว่าโอภาพรวมทั้งนั้นถ้าพูดเรื่องสมัยนี้นิยมคำว่าควิกวินชนะเร็วๆได้ประโยชน์เร็วๆเนี่ยก็ผมคิดว่ามี2เรื่องที่ต้องรีบทำคือเรื่องความปลอดภัยเราศึกษามามีอดีตนายทหารที่ทำงานด้านความมั่นคงเป็นข้อมูลว่าเขาศึกษาเรื่องการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพเลยไม่ว่าเจรจาจะเป็นยังไงไม่ว่าเป็นยังไงแต่ต้องมีความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่สำคัญทั้งหลายที่ทำได้หลายประเทศทำแบบนี้ได้ครับและเราก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีแต่พอเกิดเหตุขึ้นปรากฏว่า CCTV ก็จับไม่ได้โดรนก็ไปไม่ได้กระบวนการยุติธรรมต้องรีบแก้ก่อนไม่อย่างนั้นประชาชนจะเชื่อไปทางใดทางหนึ่งตามแต่เขาคิดเชื่อไปทางใดทางหนึ่งตามแต่จะคิดไม่มีการพิสูจน์เพราะกระบวนการยุติธรรมการหาพยานหลักฐานพิสูจน์พยานหลักฐานของเราไม่วิทยาศาสตร์สองอันนี้ต้องทำก่อนแต่ว่าอีกหลายเรื่องเนี่ยมีเป็นข้อเสนออยู่อย่างค่อนข้างเป็นระบบนะครับถ้าในความเห็นผมที่อภิปรายนี้เนี่ยอยากให้สภาแห่งนี้ตั้งหลักใหม่ไม่ปล่อยเหตุการณ์ไปไม่ปล่อยตัวปล่อยความคิดไปตามสถานการณ์ตั้งหลักใหม่ว่าไอ้ปัญหามันเป็นยังไงลองเอาข้อมูลที่ผมให้เนี่ยว่าเอ้าทำกันมา20ปีเริ่มจากปราบกวาดล้างให้สิ้นซากวันนี้ได้มันจะไปแก้ได้ยังไงแล้วยุทธศาสตร์ดีๆมีอยู่แต่ทำไมไม่เกิดผลทางปฏิบัติอันนี้ท่านต้องมีการไปศึกษาไปตั้งหลักกันใหม่หลายเรื่องดีครับต้องใช้และต้องใช้ให้จริงไม่ใช่ทำไป20ปีเอาคนมาทำงานปรากฏว่าคนที่รับผิดชอบจริงๆรับผิดชอบโดยตรงมีอำนาจมากๆไม่เข้าใจถึงพัฒนาได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากให้คิดท่านประธานครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปสู่แนวทางที่สอดคล้องกับปัญหาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยคสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าเราต้องช่วยกันคิดครับคิดทำอย่างไรให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาได้รับความยุติธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการรักษาอัตลักษณ์ของประชาชนที่นั่นมีความที่รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่พร้อมๆกันเป็นเจ้าของพื้นที่3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมเป็นเจ้าของประเทศนี้ทั้งประเทศเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันกับประชาชนทุกคนนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นภาคใต้นี่แหละครับจะร่วมมือกับรัฐและร่วมมือกับประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะถ้าเราส่งเสริมให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมมือกันในการที่จะแก้ประชาชนนี่แหละครับจะร่วมกับภาครัฐแก้ปัญหาความไม่สงบและทำให้เกิดความสงบสุขจะเรียกว่าสันติสุขสันติภาพก็ตามเนี่ยเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับว่าการได้ยติวันนี้เนี่ยทางสภาเองก็จะได้เป็นเจ้าภาพที่จะสรุปรวมแม้ไม่ว่าทั้งอดีตท่านประธานท่านจรุลได้กล่าวถึงว่าศึกษามา2ปีก็จะได้เอามาประมวลเป็นข้อสรุปของการที่เราได้ปรึกษาหรือกันในวันนี้นะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่าน

0: ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเชิญครับ
1: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นก็เช่นเดียวกับท่านสสจตุรนนะครับประธานโทษเอ่ยนามท่านก็ขอบันทึกไว้ว่ายศศรเนี่ยความจริงประสงค์ที่จะเห็นท่านนายกมาชี้แจงมาแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอไม่นำเอามารวมกับกรณีนี้ว่าอย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านประธานนะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องและเป็นสิทธิ์ที่ยังสามารถที่จะมีระเบียบวาระได้ท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคผมว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนทราบดีว่าเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมีที่มุ่งประวัติศาสตร์มีหลายมิติและสภาหลายชุดก็พยายามที่จะเสนอแนะหาทางออกให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ฟังซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการแม้ว่าผมไม่ได้มีโอกาสอยู่ในสภาชุดนั้นแต่เห็นโครงร่างที่ได้มีการนำเสนอขึ้นก็ถือว่าเป็นรายงานที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะนำเสนอรัฐบาลต่อไปเช่นเดียวกับการที่ผมได้รับฟังเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอญัตติไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของท่านสสกมลศักดิ์นะครับขอประทานโทษเอ่ยนามท่านผมว่าเป็นมุมมองที่สะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีผมแม้จะเป็นคนกรุงเทพงานการเมืองตลอดระยะเวลา30กว่าปีพี่น้องในทุกพื้นที่และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รู้รับทราบในหลายสถานะตั้งแต่การเป็นสสและมีโอกาสเข้าไปดำรงที่จะผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเรามาทำการอภิปรายกันแบบนี้อีกแล้วเวียนหรือไม่เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าครั้งเร่งด่วนและมีความน่ากังวลเป็นพิเศษถ้าท่านประธานจำได้วันแรกที่ผมได้มีโอกาสอภิปรายก็คือวันที่มีการแถลงนโยบายคดีของท่านสสขึ้นมาที่ถูกและผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้มันกำลังจะมีลักษณะของวงจรของความเพิ่มพูนหรือทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่และผมก็ได้สอบถามว่านโยบายเพียงสั้นๆว่าจะแก้ปัญหาด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยไม่ได้มีการกล่าวในรายละเอียดที่เคยทำมาว่าอะไรจะทำต่ออะไรจะไม่ทำผมมองว่าจะนำไปสู่เงื่อนไขของความคลุมเครือในเชิงนโยบายและสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้การแก้ไขปัญหาทำยากขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนิด้าโพได้มีการเผยแพร่ในเรื่องของปัญหาความไม่สงบล่าสุดโดยไปสำรวจคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสองคำถาม 1. คิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่ 2. สาเหตุคืออะไรถ้าท่านประธานไปดูคำตอบซึ่งเขาให้ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อท่านประธานจะเห็นว่าต่อคำถามข้อแรกหรือน้ำหนักที่

ให้ไปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยแต่น่าสนใจไหมครับว่าคำตอบที่มาอันดับหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่ถ้าท่านไล่ลงไปมาหมดครับทุนเทายากลุ่มเคลื่อนไหวต้องการจะทดสอบรัฐบาลใหม่ต้องการสร้างสถานการณ์ว่าไปครับแต่คำถามที่สองสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้เนี่ย40นะครับในคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหาครับผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผมเสนอญัตติว่าทำไมท่านนายกควรจะมาอยู่ตรงนี้ก็ผมจะได้กราบหลักเนี่ยมันต้องมาจากนโยบายก่อนผมลำดับให้เห็นว่าหลังจากต่อมาก็ปรากฏข่าวสารแบบที่ท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าอุปกรณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกระทำเหตุการณ์นี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับภาครัฐก็เกิดเหตุการณ์ที่นราธิวาสแล้วก็เกิดความสูญเสียในส่วนของทหารพรานเจ้าหน้าที่ตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยความจำเป็นของประกาศว่าจะต้องมีการไล่ล่าจึงตามมาด้วย70กว่าจุดหัวหน้าคณะพูดคุยก็เผชิญกับกระแสรุนแรงว่าสมควรจะพูดคุยไหมก็ต้องพูดคุยไปที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่อง IO เนี่ยครับใครที่บอกว่าแค่เพียงว่ากระบวนการการพูดคุยยังมีความสำคัญผมก็โดนผมเชื่อว่าลึกๆในใจอ่ะรัฐบาลก็ทราบว่าทิ้งไม่ได้มิฉะนั้นท่านรองนายกศรีศักดิ์จะนำหัวหน้าคณะพูดคุยไปมาเลเซียวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ท่านประธานเห็นไหมล่ะครับว่าตกลงเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาจะเอาอย่างไรกันแน่วันที่สมช.มาเสนอนโยบายเรื่องนี้พวกเราหลายคนรวมทั้งตัวผมเองก็ได้ซักถามแล้วบอกว่าทำไมกล้าเขียนนโยบายว่าปี70เหตุการณ์จะสงบคำตอบที่ได้ก็คือเพราะยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้อย่างนั้นและพอกำหนดไว้อย่างนั้นก็เกิดคำถามขึ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามนั้นก็ต้องมีแผนในเรื่องการถอนกำลังก็ทำให้เกิดความอิหลักอิเหลือขึ้นกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เห็นกับแผนที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเสนอญัตติและผมคาดหวังจะได้ยินจากผู้นำรัฐบาลให้มันมีคำตอบออกจากปากท่านเสียทีว่านโยบายคืออะไรผมไม่เคยบอกท่านนายกไม่ทำงานนะครับผมแค่พูดเรื่องนี้ท่านอุตส่าห์ให้คนมาตอบโต้ผมว่าท่านนายกก็ลงพื้นที่ผมไม่ได้บอกแต่ผมยกตัวอย่างกรณีเดียวครับว่าคำพูดท่านคนมันตีความได้หมดนะครับคือว่าปัญหาการข่าวเกิดขึ้นและเพื่อนสมาชิกท่านอื่นซีกรัฐบาลนั่นแหละพูดตรงกันหมดว่าปัญหามันเกิดกับการข่าวแน่นอนเพราะความไว้วางใจมันไม่มีและความไม่วางใจมันไม่มีเพราะเกิดเหตุการณ์ทีไรมันกลายเป็นไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นว่าข้อ

คดีของท่านส.ส.ที่ยังคลี่คลายไม่ได้หรือจับตัวผู้บงการไม่ได้ก็เป็นกรณีหนึ่งแต่ล่าสุดที่เกิดข้อโต้แย้งกันก็มีเสียงเรียกร้องว่าตั้งกรรมการได้ไหมเข้าใจว่าเพื่อนส.ส.หลายพรรคตรงกันบอกมาตั้งกรรมการท่านประธานฟังคำตอบท่านนายกนะครับท่านนายกตอบว่าตั้งหรือไม่พ่วงด้วยประโยคที่ว่าเพราะพื้นที่นั้นใช้กฎอัยการศึกผมไม่ทราบท่านประธานเข้าใจคำตอบนี้ว่าอย่างไรผมมันเป็นคำตอบที่อันตรายนะครับบอกไม่แน่ใจว่าตัวเองมีอำนาจหรือไม่เนี่ยเหมือนส่งสัญญาณว่าตัวเองไม่สามารถที่จะมากำหนดทิศทางในการคลี่คลายเหตุที่ชาวบ้านสงสัยได้ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าถ้ามีการประกาศใช้กฎอัยการศึกถ้ามีการประกาศใช้พรก.แล้วเนี่ยมันหมายสิทธิหรือได้รับการคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขบางประการแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรียกร้องให้ท่านนายกเข้ามาตั้งกรรมการเนี่ยเขายังไม่ได้เรียกร้องไปไกลถึงว่าตั้งกรรมการเพื่อจะเอาใครมารับผิดชอบเรื่องอะไรเขาขอเพียงว่าเอาความจริงออกมาได้ไหมเพราะคนในภาคราชการไปยืนยันเสียแล้วว่าไม่มีจริงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วพอไปพูดว่าพื้นที่นี้ประกาศกฎอัยการศึกนะนั่นแหละคือแนวทางของการแก้ไขปัญหาผมขอบคุณท่านน้ำตรีนะครับที่กรุณามานั่งฟังแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะตอบผมได้ไหมว่าผมอยากฟังนะครับว่าเมืองนำการทหารเนี่ยยังมีอยู่ไหมจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านส.ส.จตุรนท่านพูดว่าการใช้คำพูดมาต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าจนถึงการเมืองยังนำการทหารอยู่ไหมและมันแปลว่าอะไรเพราะท่านนายกจะเน้นย้ำอย่างเดียวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการที่ท่านมอบหมายท่านรัฐมนตรีมานั่งตรงนี้เป็นว่ามองเฉพาะมิติการบังคับบุคลากรของฝ่ายความมั่นคงผมไม่แน่ใจว่าท่านตรีจะสามารถลุกขึ้นยืนได้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านว่าการเมืองนำการทหารถ้าท่านจะยืนยันนี้ช่วยอธิบายผมด้วยถ้อยคำของท่านนายกหน่อยว่าท่านเข้าใจว่าอะไรดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมาผูกพันกับเรื่องของการพูดคุยเช่นเดียวกันครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านวิเคราะห์ไปแล้วว่าความพยายามพูดคุยไม่ได้เพิ่งเกิดมานานแล้วแต่ดูแล้ววิเคราะห์เหตุต่างกันไปผมก็เลยอยากจะยืนยันอย่างนี้ครับอยากจะยืนยันว่าเรื่องของการพูดคุยหรือการหาคำตอบทางการเมืองเนี่ยถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งอย่างนี้ทั่วโลกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นคำตอบเดียวที่ใช้ได้เกือบทุกที่แต่ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปว่ามีความพยายามใช้คำพูดเดียวกันแต่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่ได้สอดรับกันผมก็ไม่ได้บอกว่าทำได้สมบูรณ์หรืออะไรหรอกครับ

คิดว่าอย่างน้อยผมส่งสัญญาณชัดว่าสำหรับคำว่าการเมืองนำการทหารเนี่ยผมทำอะไรบ้าง 1. คมช.คือคณะรัฐประหารมาออกกฎหมายเรื่องกอรมน.แล้วยึดการแก้ปัญหาของฝ่ายความมั่นของปัญหา3จังหวัดเนี่ยไปอยู่ที่กอรมน.ผมกลับมาเสนอให้มีสอบต.ขึ้นมาใหม่และผมให้สมช.ซึ่งนำโดยพลเรือนนะครับมีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐพับชัดเจนว่าปล่อยผ่านไปไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องมีการไต่สวนและสุดท้ายก็ศาลทหารก็ตามผมพูดถึงเรื่องของการพูดคุยเพียงแต่ผมมองว่าในขณะนั้นไม่สามารถที่จะทำแบบเปิดเผยได้ก็ให้มีการกระทำการพูดคุยโดยเช่นเดียวกันครับเอาพลเรือนซึ่งแม้แต่เป็นผู้นำในการไปทำและเมื่อมีการพูดคุยแล้วต้องมีการตกลงกันว่าถ้าจะพูดคุยกันต่อไปเนี่ยมีพื้นที่ทดลองหน่อยว่าไม่ให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางฝั่งของผู้เห็นต่างมีการมาทบทวนอยู่เป็นระยะระยะรัฐประหารขึ้นอีกรอบก็มาประกาศกฎอัยการศึกแต่ประเด็นของผมก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องชัดเจนจากเพื่อที่จะให้ทุกองคาพรู้ว่าทิศทางนั้นจะไปในทิศทางไหนวันนี้ไม่ทราบเลยว่าตกลงการเมืองยังนำการทหารไหมสองผมถามตอนแถลงนโยบายว่าการพูดคุยยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไหมเอาละมีการตั้งคณะขึ้นแต่ก็มีการพูดบอกว่าต้องเลื่อนไปด้วยเหตุการณ์ก็เข้าใจได้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องมีการยืนยันและที่สำคัญก็คือเหมือนที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายครับพูดคุยไปสู่อะไรคือถ้าเกิดการพูดคุยถูกมองเพียงว่า1เป็นการซื้อเวลาหรือ2เป็นการไปหาข่าวไม่มีประโยชน์ครับการพูดคุยจะต้องนำไปสู่ซึ่งผมก็เคยขีดเส้นไว้นะครับสมัยผมบอกว่าจะตกลงอะไรกันยังไงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมชาติของเราทุกภาคทุกจังหวัดครับมิฉะนั้นก็จะถูกการสร้างกระแสขึ้นมาว่าทำไมจะต้องมีการพูดคุยทำไมอาจจะต้องมีการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้หาคำตอบที่พี่น้องที่นั่นจะมีความในเชิงอัตลักษณ์แล้วกลับมาเป็นผู้สนับสนุนรัฐกันทุกคนเมื่อพูดถึงการพูดคุยก็ต้องบอกครับเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยผมพยายามติดตามประเด็นเนี่ยมันก็มีประเด็นแทรกซ้อนเยอะขึ้นมาหมดนอกจากภาพใหญ่ของวงจรการรุนแรงเช่นเดิมเราพูดคุยมาวันนี้ก็มีการวิเคราะห์พูดกันไปว่ามีการไปเสนอเรื่องของอินโดนีเซียก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงหรือไม่แนวทางรัฐบาลคืออะไรการเชิญผู้ที่จะมาพูดคุยเราก็ทราบดีครับกระบวนการมีหลายกลุ่มความเห็นก็แตกต่างกันก็มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็บอกว่าเป็นคนที่มาคุยอยากสร้างอำนาจต่อรองบางคนก็บอกว่ามาจากแนวทางเราคืออะไรเป็นเรื่องงบประมาณผมก็ไม่กล้าไปกล่าวหาหรอกว่าคือ

0: ผมก็เรียนตรงนะครับท่านประธานก็คงได้ยินแหละครับว่าเลี้ยงไข่กันหรือเปล่าเพื่อจะเอางบผมไม่ไปกล่าวหาอย่างนั้นแน่นอนเคยคิดบ้างไหมครับที่จะหาวิธีมันไม่ใช่อย่างนี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่เอาไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเอาไปใช้ทำอะไรที่มันตอบโจทย์บางคนบอกเรื่องนี้เกี่ยวกับธุรกิจสีเทายาเสพติดน้ำมันเถื่อนผมก็เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่จริงแต่มันต่างกันนะครับท่านประธานถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักผมจะสนับสนุนเลยว่าไม่ต้องพูดคุยครับปราบอย่างเดียวแต่ถ้าตรงนี้มันเกี่ยวกันกับขบวนการเนี่ยเอาพูดกันตรงๆกับท่านประธานเพราะมันต้องมีเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงเรื่องอะไรก็แล้วแต่การไปวิเคราะห์แค่เพียงว่ามีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องทุนเทาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะไม่ได้คำตอบผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าถึงที่สุดสภาแห่งนี้คนในสมช.เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าบอกเลยครับว่าเราไม่รู้เรามีประสบการณ์เยอะแยะไปหมดแต่ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นปล่อยให้สถานการณ์หนึ่งนำไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งเพื่อทำให้เกิดวงจรของความรุนแรงเนี่ยถึงที่สุดทำอะไรไม่ได้ประสบการณ์ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันไม่มีทิศทางและหรือเจตจำนงที่ชัดเจนในทางการเมืองซึ่งต้องมาจากตัวหัวหน้ารัฐบาลผมจึงกราบเรียนท่านประธานครับเห็นใจท่านประธานนะครับจะต้องรวบรวมสิ่งที่พวกเราพูดผมไม่ทราบกี่ชั่วโมงเนี่ยส่งไปแต่ผมกราบเรียนท่านประธานตรงๆครับขนาดผมเป็นคนขยันอ่านนะครับการอภิปรายพวกเราทุกคนนี่มันใช้เวลานานมากครับผมถึงเรียกร้องมาตลอดครับว่ามันไม่มีอะไรมานั่งตรงนี้สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมยังเชื่อเลยครับมุมมองของท่านจะเปลี่ยนไปจากการอภิปรายของพวกเราเขาบอกสภาเป็นที่พูดสภาเป็นที่ปลดปล่อยแต่เราทำได้มากกว่านั้นครับแต่รัฐบาลต้องร่วมมือกับเราทำเถอะครับสำหรับพี่น้องชาวใต้ชายแดนภาคใต
1: ้ครับเรียนท่านสมาชิกครับผมคงไม่ได้เอาบันทึกการประชุมไปเสนอรัฐบาลแต่จะเอาประเด็นนะครับฉะนั้นประเด็นไหนที่ท่านสมาชิกเสนอก็จะเอาประเด็นนั้นนะครับต่อไปเชิญท่านณัฐพงษ์เหลืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เหลืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับติดตามเพื่อนสมาชิกผู้เสนอญัตติที่ได้เสนอญัตติมีการอภิปรายไปแล้วบางท่านขออนุญาตเอ่ยนามไม่คิดว่าเป็นการก็จะเป็นท่านจตุรนไม่ว่าจะเป็นท่านอภิสิทธิ์ครับคำพูดที่ความมั่นคงมาตรการทางการทหารอย่างเดียวไม่เพียงพอในการสร้างเสริมสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นประโยคคำพูดที่ว่าการเมืองในสายตาของรัฐบาลผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญถ้าจะให้ผมสรุปมันคือวันนี้ที่เราต้องการก็คือต้องการความกล้าหาญและเจตจำนงทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เสียดายที่วันนี้ท่านอาจจะไม่ได้อยู่ฟังพวกเราในห้องประชุมแห่งนี้ครับผมเองก็คงจะใช้เวลาไม่มากเพื่อที่จะมาทำให้เห็นกรอบว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นวันนี้ในเมื่อท่านนายกฝากตัวแทนคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงครับสิ่งความกล้าหาญทางการเมืองเจตจำนงทางการเมืองของพวกท่านประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับก่อนที่ผมจะตั้งคำถามถึงตัวแทนของคณะรัฐมนตรีผมอยากจะฉายภาพใหญ่ๆย้อนหลังไปตลอดความขัดแย้งที่ผ่านมาสักนิด

0: หนึ่งก่อน
1: ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนที่มีประสบการณ์อายุทางการเมืองมากกว่าผมทราบข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วครับ20กว่าปีนับตั้งแต่ความขัดแย้งในปี2547เป็นต้นมาครับเรามีจุดสูงสุดของความขัดแย้งของเหตุความรุนแรงไม่กี่จุดด้วยกันครับยุค2550และระหว่างรอยต่อในช่วงปี2555และ2556ครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาจำนวนเหตุมีการลดลงเรื่อยๆตามลำดับก่อนที่จะเริ่มหักหัวขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ครับท่านลองไปถามผลการศึกษาบรรดานักวิชาการกันออกมาแล้วครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จำนวนของความขัดแย้งความรุนแรงในพื้นที่ลดลงนั้นก็คือการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพที่เรามีการพูดคุยสันติภาพเริ่มต้นขึ้นในปี2556เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นปี67 68 69โดยเฉพาะอย่างยิ่ง69ครับที่มีเหตุการณ์การโจมตีดัดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพราน5นายต้องเสียชีวิตลงรวมถึงไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับในคืนวันที่22สิงหาคมรอยต่อมาถึงวันที่23สิงหาคมเพียงแค่1วันที่ตัวเลขจากสอบตไม่สงบรวมกันถึง75ครั้งทำลายจนทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บถึง11คนด้วยกันจากตัวเลขที่เราเห็นณตอนนี้ครับมันกำลังบ่งบอกถึงอะไรยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของพวกเราเดินมาถูกทิศถูกทางหรือไม่จากการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพครับที่วันนี้ผมเองอยากได้ยินจากตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีโดยใช้ความกล้าหาญทางการเมืองแบบชัดๆอันนั้นหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการข่าวครับท่านประธานท่านประธานครับเราได้ยินที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าฝ่ายความมั่นคงข่าวล่วงหน้าถึง2เดือนครับ2เดือนด้วยกันเต็มๆครับท่านประธานแต่เราอาจจะไม่มีรายละเอียดข้อมูลในเชิงลึกว่าเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหนเลยทำให้พวกเราไม่สามารถที่จะป้องปรามเหตุครับอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ผมอยากได้ยินจากตัวแทนสรุปแล้วด้านการข่าวงานด้านการข่าวของพวกเราที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาดและมีอะไรที่เราจะกลับไปทบทวนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่สำหรับพวกผมเองผมเชื่อว่าการข่าวที่ดีการข่าวที่มีประสิทธิภาพจะถูกหรือผิดอยากให้เห็นกันนะครับต้องเริ่มจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อรัฐและเริ่มจากความไว้เนื้อเชื่อใจเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธต่อมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมต่อพี่น้องชาวพุทธเพราะตราบใดที่ยังมีความขัดแย้งระหว่างหมู่ประชาชนในพื้นที่ตราบใดที่ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจทางเลยครับที่หน่วยงานข่าวกรองเราจะสามารถได้ข่าวกรองที่มีความแม่นยำและสามารถป้องปรามเหตุแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้เปลี่ยนนะครับว่าวันนี้เรามีหน่วยงานหลายหน่วยในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยข่าวกองกรมน.สอบต.ท้องถิ่นทุกส่วนราชการครับไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เรามีกฎหมายเรามีอำนาจพิเศษครับพรบ.ความมั่นคงกฎอัยการศึกพรก.ฉุกเฉินเราไม่ได้ขาดอำนาจครับส่วนงบประมาณครับท่านประธานแน่นอนถ้าถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ผมเห็นด้วยครับถ้าเรามีทรัพยากรมากเพียงพอใส่งบประมาณไปเพิ่มให้กับพวกเขาได้ย่อมดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ของพวกเขาแต่ท่านประธานทราบไหมครับย้อนหลังไป20ปีเราใส่งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไปเท่าไหร่หลายแสนล้านนะครับตัวเลขที่มีการรวบรวมกันออกมาไม่ต่ำกว่า500,000,000,000 บาทแน่นอน

ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้หวังว่าอยากจะได้ยินคำตอบจากรัฐบาลขาดงบประมาณขาดบุคลากรขาดอำนาจแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าเพิ่มให้ได้มันดีกว่านี้แน่นอนแต่ผมไม่เชื่อครับท่านประธานว่าปัญหาความขัดแย้งตลอด20ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะขาดงบประมาณขาดบุคลากรเรามีอยู่แล้วครับเพียงแต่เราใช้มันได้ถูกต้องถูกยุทธศาสตร์หรือไม่คำถามในวันนี้ครับท่านประธานชาติ20ปีที่ในปีงบประมาณไม่กี่เดือนเราจะกำลังจะเข้าปีงบประมาณถัดไปแล้วนะฮะตัวเลขความขัดได้ต้องลดลงเหลือ0จากสถานการณ์ทั้งหมดที่ผมได้ไล่เรียงมา20กว่าปีตัวเลขทั้งหมดที่ผมได้มานำเสนอเมื่อสักครู่ครับผมขอถามท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผ่านไปยังท่านคิดว่าถ้าเรายังคงดำเนินวิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้อยู่แบบนี้เราจะไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้จริงหรือครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่พวกผมอยากได้ยินครับท่านประธานอย่างแรกยอมรับกันก่อนว่าสิ่งที่ดำเนินการผ่านมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้โดยตรงมีอะไรที่ถูกมีอะไรที่ผิดและรัฐบาลชุดนี้พร้อมที่จะปรับเข็มทิศปรับทิศทางใหม่อย่างถูกต้องอย่างไรท่านประธานครับเมื่อเรามองไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถ้าเราคงพวกเขาอาจมองว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้นั่นคือบ้านวิถีชีวิตของพวกเขาและแน่นอนครับท่านประธานถ้าเรามองด้วยสายตาของหน่วยงานความมั่นคงที่เขามองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงเขาก็ย่อมมองด้วยสายตาที่บอกว่าจะจัดการกับความขัดแย้งอย่างไรไม่ได้มองว่าจะแก้ไขสองคำนี้มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับท่านประธานความขัดแย้งอาจจะหมายถึงจำนวนด่านที่ต้องตั้งมากขึ้นอาจจะหมายถึงการขยายอำนาจพิเศษกฎหมายพิเศษที่มากขึ้นซึ่งพวกผมไม่เคยปฏิเสธนะครับในบางสถานการณ์ที่พิเศษเราจำเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษในบางช่วงเวลาเกิดขึ้นอย่างเรื่องกรณีเฮลิคอปเตอร์หรือกรณีอื่นๆแดงให้ประชาชนคลายข้อสงสัยแล้วหรือยังครับมองในมุมกลับกันการใช้อำนาจพิเศษกฎหมายพิเศษที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบตามหลักที่ควรจะไปบ่อนทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังตั้งคำถามอยู่ครับอยากให้ตัวแทนของรัฐบาลออกมาให้ความชัดเจนกับพวกเราในเรื่องนี้ท่านประธานครับผมมีอีกไม่กี่ประเดี๋ยวจากความกล้าหาญทางการเมืองความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราควรจะต้องสร้างให้กับพี่น้องประชาชนที่มีต่อรัฐในพื้นที่ให้เกิดขึ้นครับผมคิดว่ายังมีอีกบางประเด็นที่ทำให้เห็นตรงกันนั่นก็คือการสร้างความสมานฉันท์หรือการลดความหวาดระแวงของพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มในพื้นที่ครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวาดระแวงเขาอยู่ในพื้นที่แล้วไม่ปลอดภัยผมไม่อยากทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่พี่น้องชาวมุสลิมถูกมองจากคนที่อยู่นอกพื้นที่ต่างภูมิภาคของปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับท่านประธานพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในพื้นที่เองมีโอกาสเข้าพื้นที่ไปในจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับสสรอมฎอนร่วมกับสสนะครับในสภาแห่งนี้จากพรรคประชาชนหลายท่านด้วยกันทุกครั้งที่ผมลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับท่านประธานเจอพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าใครล่ะครับเขาเรียกร้องอย่างเดียวก็คือเรียกร้องในเรื่องของชีวิตที่มีความสงบสุขสันติสุขไม่มีใครเห็นด้วยกับเหตุความรุนแรงแต่ทุกครั้งที่

0: ผมลงไปก็มักจะได้รับเสียงสะท้อนหลายๆคนจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆเหล่านี้เลยแต่ผ่านด่านตรวจทุกครั้งครับถูกเจ้าหน้าที่เรียกสอบเรียกตรวจแล้วบางครั้งก็มีการกักตัวเขาที่ทำให้เขาตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐตกลงแล้วมองประชาชนอย่างนั้นท่านประธานครับวันนี้ผมเองไม่อยากให้การอภิปรายในสภาของพวกเราเป็นประเด็นที่อาจจะถูกคนที่ไม่ประสงค์ดีภายนอกนำไปบิดเบือนคำพูดนำไปโจมตีกันทางการเมืองครับผมเองอยากได้ยินตัวแทนจากรัฐบาลออกมายืนยันว่าตกลงแล้วตัวท่านมองว่าทิศทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ปลายทางมันนำไปสู่ความสงบสุขจริงๆเนี่ยท่านต้องทำอย่างไรนอกเหนือจากมาตรการทางการทหารการพูดคุยจำเป็นหรือไม่หนึ่งผมอยากให้ท่านยืนยันสองในเรื่องของระบบข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพอยากให้ท่านยืนยันครับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนที่มีต่อรัฐและระหว่างหมู่ประชาชนด้วยกันในพื้นที่อย่างไรบ้างครับนี่คือความชัดเจนเพียงแค่2ข้อหลักๆที่ผมอยากฝากท่านประธานให้ตัวแทนคณะขอบคุณมากครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ครับมีอะไรครับเชิญ
1: ครับท่านประธานครับผมกอวุฒิมีประสกุลครับผู้แทนราษฎรจิตรชื่อพรรคประชาชนครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราทะเลาะ กันมาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการนำเสนอยติจนมาถึงผู้นำฝ่ายค้านแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะนับองค์ประชุมนะครับแต่ท่านประธานลองมองไปด้านโน้นครับถ้าผมนับองค์ประชุมตอนแล้วผมก็จะถูกกล่าวหาว่าเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเล่นการเมืองแต่ถ้าฝ่ายโสดจะแผนกว้างๆไว้ให้ดูนะครับเก้าอี้ที่ว่างเปล่าเนี่ยแหละครับที่เอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเล่นการเมืองและปกป้องหน่วยงานบางหน่วยงานเพื่อไม่ให้พวกเราตรวจสอบครับท่านประธาน
2: เข้าใจนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมนะครับเชิญครับเพื่อจะได้ยืนยันองค์ประชุมนะครับท่านที่อยู่ไม่ต้องโต้ตอบครับไม่ต้องโต้ตอบเชิญท่านทานอาหารอยู่กรุณาเข้าห้องประชุมนะครับต่อไปท่านรมดอนบรรจอครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมรมดอนบรรจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าสู่การเสนอประเด็นนะครับท่านประธานครับผมอยู่ที่สภาแห่งนี้ครับแล้วก็ฟังของสภาแห่งนี้ด้วยความตื่นเต้นครับเพราะว่าเราได้กลับมาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับปัตตานีอีกครั้งในสภาทรงเกียรตินี้ครับก่อนอื่นเลยครับผมคงต้องยอมรับคำวินิจฉัยของท่านประธานนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจริงๆว่าอยากจะนำเสนอยติของครั้งหนึ่งเนี่ยในสภาสมัยที่แล้วก็เคยเสนอครับแล้วก็เป็นที่มันแต่ครั้งนี้ผมเห็นทิศทางการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานต่อกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังนึกถึงพื้นที่ทางการเมืองในสภาแห่งนั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพอีกครั้งหนึ่งโดยนำเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมาปัดฝุ่นมาทบทวนและก็เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำเสนอต่อสภาของเราแต่ด้วยความที่ว่ายติเหล่านี้นะครับกระทู้เป็นยติทั่วไปนะครับผมเองเมื่อตอนที่เราตั้งกรรมาธิการสามัญกันแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่เกรงว่าข้อเสนอหลายข้อเนี่ยนะครับจะตกไปการไม่ได้อยู่ในร่วมสถานการณ์เนี่ยนะครับก็เลยการกฎหมายครับให้มีการตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาทบทวนแล้วก็มีการดำเนินการไปเกือบเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ขั้นตอนที่จะนำเสนอเข้าแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานผมยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันเสนอยตินี้อีกครั้งหนึ่งและก็น้อมรับคำวินิจฉัยของท่านประธานครับแม้ว่าตัวไม่มีมิติที่กว้าง

นะครับแล้วก็ลึกนะครับผมเข้าใจแต่เดิมว่าตอนที่เพื่อนสมาชิกตั้งยติด่วนด้วยตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เราเจอความรุนแรงในระยะหลังนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับแต่เอาเถอะครับนี่คือโอกาสครับที่จะได้นำเสนอมุมมองและก็ความคาดหวังนะครับต่อสภาแห่งนี้และก็อาจจะนำเรียนไปถึงผู้แทนของทางรัฐบาลด้วยนะครับท่านประธานครับ20กว่าปีมานี้ครับเราผ่านมาแล้ว10นายกรัฐมนตรี13รัฐบาล3รัฐธรรมนูญ2รัฐประหารครับท่านประธานปัญหาต่อเนื่องคาราคาซังนี่ถ้าเรานับแค่ปี47เท่านั้นนะครับถ้านั่งวงกันจริงๆถ้าเราจะนับกันว่าประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4จังหวัดภาคใต้นะครับคำเรียกก็ต่างกันท่านประธานในสมัย50ปีที่แล้วเนี่ยมี4จังหวัดภาคใต้นะครับเป็นคำที่เป็นทางการท่านนับย้อนกลับไปเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มีพลรต่อเนื่องมามันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งครับท่านประธานว่าปฏิสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างกรุงเทพศูนย์กลางของประเทศเรานะครับที่กับพื้นที่ชายขอบพื้นที่ชายแดนอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับยังไม่ราบรื่นครับถ้าท่านประธานถามผมว่าตกลงแล้วเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรท่านประธานคงทราบนะครับว่าสมมติอาจจะแตกต่างกันเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้หยิบยกผลการสำรวจของนิด้าโพมาและท่านประธานจะตกใจครับว่าเรายังมีคนไทยคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังมองว่าสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะครับ 35% มั้งครับที่มองว่ามันเป็นผลมาจากการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองก็เริ่มลังเลครับก็เริ่มไม่ชัดเจนครับว่าตกลงแล้วเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรท่านประธานครับตอนที่เราทำงานกันในกรรมาธิการวิสามัญ690วันในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านประธานจตุรนของผมนะครับได้นำเสนอกรอบคิดและก็ข้อสังเกตไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับมีประเด็นนึงที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับฟังการอภิปรายครั้งนี้อยู่ทางบ้านนะครับให้มองเวลาเรามองปัญหาไฟใต้มองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราแยกได้ไหมครับว่าตกลงแล้วอะไรคือรากเหง้าของความขัดแย้งคือสาเหตุจริงๆของความขัดแย้งหรือปัญหาที่มาจากวิธีการแก้ปัญหาของเราเองสองเรื่องนี้ต่างกันนะครับท่านประธานและผมคิดว่านี่คือภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะขบคิดถกเถียงและก็แยกแยะให้กับผู้มีอำนาจให้กับรัฐบาลในการแยกให้ชัดครับระหว่างตัวความขัดแย้งเองรากเหง้าของความขัดแย้งเองกับการแก้ปัญหาของเราเองที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะผมพยายามทำความเข้าใจทัศนะของผู้คนจำนวนหนึ่งที่มองว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องงบประมาณเป็นปัญหาจากการที่ไม่มีการบูรณาการกันของภาครัฐเป็นปัญหากันที่ว่าผู้นำฝ่ายนั้นใหญ่กว่าฝ่ายนี้เป็นปัญหาที่กฎหมายนั้นใหญ่กว่ากฎหมายนี้นี่เป็นเรื่องคาราคาซังมาเป็นผลมาจากการที่เราเองไม่สามารถมองปัญหาความขัดแย้งได้อย่างชัดเจนครับเราเลยเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยท่านประธานทราบใช่ไหมครับเราผ่านมา10นายกรัฐมนตรีเนี่ยยุทธศาสตร์อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านจตุรนต์ชี้ให้ดูนะครับคล้ายๆกันครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอีลุงตุงนางครับเพราะหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ตีความนโยบายตีความข้อสั่งการนั้นให้สอดรับกับทัศนะอคติฐานคิดไม่แปลกครับถ้ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งไม่เข้มแข็งไม่เด็ดเดี่ยวไม่แน่วแน่ไม่มีเจตจำนงทางการเมืองพอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตกอยู่ที่หน่วยปฏิบัติอยู่ที่กองทัพอยู่ที่กรมน.อยู่ที่สบต.และหน่วยงานเหล่านี้ครับก็พูดกันตามตรงครับพวกเขาก็ไม่ได้มีความรับผิดรับชอบต่อประชาชนในพื้นที่ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือปัญหารากเหง้าที่สำคัญอันหนึ่งรัฐบาลรัฐไทยมองปัญหาจังหวัด

แดนภาคใต้อย่างไรผมคงพูดสั้นๆครับเพราะเมื่อสักครู่ท่านกมลศักดิ์นะครับก็ได้พูดถึงมิติทางการเมืองประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ไปที่เห็นครับว่าการแยกระหว่างโรคกับยารักษาหรือว่าวิธีการรักษานั้นสำคัญมากๆครับท่านประธานท่านประธาน20กว่าปีผมสรุปสถิติว่าล่าสุดนะครับว่าการเกิดขึ้นเกือบ 24,000 กว่าเหตุการณ์ครับ22ปีกว่าๆเรามีผู้สูญเสียชีวิตไปแล้ว5คนถ้าเรานับแค่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่นับในเดือนสิงหาคมนะครับผู้บาดเจ็บก็เกือบ 15,000 ครับมีคนกลุ่มทั้งแล้วนับถือศาสนาทั้งพุทธและมุสลิมเราใช้เอาปีงบประมาณ670เนี่ยที่เรากำลังจะพิจารณาสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับตีเหมาไปเลยเนี่ยตอนนี้เหยียบ600ล้านล้านปริ่มๆท่านประธานทราบไหมครับว่าเรามีคดีความมั่นคงถึง 11,808 คดีครับ 10,000 เกือบ 12,000 คดีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี47แต่มีเพียงมี100กว่าคดีครับหรือว่าประมาณ 73% ที่ไม่รู้ผู้กระทำผู้ก่อเหตุนี่ยังไม่นับนะครับว่าพอท้ายปลายท่อแล้วเนี่ยนะครับศาลได้ลงพิพากษาเนี่ยคดีจำนวนไม่ถึงพันคดีครับน้อยมากครับผมกำลังจะบอกอะไรครับผมกำลังจะบอกว่าตลอด20กว่าปีมานี้เราสูญเสียทั้งทรัพยากรทั้งผู้คนไปเยอะแยะมากมายเราและขีดจำกัดหรือว่าขีดความสามารถมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับมองจากมุมของการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยเราเองก็มีขีดจำกัดครับนี่ยังไม่นับนะครับว่ากระบวนการก่อนกระบวนการยุติธรรมก็คือการบังคับใช้กฎหมายพิเศษต่างๆเนี่ยนะครับสร้างผลกระทบให้กับผู้คนจำนวนมหาศาลขนาดไหนสร้างรอยร้าวความไม่ไว้วางใจระหว่างผู้คนขนาดไหนนี่คือสิ่งที่มันเป็นมรดกของ20กว่าปีที่ทิ้งไว้ให้กับเราในปัจจุบันนี้ครับท่านประธานด้วยเหตุนี้ครับผมขอสนับสนุนทั้งหัวหน้านัทพงศ์ของผมแนวทางที่ข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพเอาไว้หรือแม้กระทั่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์และรวมถึงท่านกมลศักดิ์ด้วยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านประธานสังเกตดีๆครับพวกเราพยายามจะนำการทหารเนี่ยมันต้องมีความแข็งแกร่งต้องมีความแน่วแน่ต้องมีความเด็ดขาดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยมันต้องการเจตจำนงทางการเมืองของผู้นำรัฐบาลครับที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกองคาพยพของรัฐจะมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการเมืองเพราะเราเห็นปัญหาหรือว่าอาการของโรคนี้เป็นปัญหาทางการเมืองครับท่านประธานถ้าจะสรุปรวบยอดปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคำถามเดียวผมอยากจะสรุปว่าปัญหาการเมืองที่เราเห็นนี้คือคำถามคลองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้คนที่อยู่ในนั้นที่มีความหลากหลายอย่างไรการปกครองเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรโจทย์นี้ครับถ้าเราใช้มาตรการด้านการทหารเราใช้กฎหมายพิเศษเราใช้มาตรการที่เราทำ

อย่างรอบด้านที่ตัวรากเหง้าของปัญหาจริงๆท่านประธานผมอยากจะให้ท่านประธานกลับมาทบทวนตรงนี้ครับว่าเราอาจจะต้องหันใช้วิธีคิดอะไรผมจะขอเสนออย่างนี้ก็ท่านประธานท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลของรัฐบาลพลเรือนไม่เข้มแข็งมากพอไม่เด็ดเดี่ยวมากพอเนี่ยกรอบคิดสำคัญที่ควบคุมกำกับทิศทางของรัฐบาลไทยอยู่ภายใต้กรอบคิดนี้ครับคือการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบครับการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบนี้เป็นหลักนิยมเป็นแนวทางของทางกองทัพไทยนะครับการก่อความไม่สงบหรือการติดอาวุธต่อต้านนะครับและก็เป็นกรอบคิดที่เราใช้และรับต่อมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นกอรมน.เป็นฐานคิดสำคัญของการแบ่งภารกิจระหว่างความมั่นคงกับการพัฒนาอย่างที่เราเห็นในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้คือมีกรมน.และมีสอบต.เป็นกรอบคิดที่แข็งมากครับแต่ผมกำลังเสนอว่าถ้าเรากลับมาดูนะครับกรอบคิดที่อยู่ที่มีอยู่นี้มันแฝงฝังอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติมันวางอยู่ในเป้าหมายที่ตอนนี้คงต้องยอมรับความจริงแล้วครับว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับจะเข้าสู่ปีงบประมาณ2570กรอบคิดเหล่านี้นำมาซึ่งเป้าหมายวิธีการที่ยุทธเคยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าในปี70เนี่ยความรุนแรงจะลดเหลือศูนย์นี้คงต้องยอมรับแล้วครับว่าเราไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้แล้วกำลังจะเรียนท่านประธานตรงนี้และฝากเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทุกท่านในที่นี้นะครับว่าตอนนี้เราอาจจะมาถึงจุดนึงครับจุดของขีดจำกัดของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราทดลองมาแล้วหลายรัฐบาลทดลองมาแล้วทุกมาตรการผมอยากจะนำเสนอแนวทางใหม่ครับให้ทบทวนผมคิดว่าหลายท่านคงได้ฟังคำนี้มาแล้วนะครับก็คือการสร้างสันติภาพครับท่านประธานกรอบคิดใหม่นี้อาจจะมีบางอย่างที่ซ้อนทับที่คล้ายๆกันแต่ผมอยากเรียนว่าจากประสบการณ์ในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งคล้ายๆกับเราคือขนาดนี้และมีชนกลุ่มน้อยที่อาจจะต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนามีการใช้กำลังกันหลายประเทศผ่านบทเรียนเหล่านี้มาครับและแนวทางเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลก็คือการสร้างสันติภาพหรือว่า peace building หัวใจสำคัญของการสร้างสันติภาพคือการรัฐกับประชาชนเสียใหม่มุ่งเน้นไปที่คนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทางศาสนาในระดับแนวราบผมกำลังเรียนว่านี่อาจจะถึงเวลาครับ20ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครับที่เราจะได้กลับมาทบทวนว่าแนวทางแบบการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบจิตใจของประชาชนแต่ยังมีมาตรการในการปราบปรามมาตรการของอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านเพื่อนสุขมาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษแบบรวมศูนย์เด็ดขาดนี่คือผลลัพธ์ของแนวคิดแบบนี้เราอาจจะต้องทบทวนครับไม่อย่างนั้นครับแม้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่ออำนาจรัฐก็ลดน้อยลงโอกาสหลายโอกาสที่เราใช้ที่เรามีหลายอย่างเราก็ละทิ้งมันไปผมยกตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วแทนที่เราจะสามารถอำนวยความยุติธรรมคลี่คลายปมเหล่านี้ได้จากเหตุการณ์ตากใบเราก็สูญคดีก็สิ้นสุดลงการพูดคุยสันติภาพที่เดินหน้าต่อเนื่องมาหลายปีลุ่มดอนตอนนี้เราอาจจะมีความหวังใหม่นะครับจากรัฐบาลปัจจุบันอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่เรายังเห็นครับว่ากลไกต่างๆที่กุมสภาพอยู่ไม่ว่าจะในกรมน.ภาค4ไม่ว่าจะอยู่ในที่น่ากังวลครับว่าแนวทางการสร้างสันติภาพเนี่ยจะยังเป็นทิศทางหลักเป็นทิศทางที่มีน้ำหนักมากที่สุดอย่างไรทั้งหมดนี้ผมคงตั้งข้อสังเกตในเบื้องต้นไว้ตรงนี้ครับว่าอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนจริงๆนะครับเราจะให้น้ำหนักแกนกลางของการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรซึ่งในกระบวนการเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นครับท่านประธานที่การปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่นี่ครับว่าศูนย์กลางที่รวมศูนย์อำนาจมากๆอย่างในกรณีประเทศของเราเนี่ยนะครับกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะปรับกันยังไงหรือเป็นไปได้ไหมที่ศูนย์กลางหรือว่าประเทศนี้

0: ดยการกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าทั่วทั้งประเทศพร้อมๆกันน่าจะถึงเวลาในการทบทวนตรงนี้ครับและมันจะเปิดโอกาสให้กับเราครับในการที่จะหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันวางโครงสร้างที่มีพื้นที่เองก็มีเจตจำนงในทางการเมืองมีอัตลักษณ์ทางในทางวัฒนธรรมของเขาและสัมพันธ์กับศูนย์กลางได้อยู่กระบวนการสันติภาพอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของเราครับตีกรอบชัดเจนว่ากองทัพทำหน้าที่สำหรับการป้องกันประเทศถ่ายโอนภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยนะครับมาที่หน่วยงานปกติหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างตำรวจหรือแม้กระทั่งกรมการปกครองกระจายอำนาจของงานความมั่นคงงานรักษาความปลอดภัยแบบนั้นให้กับท้องถิ่นในการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมกำลังพูดถึงโดยรวมทั้งหมดทั้งประเทศด้วยและเหตุผลและกำลังมันถึงจะไม่มีน้ำหนักน้อยลงครับถ้าพวกเขาได้รับการเคารพยอมรับมีอำนาจในการปกครองตัวเองในระดับที่เหตุผลในการที่จะแยกตัวออกไปจะมีน้ำหนักน้อยลงครับท่านประธานทั้งหมดนี้ท่านประธานครับผมใช้เวลามาพอสมควรเป็นประเด็นที่คงต้องฝากให้กับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่นั่งกับเพื่อนๆสมาชิกที่จะต้องมีการศึกษาต่อครับต้องเข้มข้นวางต่อแต่ผมขออนุญาตปิดท้ายตรงนี้ครับถึงเราเดินทางมา20กว่าปีสูญเสียผู้คนไปเกือบ 8,000 คนมันถึงเวลาจริงๆแล้วที่จะต้องยอมรับความจริงครับว่าเราถึงขีดจำกัดของเครื่องมือของมาตรการของวิธีคิดที่เราเดินกันมาตลอด20กว่าปีนี้สัญญาณเตือนอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเตือนดังๆเลยนะครับคือการลอบยิงเพื่อนส.ส.ของผมถ้าผู้แทนราษฎรที่ทำงานในระบบรัฐสภาผ่านกลไกที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญลอบยิงอย่างนี้ท่านประธานครับเราจะมีพื้นไว้ในการส่งเสียงของพี่น้องประชาชนและสร้างการเมืองหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยังไงท่านประธานยืนยันต่อท่านประธานอีกครั้งนะครับที่ผมเสนอเนี่ยอาจจะดูแตกต่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีบางท่านอาจจะมองว่าผมเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนเป็นกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มนี่ผมยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่นี่ครับจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรติดอาวุธใดๆทั้งสิ้นผมเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนและตั้งใจทำงานด้วยวิธีการแบบสันติด้วยกันครับก็อยากขออนุญาตปิดท้ายตรงนี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเชิญท่านพันตำรวจเอกทวีส
2: อดเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมเป็นผู้เสนอญัตติดอนตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อจะยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติการยุติในปี70นั้นทางฝ่ายความมั่นคงผมก็คิดว่าในรัฐบาลนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะให้ก็คือ1สถิติเหตุการณ์ต้องลดลง 100% อันนี้เป็นการมารับปากกับสภาอันที่สองคือต้องไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอันที่สามต้องลดความสูญเสียไม่ให้มีสูญเสียเลยเลิกกฎหมายพิเศษและห้าถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วให้กำลังพลเรือนนี่คือสิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติได้มาสร้างไว้และตลอดระยะ

เวลาของปี60ที่ผ่านมาเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสูบงบประมาณหน่วยราชการใดหน่วยงบรับงบประมาณใดไม่ป้าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาหรือศาลองค์กรอิสระถ้าไม่เอายุทธศาสตร์ชาติมาตั้งจะถือว่าจะของบประมาณดังนั้นที่ยุทธศาสตร์ชาติตั้งไว้ผมจึงตั้งเสนอตั้งกรรมาธิการเพื่อจะศึกษาซึ่งหัวข้อของผมเนี่ยก็คงจะต่างกับที่คิดไว้เพราะว่าวันนี้ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีกลาโหมหรือท่านประธานนะครับที่มานั่งสิ่งที่ท่านตั้งเนี่ยเป็นสิ่งใฝ่ฝันของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศที่เราต้องทุ่มงบประมาณไปแล้วก็ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่าไอ้ที่ตั้งไว้ปี70นั้นจะยกเลิกท่านกำลังจะไปทำลายความฝันความหวังของประชาชนอันนี้มันเป็นโอกาสและเป็นสิ่งท้าทายของรัฐบาลนี้ท่านครับที่ท่านคิดว่าไว้ถ้าท่านได้ทำว่าจะให้เหตุการณ์ยุติในปี70สิ่งที่ทำไม่มีสิ่งล้มเหลวแต่สิ่งล้มเหลวคือสิ่งที่ท่านจะไม่ทำคือสิ่งที่ท่านจะขี้ขาดและจะไม่ขอให้ปี70เป็นปีที่จะทำให้เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติที่ผมพูดเช่นนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบที่ถือได้ว่าเป็นพรรคที่เราได้รับการเลือกตั้งที่เรียกว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใน3จังหวัดเนี่ยสูงสุดเกือบทุกเขตแสดงว่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องการปลายที่พรรคประชาชาติได้เสนอนั้นเราจะเอาความสันติสุขสันติภาพและความสงบหยุดยุติสันติภาพอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในนโยบายเมื่อถามว่าซึ่งผมต้องขอขอบคุณทุกคนได้มาสะท้อนปัญหาแต่ปัญหานั้นมันอาจจะเหมือนโรแมนติกริซึมกันไปหน่อยมันแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายนั้นเหลือในเวลาอีก4เดือนอย่างน้อยที่สุดเราก็อาจจะต้องมาทบทวนว่ายุติเหตุการณ์ความไม่สงบในปี70นั้นน่ะสถิติลดลง 100% เนี่ยมันคงไปได้ยากแต่คำว่า 100% ของท่านก็คือปี60กับปี70ความสูญเสียไม่มีเลยมันอาจจะไกลเกินไปแล้วสิ่งที่ผมเห็นว่าอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องกฎหมายพิเศษคงต้องยกเลิกแต่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายเป็นอย่างไรและที่สำคัญถ้าท่านบอกถอนกำลังเนี่ยแล้วให้พลเรือนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่รอบคอบเพราะว่าถ้าท่านไปถามพี่น้องที่เป็นพุทธเขาก็ต้องการกำลังทหารอยู่สิ่งที่ท่านจะต้องรับฟังเป็นความคิดของฝ่ายความมั่นคงที่อยู่เองมีอาวุธมีอำนาจหรือไม่นั้นดังนั้นวิธีคิดเช่นนี้ผมยังเห็นด้วยกับเป้าหมายว่าในสิทธิ์จะทำให้ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอยุติเหตุการณ์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ผมพูดนี้ในปี2558 56นะครับผมได้มีโอกาสเป็นคณะพูดคุยไปที่มาเลเซียถ้าเรารับประเด็นอิชชูหรือประเด็นใน5ปัญหาเนี่ยใน5ข้อที่มีการเสนอในครั้งนั้นเนี่ยจะหยุดเหตุการณ์ภาคใต้ไม่ใช่หยุดแค่พื้นที่ใดพื้นหนึ่งจะหยุดปฏิบัติการ

ันทั้งพื้นที่อย่างยั่งยืนแล้วก็เอามีประเด็นทั้ง5ข้อมาคุยกันจะออกเป็นอย่างไรต้องไปปรึกษาหารือประชาชนนี่คืออะไรไหมครับถ้าคือเจตจำนงทางการเมืองดังนั้นวันนี้คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาประเทศใต้ก็คือผู้นำเมื่อผู้นำไม่เป็นผู้นำเนี่ยอย่าหวังเลยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้ได้ดังนั้นเจตจำนงทางการเมืองเจตจำนงของผู้นำไม่ต้องการจะเห็นเลือดไหลอีกต่อไปแล้วต้องการจะให้เห็นพี่น้องได้ลุกขึ้นมายังมีความสุขคนพุทธต้องอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แบบคนพุทธคนมุสลิมได้อย่างมุตลิมการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งวันนี้เราอยากได้รับเกียรติกับคนอื่นแต่เราไม่เคยให้เกียรติคนอื่นเลยสิ่งหนึ่งผมไม่ได้ตำหนินายกแต่ว่าบางทีคำพูดของท่านอย่างเหตุการณ์ที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปที่เลยผมไม่พูดว่าใครยิงไม่ยิงแต่เขาต้องการความยุติธรรมที่ตั้งกรรมการขึ้นมาแต่ท่านบอกท่านเชื่อแม่ทัพอย่างนี้ก็สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นผมจึงคิดว่าเมื่อเราวางแผนเช่นนี้แล้วการที่รัฐบาลอยู่ๆอีกไม่กี่วันปี70เหตุการณ์ภาคใต้จะไม่ยุติแล้วจะปล่อยไปเรื่อยเพื่อจะใช้งบประมาณไปเรื่อยนี้ผมขอตำหนินะผมต้องขอตำหนิและตำหนิตัวผมด้วยคำถามมีว่าเราจะแก้อย่างไรที่เราเคยประสบความสำเร็จก็คือพลเรือนตำรวจทหารสิ่งที่เรามาล้มเหลวเรามีการบูรณาการจนคนที่ถูกบูรณาการผมไม่ได้ขัดกรมน.เลยอย่างกรมน.มีกำลังแค่200ท่านลำตีกันแต่กรมน.มีกำลังพล 50,000 กว่ากำลังพลของท่านคือใครก็คือทหารของท่านคือตำรวจคือฝ่ายปกครองหรือเอาครูเอาอะไรมารวมๆกันแล้วบอกนี่เป็นกรมน.ปปส.บางคนไปจับบุหรี่ก็นี่คือเป็นผลงานกรมน.นี่คือความล้มเหลวในวิธีคิดแล้วกรมน.เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เหมือนว่าท่านผมเห็นด้วยกับการมีกฎหมายอันนี้แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าตำรวจที่มาใช้กำลังพลกรมน.นั้นเขาต้องการเงินค่าตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือนที่ท่านท็อปให้ดังนั้นถ้าเราสามารถกลับไปอยู่ในรูปแบบมีเอกภาพสามารถจะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ได้เราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะหาคือการแก้ปัญหาด้วยรัฐศาสตร์คือการกระจายอำนาจวันนี้โครงสร้างในการแก้ก็คือให้รัฐรวมศูนย์น้อยลงแต่จะให้ชุมชนท้องถิ่นแข่งที่จะส่งสัญลักษณ์อาจจะต้องเลือกสอบตเชิงสรรหาอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่ยัดใครก็ได้เข้าไปเป็นเลขาการอาจจะมีการสรรหาจำนวนหนึ่งแล้วก็ให้นายกจิ้มลงไปเพราะเขาจะได้รู้จักกับคนพื้นที่ไม่ใช่ให้เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วพอไปปี2ปีก็ออกมันความเจ็บปวดของประชาชนไม่รับการแก้ไข อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เราพูดมาเสมอเลยว่าวันนี้นโยบายของพรรคประชาชาติ

ที่คิดว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้คือเรามีนโยบายที่เรียกง่ายๆว่า6ออที่1คนใน3จังหวัดต้องมีอาหารกินคนใน3จังหวัดต้องที่หลังรามเนี่ยเกือบ 300,000 คนคน3จังหวัดอพยพมาเป็นไรเดอร์เป็นยามลักบ้านเรือนเพราะเราใช้ความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือกับความมั่นคงของคน3จังหวัดเข้าไปทำไมความยากจนยิ่งเยอะดังนั้นเราต้องเร่งแก้ปัญหาความยากจนของคน3จังหวัดซึ่งกรมน.แทนที่จะเป็นความมั่นคงของกรมน.ความมั่นคงของข้าราชการ 50,000 คนที่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยทำให้ความยากจนมากขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนเอางบตรงนี้ซึ่งอันนี้อยู่ที่กระบวนการประการที่2ออที่2ต้องทำให้คนมีอาชีพการทำให้คนมีอาชีพมันมีหลายวิธีวันนี้คนใน3จังหวัดมีเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่ทำอย่างไรเราต้องทำให้คน3จังหวัดมีอาชีพให้ได้อันที่1คือต้องไปปฏิรูปที่ดินต้องทำให้ที่ดินที่เป็นของรัฐมากมายเนี่ยทำให้เขามีที่ดินทำกินเขาให้มีที่ดินได้อยู่อาศัยอย่างง่ายๆอที่3ที่เราต้องทำก็คือเรื่องอันวันนี้คนอพยพจาก3จังหวัดได้อพยพหมดเลยแล้วอนามัยสุขภาพโรงพยาบาลท่านไปดูโรงพยาบาลปัตตานียะลาสิคนล้นเราไม่เคยใส่ใจกับพวกนี้มากนักนี่คือเรื่องอนามัยอที่5เป็นเรื่องสำคัญมากอที่4เป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องโอกาสกับเรื่องการศึกษาไม่ใช่วัดที่ความมากของคนแต่ต้องวัดภาพหนึ่งเรื่องการศึกษาการศึกษาใน3จังหวัดเคยรุ่งเรืองการศึกษาของในโรงเรียนยะลาโรงต้นเดี๋ยวนี้แย่ไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องเรียนต่างๆวันนี้เราต้องเดินไปที่การศึกษาแล้วการศึกษาก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ยุบกระทรวงศึกษาคือส่งการศึกษาที่ไปอยู่กับครอบครัวให้ไปอยู่กับโรงเรียนเพราะเรายิ่งมีหน่วยงานมากเราใช้ความมั่นคงนำการศึกษาความจริงการคงอีกอหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้พูดว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่สะพานกตคิดยังไงก็คิดไม่ออกเขาเป็นคนไทยจริงๆเขาเป็นคนมาลายูเราไปโกหกตัวเองเราไปเอาวัฒนธรรมคนพุทธไปให้คนมาลายูใช้นี่คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่มีสะพานกตที่มีคนมาเดินขบวนมากมายดังนั้นอันนี้คือเรื่องสำคัญมากในการพูดคุยที่มาเลเซียเขาเสนอ5ข้อข้อ1เขาอาจจะเสนอแรงไปบอกว่า BRN เป็นนักต่อสู้ซึ่งรัฐไทยไม่ยอมรับเพราะรัฐไทยต้องยอมรับว่า BRN คือผู้อาชญากรแต่เขาบอกเขาเป็นนักต่อสู้แล้วก็ต้องยอมรับให้ BRN เป็นตัวแทนที่มาพูดคุยแล้ว

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวอาริเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโนการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมารีโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยวันนี้เวลา 14:02 นาทีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะกรรมอาหารและโภชนาการรวม11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันขยายความก้าวหน้าจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนากรบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: วันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสวรรคตและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรประวัติของกุฏิสงฆ์และทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทั้งนี้เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6มาวัดเขาสุกิมเพื่อทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารเครื่องตึกเครื่องไม้หลังแรกของวัดเคยใช้เป็นสถานที่รับรองปัจจุบันเป็นที่อบรมพระสงฆ์และฝึกปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคาร60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล21ปีการมรณภาพพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตวิริโยเขาสุกิมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนะไตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองทึบพระวิสุทธิยานเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุปสมบทเมื่อปี2489มีพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ก่อนออกธุดงค์ในปี2504จาริกมาจังหวัดจันทบุรีปักกรดบำเพ็ญเพียรที่เขาสุกิมก่อนพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมและวัดเขาสุกิมในเวลาต่อมาด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนจนทำให้วัดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่สมชายมรณภาพเมื่อปี2548สิริอายุ80ปีปัจจุบันมีพระครูวิบูลธรรมโมภาสเป็นเจ้าอาวาสวัดมีภิกษุและสามเณรจำพรรษา15รูปโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบูรณะกุฏิสงฆ์และปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาด

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปนั้นแล้วเสด็จไปมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปประรำเครื่องพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่กระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งประทับยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้และพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำไปอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศลแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวรโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์เครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

สารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์การศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์น้ำแข็งอย่างยั่งยืนวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์บริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2562กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาปลูกไม้ผลเช่นทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพันธุ์ลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปแปลงเกษตรตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลข้าวใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับให้ประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

0: วิตราษฎรและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20ตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างมีห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2500เป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมสร้างเสริมการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยารัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน122คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาเสียงได้ใช้ภาษาไทยให้ทั่วใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม
1: จับมากระมือเลยละ99ตัวเนี่ยนะ
0: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวพักเชิญแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาศิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมปาตงวัดเพียรนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุกขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนาราม

0: ามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวันบรรดาศักดิ์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัด นครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรียนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพจุกุมารีวัดวชิรธรรมาวาสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์บนคลและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ไม่ได้มีรับลมคมในอะไรแล้วก็เรื่องก็เกิดตั้งแต่ผมแจ้งให้ที่ประชุมเพราะผมเกรงว่าจะมีปัญหาเมื่อวันนี้ผมจึงเป็นไปตามนี้นะครับส่วนท่านจะดำเนินการอย่างไรผมก็ว่าไปตามข้อบังคับนะครับฉะนั้นเมื่อมีผู้เสนอนับองค์ประชุมก
2: ็ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานผมโทษทีผมลืมท่านผมลืมผมให้โอกาสท่าน
3: เชิญครับสอนคุ้มคงครับขอหารือท่านครับ2ประเด็นครับเมื่อกี้ที่ท่านประธานพูดมาครับประเด็นที่1ครับเพื่อไม่ให้เป็นการก็ดำเนินการได้ทันทีเลยครับท่านประธานครับประเด็นที่2ครับที่ท่านประธานบอกว่าท่านประธานอาจจะทำหน้าที่ไม่ไหวเนาะแต่ท่านประธานได้แจ้งกับรองทั้งสองท่านไปว่าท่านจะทำหน้าที่ตั้งแต่16:00 น.จนถึง20:00 น.ตอนนี้ก็20:17 น.ครับผมคิดว่าถ้าวันนี้ท่านประธานไม่ไหวก็รองทั้งสองก็น่าควบคุมการประชุมต่อได้ครับขอบคุณท่านประธานนะครับ
1: อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงก็ในเมื่อข้อตกลงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอันนี
2: ้ท่านประธานท่านประธานครับผม
1: จะให้ประเด็น
3: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับเพราะว่านี่เห็นตรงกันครับจะได้เอาให้จบวันนี้ครับท่านประธานครับ
1: มันท่านสมาชิกครับมันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสองเพราะรองประธานทั้งสองท่านแจ้งล่วงหน้าไปแล้วผมก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้แล้วให้เรื่องรับทราบและเรื่องของภาคใต้นี่ให้จบภายใน6ชั่วโมงภายใน6ชั่วโมงถ้าเกินนิดหน่อยผมก็ต่อได้เมื่อวานนี้ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้มันจบแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่

0: เราทราบมันก็เลยเถิดผมก็ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับในเมื่อสมาชิกถามผมผมก็เรียนท่านสมาชิกตามตรงฉะนั้นอย่าทำพอแล้วนะครับพอแล้วดังนั้นก็ขอนับองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิก
1: พิชยุทธครับท่านประธานพิชยุทธพอจิตครับส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับ
0: เชิญครับ
1: วันนี้ก็ในนามตัวแทนวิปรัฐบาลครับท่านประธานก็อยากให้ท่านประธานถ่ายแผนกล้องทั้งห้องเลยครับว่าส.ส.รัฐบาลนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็อยากให้ถามกลับไปยังฝ่ายค้านครับว่าถ้าท่านเสนอขานชื่อถ้าท่านเสนอนับองค์ประชุมท่านจะเป็นองค์ประชุมไหมครับถ้าท่านไม่เป็นแปลว่าท่านพยายามเล่นเกมการเมืองให้สภาแห่งนี้ล่มนะครับ
0: ประเด็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าองค์ประชุมเราก็ถือเรื่องนี้มาตลอดว่ารัฐบาลก็ต้องรักษาองค์ประชุมฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องพูดต่อ
1: ครับไม่งั้นผมขอเสนอขานชื่อครับท่านประธาน
2: ที่ครบค่ะ
3: ท่านขอ
2: ท่านประธานที่ครบค่ะ
3: ยกมือนานแล้ว
2: นันทนาค่ะท่านประธานคะ
3: ท่านประธาน
2: ขออนุญาตค่ะ
3: ทางซ้ายมือนี้ครับท่านประธาน
0: นันทนาครับ
2: ค่ะกราบผมขอบคุณค่ะท่านประธานคะดิฉันนันทนาสงประชานะคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีพอไม่มีข้าวกินเนี่ยตาค่ะท่านประธานยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยนะคะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อในการที่จะนับองค์ประชุมในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณเรียนท่านสมาชิกครับ
3: ท่านประธานผมยกมือก่อนนะครับยกมือนานแล้วนะครับด้านนี้ครับ
0: ฝ่ายไหนฮะ
3: ซ้ายมือครับท่านประธาน
2: ขอผู้รับรองค่ะท่านประธาน
3: ผมประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ก่อนครับท่านประธาน
0: ครับเอาให้ประท้วงครับ
3: ครับขออนุญาตประท้วงตามข้อ9ครับวงเล็บ1เลยนะครับท่านประธานต้องเป็นประธานของที่ประชุมนะครับตั้งแต่เช้าแล้วค้านนะครับเสนอว่าขอให้ท่านประธานเนี่ยอยู่จนถึงยัตติกกต.ท่านประธานก็ไม่ตอบนะครับท่านที่ต้องเป็นประธานในที่ประชุมแล้ววันนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ต้องทะเลาะการเสียเวลาการประชุมเพราะท่านประธานทั้ง3ท่านไม่ตอบในเรื่องนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับมันนำมาสู่ว่าวันนี้เสียเวลาของสภาเสียเวลาของพี่น้องประชาชนและไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยประชุมทั้งสมัยประชุมเลย
0: พอแล้วครับ
3: ท่านอยากจะประชุมเพียงแค่1ทุ่มท่านประธานแล้ววันนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องการ
0: พอแล้วครับท่านสมาชิก
3: ทานอาหารท่านประธาน
0: พอก็สรุปแบบนี้นะครับว่าวันนี้เราได้ดำเนินการมาทุกอย่าง
3: เดียวข้อ9ครับวงเล็บ1เป็นประธานที่ประชุมครับ
4: ขอให้ท่านประธานอย่าเพิ่งปิดประชุมค่ะ
0: คุณพูดแบบนี้ไม่ท่านพูดแบบนี้ไม่ถูก
3: คือท่านประธานมีทางออกครับ
0: ท่านอย่าเรียนท่านสมาชิกครับทุกอย่างไม่ใช่อยู่เหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรารับทราบกันในห้องประชุมเรารับประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
4: ประธานมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันนะคะโดยการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงการแก้ปัญหาตั้ง Data Center

0: เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 9:00 น.มีนายโสพลสารายเป็นหลุมเป็นบ่อหลายพื้นที่ทำให้การสัญจรไปมาเอกชัย12เขตบางบอนโรงเรียนพรพิมพ์พัฒนาถนนในซอยโชคมงคลตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งอีกทั้งยังมีปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ทำนาไร่ละพันบาทล่าช้าเกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนขอเร่งจ่ายเงินเยียวยาโดยด่วนนอกจากนี้ก็มีปัญหาการพิจารณาอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าช้าและไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงประชาชนบางรายมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจึงเรียกการอนุมัติสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยด่วนและยังมีปัญหาราคาข้าวเปลือกมะพร้าวและมังคุดตกต่ำราคาขายไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการเพาะปลูกขอให้หน่วยงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือพร้อมทั้งยังได้มีการหารือถึงปัญหาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองน้ำขุ่นตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พังเซาะตลิ่งรุกล้ำที่ดินของประชาชนจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยด่วนต่อจังหวัดอุดรธานีพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่าโครงการเหมืองแร่โพแทสเป็นโครงการที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำกับดูแลมาโดยตลอดทั้งนี้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการนี้โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการร่วมซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของผู้ร่วมตรวจสอบโครงการอย่างไรก็ตามในข้อกังวลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของตัวแทนประชาชนว่าสามารถได้หรือไม่นั้นยืนยันว่าในทางปฏิบัติตัวแทนประชาชนสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่มาร่วมตรวจสอบได้ฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างรวมถึงมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ในการคัดเลือกด้วยพร้อมกันนี้ได้ย้ำด้วยว่าการดำเนินโครงการนี้มีการตรวจสอบในขณะนี้ยังไม่มีการขุดเจาะแร่และคาดว่าจะมีการขุดเจาะได้ประมาณปี2573ดังนั้นในช่วงนี้จึงเก็บข้อมูลเพื่อได้ทราบก่อนที่จะมีการทำเหมืองสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรและเมื่อเริ่มมีการขุดเจาะจะมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดการทำเหมืองแร่ด้วยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทนะครับและทางกรมเหมืองแร่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับจะมีการทำเบสไลน์หมายถึงว่าจะเอาปีหนึ่งนะครับเป็นเบสไลน์ว่าการตรวจสอบค่าดินต่างๆนะครับค่าดินสุดเอ่ยค่าความเค็มอะไรต่างๆทุกมิติเนี่ยตรวจสอบใหญ่ของของ EIA ที่ได้ทำมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มขุดเจาะเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับท่านประธานคาดว่าแร่ก้อนแรกที่จะออกจากเหมืองแห่งนี้นะครับจะออกมาได้ในประมาณปี2573นะครับอีกประมาณ4ปีจากนี้ไปฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีการขุดเจาะนะครับการตรวจสอบก็จะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เองเนี่ยก็เริ่มเก็บค่าต่างๆมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าก่อนที่จะมีการทำเหมืองสภาพแวดล้อมโดยรวมของเหมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับค่าดินการทรุดตัวของดินนะครับน้ำปริมและเมื่อเหมืองได้เริ่มดำเนินการแล้วยิ่งจะมีการตรวจสอบทุกระยะจะมีการตรวจสอบปีละ2ครั้งนะครับว่าค่าน้ำค่าเกลือค่าอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเริ่มเก็บข้อมูลแล้วนะครับเก็บมาได้ระยะหนึ่งแล้วและเมื่อดำเนินการนำแร่ขึ้นมาก็จะมี
0: ต่อมานายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาการตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครและพบการกักเก็บน้ำมันหลายแสนลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เข้ามาทำการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบค่าไฟและน้ำที่แพงกว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟประเภทอื่นในส่วนของความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหา Data Center

0: ของพลังงานได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ Data Center ที่กักเก็บน้ำมันโดยไม่มีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งระงับจ่ายไฟและน้ำรวมถึงมีคำสั่งให้ปูพรมสำรวจ Data เทพมหานครขณะที่ส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการก่อสร้างอีกด้วยค่ะ
1: การที่เอา Data Center เข้ามาเนี่ย1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะครับ 3-4 ปีผมมาไล่ดูเนี่ยตัวถังน้ำมันของบางที่เนี่ยที่มาขออนุญาตนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563นะครับก็มานั่งไล่แก้อยู่แต่ว่าเมื่อวานได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทั้งท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนกับท่านสสว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแล้วตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการจัดระเบียบ Data Center ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องจัดระเบียบกันมาเปิดไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับไม่ให้จ่ายไฟครับ
0: พร้อมกันนี้นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสสจังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องความคืบหน้าเหตุอุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าสาเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเกิดจากปรากฏการณ์ฝนตกเป็นเวลานานหรือเรนบอมกระทั่งเกิดหน้าดินสไลด์และน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงได้ระดมกำลังเหลือใช้ระยะเวลา7วันฟื้นฟูสภาพการสัญจรและระบบสาธารณูปโภคส่วนการเยียวยามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตเยียวยารายละ2ล้านบาทขณะนี้ได้ใช้เงินทดรองราชการส่งมอบไปแล้ว 4,416 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 27,300,000 บาทอย่างไรก็ตามจากเหตุภัยพิบัติต่างๆประกอบกับทุกปีรัฐบาลกันงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการเยียวยาเรื่องนี้ 3-40,000 ล้านบาทดังนั้นจึงได้มีมติว่ารัฐบาลจะทำประกันภัยพิบัติให้ทุกหลังคาเรือนครอบคลุมน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีน้ำท่วมจะได้รับความคุ้มครองทันที 10,000 บาทไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านกรณีวาตภัยเช่นลมพัดหลังคาเปิดได้รับ 5,000 บาทแต่ถ้าที่อยู่อาศัยพังจะได้ส่วนของซ่อมแซมค่ะ
2: ในกรณีน้ำท่วมเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมท่านจะได้รับเงินทันทีเลย 10,000 บาทไม่รวมกับค่าซ่อมแซมบ้านนะครับก่อนหน้านี้ท่านต้องรอว่ารัฐบาลจะให้ไหม 9,000 เนี่ยนะครับครม.จะให้ไหมและถ้าเกิดครม.ไม่มีตังค์จะทำยังไงไม่มีงบกลางจะทำยังไงก็ไม่ได้กันอีกต่อไปนี้ท่านไม่ต้องถ้าเรามีเรื่องกองทุนภัยพิบัติเรื่องถ้าเรามีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเทน้ำท่วมบ้านฉันฉันกำลังจะมีเงิน 10,000 แรกแล้ว 10,000 แรกฉันจะเอาไปทำอะไรฉันสามารถจะคิดได้แล้วว่าจะต้องไปซื้ออะไรอะไรที่พังอะไรที่เสียนะครับส่วนเรื่องซ่อมบ้านก็อีกก้อนหนึ่งนะครับวาตภัยอันนี้ก็สำคัญก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ในส่วนของวาตภัยนะครับต้องไปให้ท้องถิ่นต้องไปเดินสำรวจนะครับแต่ต่อไปนี้ลมพัดหลังคาเปิดมั่งประตูพังมั่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะรู้แล้วว่าฉันก็จะได้เงิน 5,000 บาทแล้วเป็นก้อนแรก
0: กลุ่มสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาของนายสกริยาสิสสจังหวัดนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยเรื่องศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้

0: ที่ประชุมยังได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาอีก5ยติที่มีความคล้ายคลึงไปในคราวเดียวกันมีนายอามินมยูโซสสจังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมได้แสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในหลากหลายมิติทั้งด้านการบริหารราชการการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานและกลไกเฉพาะด้านเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้คลี่คลายหรือว่าสร้างข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตอนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนหลังการประกาศนโยบายสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยมาเลเซียปัญหานี่นอกระบบจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภัยแทรกซ้อนเหล่านี้พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งทำความร่วมมือกับมาเลเซียในระดับพื้นที่ซึ่งหมายถึงหน่วยงานในพื้นที่ของไทยกับหน่วยงานควบคุมและป้องกัน MCBA เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควรซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันและหากมีความร่วมมือที่ดีต่อกันเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเป็นจำเลยของปัญหายาเสพติดเพียงเพราะเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสนะครับตั้งแต่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินนะครับเรามีชายแดนยาวตลอดแนวติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับปัญหายาเสพติดสามารถนำออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นในส่วนของการปราบปรามเราไม่ได้เน้นป้องกันเลยเองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานก็ได้นำเสนอไปว่าครม.สัญจรมาในพื้นที่เนี่ยได้นำเสนออะไรไปบ้างไปว่าเสนอรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำแพงป้องกันชายแดนตลอดแนวนะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับท่านต้องทำด่านความมั่นคงที่เกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีที่มีเทคโนโลยีสูงสุดซึ่งจะสามารถป้องกันในเรื่องของการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากภาคเหนือลงภาคใต้ได้อย่าง 100% แต่ต้องทำกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จริงใจด้วยอยากจะฝากนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับผมก็เคารพรักท่านเป็นอย่างดีก็ฝากท่านในเรื่องนี้
0: ด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอญัตติว่าหากสนใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องพิเศษของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามียุทธศาสตร์ที่ถูกแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ควิกวินที่คิดว่าต้องทำแล้วก็คือ1เรื่องความปลอดภัยโดยต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความปลอดภัยให้แก่ประชาชน2กระบวนการยุติธรรมต้องพิสูจน์เหตุการณ์ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนในพื้นที่ต่างคนต่างเชื่อในสิ่งที่ตนคิดอยากให้รัฐบาลและสภาตั้งหลักใหม่ไม่ปล่อยตัวและความคิดไปตามสถานการณ์ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาได้รับความยุติธรรมได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการรักษาอัตลักษณ์ของประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของประเทศถ้าทำเช่นนี้ได้ประชาชนในพื้นที่ก็จะร่วมมือกับรัฐและประชาชนทั้งประเทศแก้ปัญหาความไม่สงบและทำให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ค่ะ
2: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่ใช่แก้กันได้ง่ายๆแบบว่าเหมือนกับว่ามีกองกำลังทหารมาเพ่นพ่านอยู่ในประเทศแล้วก็เราทำไมไม่ส่งกำลังไปทำลายเสียให้หมดแล้วจบไม่ใช่นั้นเข้าไปปล้นที่นั่นที่นี่แล้วก็มีพยานหลักฐานถ่ายกล้อง CCTV ถ่ายไว้ได้มีคนเห็นมีDNA มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไปจับให้หมดมันไม่ใช่แบบนั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมากซับซ้อนกว่านั้นมากต้องการนโยบายต้องการยุทธศาสตร์ที่ตรงกับปัญหาต้องการความเข้าใจปัญหาต้องการการเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพัฒนาที่ดีซึ่งที่ผมพูดนี่ความจริงคือ

0: ข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งมีมาแต่ต้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมีมาจนทุกวันนี้แต่ในทางปฏิบัติทำไมจึงไม่เกิดผลทำไมจึงเกิดการเข้าถึงและทำไมจึงไม่เกิดการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดกัน
1: เป็นทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถจะกลับมาติดตามรับชมในสัปดาห์หน้าทั้งการประชุมวุฒิสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะวันนี้ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระเบียบวาระที่1กระทู้ถาม 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะก่อนดำเนินการถามและตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 1. การถามและตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ให้ถามและตอบได้เรื่องละไม่เกินและตอบให้แล้วเสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับ73ประกอบข้อ167 2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ได้รับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับอนุญาตกรุณาปฏิบัติตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2560ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องรักษามารยาทประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ในความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือกล่าววาจาหรือส่งเสียงใดๆหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนขัดขวางการประชุมและห้ามใช้เครื่องมือวัสดุหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆเพื่อบันทึกภาพบันทึกเสียงหรือกระทำการใดๆที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกโดยหากมีการฝ่าฝืนจะให้ออกจากห้องประชุมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะในวันนี้เพื่อประโยชน์ในการถามและตอบกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามและของท่านรัฐมนตรีขอสลับลำดับการถามและตอบกระทู้ถามที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่109ของนายณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ์ลำดับที่2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่111ของท่านสกลสุนทรวานิชกิจลำดับที่3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่108ของท่านสมบัติยะศิลป์ลำดับที่4กระทู้ถามแยกเฉพาะที่1ตันติรัตนานนท์ลำดับที่5กระทู้ถามแยกเฉพาะที่106ของท่านพัชระจันทละลวงทองลำดับที่6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่107ของท่านผู้ตั้งกระทู้ถามและรัฐมนตรีเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ 1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่109เรื่องปัญหาการเกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดิน

0: หมายเลข227ของท่านณัฐวัฒน์พิมพนิชถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมทางหลวงเข้าร่วมสนับสนุนข้อดังนี้1นายธวัชชัยแสงรัตน์วิศวกรโยธาชำนาญการนายอรุณนาเทียมเขตวิศวกรโยธาชำนาญการและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้นายวิภูชาวน้อย 2. นางสาวปริยากรดาดดื่น 3. นายเพ็ญขอเชิญท่านณัฐวัฒน์พิมพนิช
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข227ครับก่อนอื่นผมขอสะท้อนปัญหาและถามคำถามในรวดเดียวเลยครับท่านประธานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข227สายกาฬสินธุ์พังโคนเป็นทางหลวงสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะทางตลอดสายประมาณ163กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครเส้นทางดังกล่าวเริ่มจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และพาดผ่านพื้นที่เขต4ได้แก่ช่วงอำเภอสัตหีบอำเภอคำม่วงไปจนถึงอำเภอสามชัยก่อนเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีครับกับผมประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่4เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นที่บริเวณหลายๆช่วงของถนนทางหลวงหมายเลข227ซึ่งสามารถแบ่งเส้นทางออกเป็น6ช่วงย่อยโดยแต่ละช่วงมีระยะทางประมาณ 8-12 กิโลและมีระยะทางที่พาดผ่านเขต4รวมทั้งสิ้น60กิโลรายละเอียดดังนี้ครับท่านช่วงที่1เป็นถนน4เลนมีจุดเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่24ตำบลนิคมไปจนถึงบ้านนาสมบูรณ์ตำบลสาสขันประมาณ10กิโลครับผมได้รับการประสานงานจากท่านวินยูขันผงนายกเทศมนตรีตำบลนิคมและท่านบุญมีแก่งนาคำนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรีอำเภอสาสขันและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้งจนมีผู้เสียชีวิตณที่บริเวณ4แยกไฟแดงกลางอำเภอสาสขันและเป็นโค้งอันตรายหักศอกสิ่งที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต้องการคือการติดตั้งไฟส่องสว่างที่เพียงพอป้ายเตือนหลอนที่ทั่วถึงในจุดที่เสี่ยงครับช่วงที่2เป็นถนน2เลนสลับกับถนน4เลนมีจุดเริ่มต้นที่บ้านนาสมบูรณ์ตำบลสาสขันไปจนถึงทางแยกบ้านคำเชียงวันตำบลโนนแหลมทองอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทาง10กิโลประมาณกิโลเมตรที่34ถึงกิโลเมตรที่44ครับผมได้รับแจ้งจากท่านพีระดลบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทองอำเภอสาสขันและประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้งบริเวณโค้งอันตรายก่อนถึงทางแยกบ้านนาคูนเนื่องจากเสาไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนไม่เพียงพอผิวจราจรบางช่วงชำรุดป้ายเตือนสัญญาณเตือนที่ควรพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนต้องการการติดตั้งไฟส่องสว่างที่เพียงพอในจุดเสี่ยงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในงานจราจรที่มากขึ้นและการซ่อมแซมผิวถนนจราจรในที่ชำรุดครับท่านประธานในช่วงที่3ครับมีถนน2เลนสลับกับถนน4เลนจุดเริ่มต้นที่ทางแยกบ้านคำเชียงวันไปจนสุดเขตบ้านสูงเนินตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณกิโลเมตรที่44ถึงกิโลเมตรที่54ระยะทางราว10กิโลเมตรครับผมได้รับรายงานจากท่านปนัสชัยแสนแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงเกี่ยวกับปัญหาบนท้องถนนในหลายช่วงเช่นช่วงแยกดงแหลมช่องจราจรถูกบีบเหลือ1ช่องเนื่องจากมีการและเป็นโค้งอันตรายทำให้

0: ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนโรคกลางคืนดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการขยายช่องจราจรติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มอุปกรณ์สำหรับบริเวณที่จุดเสี่ยงและครอบคลุมในทุกจุดที่เสี่ยงนะครับท่านประธานของเลนถลับสลับกับถนน4เลนจุดเริ่มต้นที่บ้านสูงเนินบริเวณปากทางบ้านโคกตำบลเนินยางไปจนถึงบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงระยะทาง10กิโลประมาณกิโลเมตรที่54ถึงผมได้รับการประสานงานจากท่านนพดลพนมศิลาสีแก้วนายกเทศบาลตำบลโพนและคณะผู้บริหารรวมถึงท่านนิพนธ์ชราสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนอำเภอคำม่วงเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งที่ช่วงบ้านโคกมุ่งสู่บ้านโพนเนื่องจากถนนเป็นทางตรงบางช่วงไม่มีไหลทางและไม่มีไฟคือช่องทางเข้าบ้านโพนซึ่งมีการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามห้วยทำให้อุบัติเหตุรถชนเสียหลักตกข้างทางเพราะถนนถูกบีบให้แคบขาดป้ายส่องสว่างไม่เพียงพอประชาชนที่สัญจรต้องการที่สุดคือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับงานจราจรครับท่านประธานช่วงที่5เป็นถนน2เลนครับจุดเริ่มต้นที่บ้านโพข้ามคลองสังกระบ้านคำพิมูลตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงระยะทางประมาณ8กิโลจากกิโลเมตรที่64ถึงกิโลเมตรที่72สุภาพรบัวพรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงและประชาชนในพื้นที่จากอุบัติเหตุท้อยหรือบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆเสียหลักพลิกคว่ำเฉี่ยวชนอยู่บ่อยครั้งที่บริเวณถนนบ้านคำพิมูลเนื่องจากความกว้างของถนนบางช่วงเมื่อเทียบกับไม่มีไหลทางและขาดไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนหากรถที่สวนมาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับสำหรับที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่คือต้องการขยายถนนพร้อมไหลทางรวมถึงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมตลอดเส้นครับท่านประธานในช่วงที่6ครับเป็นถนน2เลนเริ่มต้นที่สะพานข้ามคลองสังกะบ้างนาดูนตำบลหนองช้างไปจนถึงสะพานห้วยบ้านธาตุข้ามคลองลำพันชาติบ้านท่างามตำบลสำราญอำเภอสามชัยจากกิโลเมตรที่72ถึงกิโลเมตรที่84ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดอุดรธานีผมได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างและท่านพุทธคำแสงทองนายกการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญอำเภอสามชัยถึงอุบัติเหตุในพื้นที่ซึ่งลักษณะของปัญหาคือรถอ้อยเยอะมีจำนวนมากสัญจรพื้นที่อย่างหนาแน่นต่อเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งมักเกิดเหตุเสียหลักพลิกคว่ำเฉี่ยวชนอยู่เป็นประจำครับท่านประธานยังมีอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดแนวทางหลวงหมายเลข227สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาคล้ายคลึงกันคือไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนไม่เพียงพอถนนแคบเมื่อเทียบกับรถที่สัญจรไหลทางแคบหรือบางจุดไม่มีไหลทางและงานจราจรไม่เพียงพอทั้งนี้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุอยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านประธานกระผมขอเข้าคำถามครับท่านประธานกระผมขอเรียนถามท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าผมมีมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงไรขอทราบรายละเอียดครับและในข้อ2กระทรวงคมนาคมมีแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างปรับปรุงผิวจราจรปรับปรุงทางโค้งติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับและในข้อ3กระทรวงคมนาคมมีการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทางหลวงหมายเลข227อย่างไรเพื่อให้ดำเนินงานเกิดเป็นรูปธรรมและขอทราบรายละเอียดครับท่านประธาน
1: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนา

0: คม
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริปีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากเศรษฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับให้มาตอบคำถามกระทู้แยกเฉพาะที่109ของท่านสสเบนซ์นะครับท่านสสณัฐวัฒน์พิมพนิษฐ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าได้เห็นท่านสสวิรัตมานั่งเชียร์ท่านสสณัฐวัฒน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในการที่ท่านได้กรุณาสะท้อนปัญหามาให้ฝ่ายบริหารเนี่ยได้รับฟังได้รับทราบเนื่องจากว่าในการดำเนินการในส่วนของเรื่องการคมนาคมขนส่งเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนด้วยกันที่กระทรวงคมนาคมในการจัดสรรงบประมาณเราก็ทราบกันดีครับว่าการเรียงลำดับความสำคัญนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากส่วนราชการที่จะเป็นคนที่เรียงลำดับท่านส.ส.ได้กรุณาสะท้อนปัญหาให้ได้ทราบเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นในภาพที่เป็นทั้งภาพรวมแล้วก็เป็นทั้งภาพในเชิงพื้นที่ว่ามีส่วนใดบ้างที่เรามีความจำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ปัญหาที่ท่านนำเสนอนะครับก็ประการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์เศรษฐกิจประการเนี่ยให้ความสำคัญทางหลวงแผ่นดินเนี่ยหมายเลข227เนี่ยมีความสำคัญอย่างที่ท่านส.ส.ได้นำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยทุกประการนะครับเพราะว่าถนน227เนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการไปเชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข222ไปบึงกาฬไปสะพานข้ามเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวใส่หรือแม้แต่ต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข2สานตอนล่างนะครับก็คือกาฬสินธุ์101สุรินทร์แต่สิ่งที่แปลกใจเหมือนกันเวลาที่ผมเห็นท่านส.ส.ตั้งกระทู้ถามก็ในช่วงมากโดยเฉพาะในพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยที่ยังเป็น2ช่องทางจราจรนะครับเกิดขึ้นในถนน227เนี่ยนะครับช่วงระยะทาง162กิโลเมตรเนี่ยตั้งแต่ปี2565ถึงปี2569เนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งสิ้นเนี่ย97,54คนเสียชีวิต16คนนะครับแล้วก็ช่วงที่เกิดบ่อยที่สุดนะครับก็คือตั้งแต่กม.0ถึงกม.ที่60นะครับกระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนตั้งแต่สมัยท่านวิรัตและเพราะตอนที่ผมมาดูโครงการเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าถนนประมาณมาในปี2569ถึง2573นะครับข้อมูลที่ผมมีเตรียมมาเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนกับท่านส.ส.สักเล็กน้อยเนื่องจากว่าท่านส.ส.เนี่ยก็ไล่กิโลไปแต่ข้อมูลช่วงที่ผมทำมาที่แขวงทำมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มี4เลนเราก็จะแบ่งออกนะครับแบ่งออกเป็น5ช่วงด้วยกันนะครับ1เนี่ยนะครับในช่วงที่1เนี่ยก็จะระยะทางตั้งแต่กม.ที่8นะครับถึงกม.ที่13ระยะทาง 4.7 กม.นะครับระยะที่ช่วงที่2นะครับกม.ที่16ถึง20ช่วงที่3กม.ที่ช่วงที่4กม.ที่48ถึง62นะครับช่วงที่5นะครับกม.ที่62ถึง83ระยะทางทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ60กิโลเมตรนะครับในปี2569ถึง2573เนี่ยบอกนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณมานะครับทั้งสิ้นเนี่ย710ล้านนะครับ700สร้างทางขอนแก่นนะครับแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับเป็น2ตอนคือช่วงตอนที่1ก็คือกม.ที่16นะครับถึงกม.ที่20ช่วงที่2คือกม.ที่33ถึงกม.ที่47นะครับส่วนหลังจากที่ทำช่วงที่2แล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการ

0: ดำเนินการสิ่งที่ยังรวมทั้งหมดของกาฬสินธุ์เนี่ยก็คือตอนที่1ตอนที่4สิ่งคาดว่าตอนที่1เนี่ยสามารถขอรับงบประมาณได้ทันทีนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ300ล้านนะครับก็จะทางกระทรวงก็จะรับไปดูให้นะครับส่วนที่ยังมีปัญหาอาจจะมีในตอนที่4กับตอนที่5ในภาพ5เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเขตทางค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่าผ่านพื้นที่ชุมชนทั้งสองข้างทางนะครับเข้าใจว่าถ้าทำประชาชนน้อยที่สุดเนี่ยของเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมอยู่แต่อย่างไรก็ดีครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับเราก็ได้ดูภาพรวมให้ครบถ้วนในทุกมิติวันนี้เนี่ยผมนำภาพมาให้ท่านส.ส.ได้ดูเพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงนะครับขยายผิวจราจรแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพจำลองที่จะออกมาลักษณะเนี่ยจะเป็นเช่นนี้นะครับยังมีจุดเสี่ยงนะครับที่ผมนำเสนอภาพเนื่องจากว่างบประมาณเนี่ยได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่กระทรวงคมนาคมโดยการบริหารของท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะครับขอสไลด์หน้า8นะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเราทำแบบจำลองมาให้ในจุดที่กม.ที่36นะครับบ้านนาคูจราจรเป็น4ช่องทางจราจรเราก็ทำแบบจำลองมาให้เทียบกับแบบก่อสร้างนะครับว่าเนี่ยหลังจากมีการปรับปรุงแล้วเนี่ยใกล้ชุมชนเนี่ยจะได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยเป็นแบบอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยกันนะครับว่าไอ้ตรงทางที่จะมีการทำเกาะกลางเพื่อจะตัดกระแสรถเนี่ยต้องลองไปทบทวนดูว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่กระทบกับวิถีชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเราจะทราบอยู่แล้วว่าในต่างจังหวัดเนี่ยทางจุดกลับรถอยู่ไกลมากก็จะขับรถสวนเลนก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใหม่อีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางแขวงก็รับไปดำเนินการหน้าต่อไปครับก็คือหน้าที่9นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแยกนึงที่ผมเชื่อว่าท่านส.ส.ให้ความสำคัญมากก็คือกม.ที่4อำเภอสหัสขันธ์นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทั้งเช่นเดียวกันเราก็ได้ทำแบบจำลองขึ้นมาให้ท่านได้ดูนะครับให้เกิดความสบายใจว่าทางกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการขยายผิวทางให้การสัญจรสะดวกนะครับแต่เรายังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยต่อคำถามต่อไปที่ท่านถามว่ากรณีไฟฟ้าแสงสว่างต้องเรียนว่าเรากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างระบบรักษาความปลอดภัยป้ายสัญญาณการ์ดเรลต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ปัญหาที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้คือการโดนลักสายไฟซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมก็กำลังทำกลไกที่จะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะไล่ทั้งตามจับทั้งป้องปรามไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกงบประมาณในแต่ละปีมันมีจำกัดครับวันนี้เราเสียงบประมาณส่วนหนึ่งไปกับการซ่อมสิ่งที่โดนลักขโมยแล้วก็ซ่อมเสร็จก็โดนลักใหม่กลายเป็นว่าปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้พิวัตรนะครับเราแน่นอนครับเรามุ่งหวังที่อยากจะมีการพัฒนาระบบการขนส่งเนี่ยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสเพิ่มสวัสดิภาพในการเดินทางสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนและแน่นอนตัวชี้วัดก็คือหลังจากถนนเหล่านี้ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากจุดเสี่ยงภัยต่างๆดำเนินการแล้วเสร็จอัตราการเกิดอุบัติเหตุอัตราของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ต้องลดลงสมกับที่ท่านส.ส.และท่านส.ส.วิรัตตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านณัฐวัฒน์มีอะไรจะฝากอีกไหมคะเชิญ
2: ครับก่อนอื่นนะครับ

0: ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมัลลิกาจิรพันธ์วานิชนะครับที่เสียสละมาเป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณครับท่านสิริพงษ์อังคคมนาคมเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต4เกี่ยวกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุถนน227นะครับและเสียสละอันมีค่ามาตอบกระทู้ด้วยตนเองนะครับขอขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะหนึ่งจุดสามจุดหกกระทู้ถามแยกเฉพาะที่111เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่ให้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางยกระดับอุตราภิมุขระหว่างบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตและเมเจอร์ปทุมธานีของท่านสกลสุนทรวานิชกิจถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลเพราะดังนี้ 1. นายที่วัดบุ่มไล่ขนส่งจังหวัดปทุมธานีกรมการขนส่งทางบก 2. นายวีรวัฒน์พัฒนาถาวรกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารขนส่งจำกัดและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมตอบกระทู้ถามดังนี้ 1. นางสาวกันนิศราโชค2. นายชิตสนุพงษ์ปานอยู่ขอเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชปานีเขต4จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องแนวทางการระเบียบรถแท็กซี่ที่ให้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณเกาะกลางถนนใต้ฝั่งบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและเมเจอร์ซินีเพ็กท่านประธานที่เคารพครับสะพานทางแยกต่างระดับรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการหนาแน่นในทุกวันครับทั้งผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลนครรังสิตและผู้ที่เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ในพื้นที่ดังกล่าวกลับปรากฏปัญหาการให้บริการรถแท็กซี่รังต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลาย10ปีโดยยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปสร้างความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการเป็นวงกว้างครับประเด็นที่1พฤติการในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมและการคุกคามความปลอดภัยของผู้โดยสารครับในด้านการพบว่าแท็กซี่ในบริเวณดังกล่าวปฏิเสธการกดมิเตอร์บริการแบบเหมาจ่ายในอัตราที่สูงเกินจริงหลายเท่าตัวขอสไลด์ถัดไปครับโดยมักอ้างเหตุการจราจรติดขัดหรือเส้นทางอยู่ไกลทั้งที่เมื่อเดินทางจริงกลับมิได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างอันเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารและฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รับจ้างโดยตรงขอสไลด์ถัดไปนะครับไทยพบว่ามีพฤติการคุกคามและข่มขู่กันโชคทรัพย์ผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารปฏิเสธหรือต่อรองราคาโดยสารกลับถูกข่มขู่ว่าจะทำลายร่างกายบางกรณีถึงขั้นกักขังหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เงินซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดอาญาและกระทบอย่างร้ายแรงครับขอสไลด์ถัดไปครับนอกจากนี้นะครับด้านสภาพรถพบว่าแท็กซี่ที่ให้บริการจำนวนมากครับมีสภาพที่เก่าขาดการดูแลบำรุงรักษาบางส่วนก็เป็นรถที่หมดอายุจากการใช้งานตามที่กฎหมาย

0: กำหนดถูกปลดออกจากทะเบียนรถยนต์รับจ้างและเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วแต่ยังคงลักลอบนำมาให้บริการรับจ้างต่อไปซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยถูกคำถามนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการตรวจสอบควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธการกดมิเตอร์เรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราข่มขู่คุกคามกันโชคทรัพย์ผู้โดยสารในบริเวณดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไรผลการดำเนินการที่ผ่านมามีจำนวนเท่าใดและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินคดีอย่างไรรวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและเพิกถอนรถที่หมดอายุจากการใช้งานแต่ยังลักลอบนำมาให้บริการรับจ้างออกจากพื้นที่อย่างไรและมีแนวทางในการจัดการแท็กซี่บริเวณนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
1: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่111นะครับของท่านสกลสุนทรวณิชกิจนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดปทุมธานีในวันนี้เรียนท่านสมาชิกนะครับนะครับว่าต้องขอบคุณที่ท่านได้กรุณามาติดตามนะครับเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสลงนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเนี้ยที่ท่านส.ส.เนี่ยได้กรุณามาถามวันนี้ท่านในวันนี้เป็นการติดตามนะครับผลจากการลงพื้นที่ในวันนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้องเรียนว่าปัญหาแท็กซี่ที่มีการโกงราคาเรียกรับปฏิเสธผู้โดยสารต่างๆนานาเหล่านี้เป็นปัญหาคมไทยเนี่ยมานับ10ปีเราก็จะได้ยินนะครับที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรแล้วการตรวจจับเนี่ยต้องเรียนท่านว่ามันเป็นไปได้ยากจริงๆเพราะการจะตรวจจับนั้นเนี่ยนะครับเอาเฉพาะกรณีที่ปฏิเสธผู้โดยสารหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตรวจจับได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถูกกระทำและมีผู้ถูกเราไม่สามารถเดินไปแล้วก็ถามแท็กซี่ว่ากดมิเตอร์หรือเปล่าได้หรอกแล้วเราไม่สามารถที่จะได้คำตอบจริงๆหรอกครับเพราะทุกคนเขาก็บอกว่ากดมิเตอร์หมดแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นเนี่ยเราทราบว่ามีการดำเนินการเช่นนี้แต่การดำเนินการเช่นนี้จะไม่สามารถพบเจอได้เลยถ้าไม่มีการร้องเรียนเข้ามาดังนั้นเราจึงมีช่องทางในการร้องเรียนก็คือ1584นะครับที่มีการร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการร้องเรียนมาจำนวนมากพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามากพอสมควรนั้นเนี่ยมากขนาดไหนก็มากหลัก10ไม่ได้มากหลักร้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยมีร้องเข้ามาเนี่ยช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีร้องเข้ามาอยู่ประมาณสัก26เคสไปแล้ว20เคสตัวชี้วัดนึงที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ให้กับกรมขนส่งทางบกไปก็คือการร้องเรียนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเคสน้อยแสดงว่าไม่มีเหตุเราไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่เราวัดความสำเร็จตรงที่ว่าถ้ามีกรณีร้องเรียนมากและมีการแก้ปัญหาได้มากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการร้องเรียนนั่นจึงถือเราก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งครับว่าในการแก้ปัญหาแบบนี้เมื่อกฎหมายเนี่ยตามจับได้ไม่หมดกรณีที่มีพฤติกรรมของผู้ขับแท็กซี่แบบนี้เราก็หวังว่าจะให้กลไกทางการตลาดเนี่ยเป็นตัวช่วยนั่นก็คือการมีแอปพลิเคชันเพื่อให้วันนี้เมื่อสักครู่ท่านเอาสไลด์ให้ดูก็มีคนเขียนบอกว่าเนี่ยเวลาคุยไม่รู้เรื่องราคาแพงก็เลยเลือกไปใช้แอปพลิเคชันดีกว่าดังนั้นตัวนี้ก็ทำให้ในตลาดเป็นเช่นไรเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ไม่ครอบคลุมทั่วโลกเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่กระทรวงสามารถดำเนินการได้และมีการดำเนินการเพิ่มเ

0: ก็คือรถที่ทำผิดพรบขนส่งรถที่หมดอายุต่างๆเนี่ยหลังจากที่เราไปตรวจร่วมกันนะครับทางกรมการขนทางสำนักงานขนส่งปทุมธานีก็ได้มีความร่วมมือนะครับกับสพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับกับฝ่ายปกครองธัญบุรีปรมน.ปทุมธานีนะครับที่ลงพื้นที่ร่วมกันครับมากขึ้นนะครับโดยมีข้อตกลงกันว่าดำเนินการร่วมกันเนี่ยจากแต่ก่อนนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งตอนนี้อันนี้คือทำร่วมกันนะครับและแต่ละหน่วยก็มีข้อตกลงกันว่าแต่ละหน่วยก็จะทำการแยกออกไปอีกอย่างน้อยหมายความว่าหน่วยของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหมายความว่าถ้าทุกหน่วยทำงานตามที่ตกลงกันโดยที่วันเดียวกันจะต้องทำด้วยกันเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะมีการเซอร์ไพรส์วิสิตเนี่ยนะครับใน1สัปดาห์ซึ่งมันก็อาจจะทำได้ตามข้อจำกัดต่างๆแต่ยังมีครับยังมีมาตรการอื่นๆซึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นคำถามในครับช่วงที่2ของท่านซึ่งผมจะได้ขออนุญาตตอบในช่วงต่อไปเพราะว่าเวลามีอยู่เท่านี้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับมาสู่ประเด็นที่2เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรวมพบว่าแท็กซี่จอดแช่กีดขวางในบริเวณพื้นที่ห้างจอดรับส่งผู้โดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.จุดที่มีเครื่องหมายจราจรเส้นทึบสีขาวเหลืองตลอดจนช่องทางหยุดรถทางทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและเป็นอุปสรรคในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอื่นๆในพื้นที่ดังที่เป็นต้นตอของปัญหาที่แล้วที่เห็นนะครับขอสายถัดไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ผ่านมามีหน่วยงานตำรวจและขนส่งจังหวัดเคยพยายามประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณแท็กซี่ฟิวเจอร์พาร์คนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จกำลังพลในการตรวจตาก็ทราบว่าไม่เพียงพอสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังในพื้นที่มาเป็นเวลานานหลายสิบปีซึ่งหากแก้ไขเฉพาะหน้าเพียงลำพังคงไม่เพียงพอครับหากไม่มีมาตรการเชิงโครงสร้างในระยะยาวมารองรับขอสไลด์ถัดไปนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานภาพจากสไลด์นี้คือการเปรียบเทียบในวันที่มีการตรวจราชการของท่านสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติที่เราลงพื้นที่ด้วยกันนะครับท่านประธานก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าตอนที่ท่านรัฐมนตรียังไม่มาเนี่ยก็รถแท็กซี่ก็ไม่มาจอดแช่สักคันนะครับพอปั๊บสักพักรถแท็กซี่ก็กลับมาจอดแช่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมจึงขอตั้งคำถามต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวทางในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจอดรถโดยมิชอบของรถแท็กซี่ที่จอดแช่กีดขวางบริเวณจุดจอดของสถานีขนส่งบขส.เส้นทึบขาวเหลืองต่างๆและช่องทางอยู่ระบบอย่างไรเพราะว่าอันนี้นอกจากปทุมก็มีในพื้นที่อื่นด้วยนะครับและเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่มาเป็นเวลานานหลายสิบปีกระทรวงคมนาคมมีแผนหรือมาตรการเชิงโครงสร้างอิทธิพลและการเรียกรับผลประโยชน์และการและจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะในบริเวณดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนหรือไม่อย่างไรและคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมเมื่อใดขอทราบรายละเอียดครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
0: ครับกราบเรียนท่านต้องขอขอบคุณท่านสกลนะครับที่กรุณาได้ถามก็จะได้มีเหตุให้ผมเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าวันที่เราไปตรวจราชการด้วยกันนี้เนี่ยถนนเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาที่ผมคิดว่าผมกับท่านส.ส.มองตรงกันก็คือว่าขนาดวันนั้นเนี่ยที่ว่าเรียบร้อยแล้วก็ยังมีรถที่ยังแอบจอดอยู่แล้วเราก็มองไปข้างบนเราก็เห็นกล้องวงจรปิดด้วยกันนะครับแล้วเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายนะครับว่าเอ๊ะเราจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยู่เนี่ย

0: นั้นเราก็คุยกันไปถึงเรื่องการที่ว่าเอ๊ะเมื่อมีกล้องวงจรปิดอยู่7-8ตัวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะใช้ AI camera ในการที่ส่งใบสั่งย้อนหลังไปให้กับประชาชนที่มาละเมิดทำความผิดกฎจราจรในลักษณะของการจอดแบบนี้จะดีหรือไม่ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการจอดรถเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะต่างกันกับผ่านมาเนี่ยการจับความเร็วเนี่ยมีกล้องจับตำรวจเรียกมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนในเรื่องของการจอดรถมันก็จะมีอยู่หลายลักษณะครับถ้าจอดชั่วคราวเขาก็ขยับแต่ถ้าตำรวจไม่ผ่านเขาก็จะจอดอยู่แบบนั้นจนกว่าตำรวจจะมาบางทีไม่ได้จอดคันเดียวครับจอดซ้อน 2-3 คันจอดซ้อน 2-3 เลนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนกันยาการขออภัยครับกลางเดือนกรกฎาคมอยู่กันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกที่จะบังคับใช้กฎหมาย2ตัวอย่างเข้มข้นก็คือกฎหมายจราจรกับกฎหมายขนส่งให้เข้มข้นนะครับโดยการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต่อไปเนี่ยจะสามารถออกใบสั่งที่ขับขี่รถเร็วและเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนที่ศาลปกครองได้แจ้งว่าต้องมีการแจ้งเขาจำนวนกี่ครั้งให้ครบถ้วนแล้วเนี่ยถ้าผู้กระทำความผิดไม่มาจ่ายก็จะไม่สามารถในข้อกฎหมายเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้แล้วในกรมขนส่งทางบกครับว่าอยากจะขอนอกจากขับรถเร็วแล้วประเภทขับรถแล้วมาจอดในที่ห้ามจอดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนก็ยกตัวอย่างปทุมธานีครับว่าอยากจะทำเป็นปทุมธานีโมเดลต่อไปนี้เนี่ยตำรวจไม่มีเวลามาไล่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งใบสั่งไปที่บ้านถ้ายังไม่เลิกก็ส่งใบสั่งไปใหม่ถ้ายังไม่เลิกก็ส่งใบสั่งไปใหม่มันก็ต้องทำไปแบบนี้มันถึงจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวอันดับแรกนะครับของการดำเนินการต่างๆเนี่ยอันดับแรกกฎหมายต้องมีความรุนแรงกฎหมายต้องมีความเที่ยงตรงเราจะสังเกตได้ว่าเวลาทำความผิดในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกลัวแต่เวลาไปต่างประเทศกลัวจะไปทำผิดกฎหมายของต่างประเทศเขาเพราะต่างประเทศนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้ก็มีข้อมูลนะครับที่ได้รับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพิ่มเติมขึ้นมาว่าหลังจากที่มีการทำ MOU ร่วมกันแล้วนะครับมีใบขับขี่มีขออภัยครับมีผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งเพิ่มขึ้นนะครับ 60% ใบสั่งเพิ่มขึ้น 60% ครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออัตราการเกิดอุบัติเหตุเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วลดลง 33%นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นหลักฐานนะครับเป็นประจักษ์พยานได้นอกจากนั้นครับในช่วงที่แล้วผมก็ยังบอกว่าในเรื่องของกลไกต่างๆที่มันมีการดำเนินการแล้วมันอาจจะไม่สามารถทำได้ครบถ้วนเนื่องจากว่าต้องประสบโดยตรงวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้เพิ่มมาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันวันนี้นะครับสำหรับปทุมธานีเนี่ยมีอัตราการทำใบขับขี่นะครับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 200% เทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นที่มาทำไปขับขี่สาธารณะซึ่งผมเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาทั้งปทุมธานีแล้วก็จะไม่ใช่ระยะเวลาทันทีอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับก็เรียนท่านประธานครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมขอฝากความหวังของพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับในการแก้ปัญหาไปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณมากนะครับ
1: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะ 1.3.3 กระทู้ถามแยก

0: าตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้1 2นายสุขิตชัยธีระเลิงฤทธิ์ขอเชิญท่านสมบัติยาสินถามค่ะ
1: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสมบัติยาสินนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้น้อยแม่เสลียงแล้วก็อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสืบเนื่องจากประมาณ50กว่าหมู่บ้านนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จากหมู่บ้านที่มี200กว่าหมู่บ้านคิดเป็น 30% ทั้งหมดนะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานมากปี50ผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับพูดมาทุกรัฐบาลพอมาในแม่ฮ่องสอนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับปี66สมัยที่แล้วผมก็พูดหลายรอบนะครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย100กว่าหมู่บ้านเฉพาะเขตผมเนี่ย50กว่าหมู่บ้านก็อย่างที่พวกเรารู้กันแล้วว่าปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันมีที่ไม่ได้รับการพัฒนาก็คือว่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็เวลาที่จะทําโครงการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่านะครับก็เลยเป็นอุปสรรคในการที่จะเราจะไปพัฒนาโครงสร้างถนนหนทางเอ่ยไฟฟ้าน้ําประปาเนี่ยเป็นอุปสรรคมาตลอดทําให้แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราด้อยในการพัฒนาเป็นอย่างช่วงนี้ดีนะครับที่ทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาผ่อนปลนในการที่จะเอื้อให้กับขึ้นสะดวกขึ้นนะครับก็นะครับขอดูสไลด์นิดนึงนะครับนะครับท่านประธานครับที่มันมีปัญหานะครับอันนี้เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่หรือโครงการภายใต้กองทุนพัฒนานะครับการวางเสาเนี่ยเมื่อปี2559มีแล้ว1ปีนะครับเมื่อก่อนเป็นถนนลูกรังนะครับปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตไปหมดแล้วแต่เสาไฟฟ้าก็ยังไม่มีสายเหมือนเดิมก็ว่าในอดีตตอน58เนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงปฏิวัตินะครับแล้วก็มีการชาวบ้านเขาดีใจท่านประธานว่าจะได้ไฟฟ้าแล้วก็ไปช่วยกันตัดต้นไม้ตัดกิ่งอะไรเงี้ยพอป่าไม้มาดูไม่ได้รับอนุญาตก็จับไปคดีไปจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับอันนี้ก็แล้วก็ท่านประธานคิดดูว่าคนที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ว่าวันหนึ่งเราไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยชีวิตประจำวันเรายุ่งยากมากนะครับไฟฟ้าไม่มีพัดลมแอร์นะครับเครื่องไปหมดนะครับอันนี้ตลอดชีวิตเขาไม่เคยมีไฟฟ้าใช้เขาก็เป็นด้อยโอกาสเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคครับเขาใช้โซลาร์เซลล์ก็เวลาไม่เพียงพอในการใช้นะครับเวลาเด็กจะดูคอมจะสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุปสรรคไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในการที่ทำให้เรียนมาท่านประธานครับกลับมาบ้านไม่มีไฟฟ้าอีกจะอ่านทำให้การเรียนการสอนหรือว่าประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กต่ำกว่าเกณฑ์มาตลอดเลยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับยังมีหน่วยงานพวกที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าสาธารณสุขเนี่ยมาดูหนาวหรือดูฝนเนี่ยแดดไม่มีนะครับก็ไม่มีใช้ได้ก็เป็นอุปสรรคของพวกหมอพวกพยาบาลที่จะต้องรักษาคนไข้นี่อันนี้ก็ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับว่าเขาขาดโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าเขาจะทําแปรรูปหรือว่าเป็นช่างเชื่อมเงี้ยไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็ขาดโอกาสใน

0: การประกอบอาชีพนะครับอันนี้เป็นแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องแปรรูปเนี่ยทำให้สินค้าเกษตรกรเนี่ยราคาที่ตกต่ำเราคิดได้แต่ทำไม่ได้นะครับนะครับอีกวินาศซ้ำนะครับการเข้าถึงการบริการของภาครัฐเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเช่นว่าเขาบอกว่าก็ไม่ได้โอกาสและรัฐบาลชุดนี้อีกนะครับที่เราจะมี1,500,000โครเรือนเนี่ยกระแสไฟฟ้าใช้เองได้เนี่ยแล้วก็ลดค่าจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าโครงการตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านจะเห็นได้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยแล้วก็จนที่สุดมาตลอด20ปีนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุที่คือมันกล่าวมานะครับก็ดังนั้นเนี่ยการที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของนะครับวันนี้ผมอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีแผนในการที่จะช่วยจัดสรรงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะขยายเขตให้กับพี่น้องประชาชน3อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: ขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาผู้ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านส.ส.สมบัติยศินนะครับที่ยังมีความกังวลแล้วก็มีความกังวลอย่างนี้ตลอดมาที่ท่านได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องกราบเรียนท่านประธานชวนครับว่าพอผมได้เห็นคนนะครับแล้วก็เราก็ผมก็ไม่เชื่อว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกประมาณ 7,000 กว่าครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรพ.สต.โรงเรียนแล้วก็สถานีตำรวจนะครับก็บางสถานด้วยตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอยืนยันผ่านท่านประธานไปถึงท่านส.ส.นะครับว่าผมก็ได้มอบนโยบายให้กับคนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าเราจะต้องไปดูแลเยียวยาแล้วก็เร่งในการพัฒนาไฟฟ้าต่างๆให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะกลับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยโดยเฉพาะในสามเพชรเสมียงแล้วก็สมเมยนะครับนั่นเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1นะครับการที่เป็นลุ่มน้ำชั้นที่1เนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ทำ EA ก่อนที่จะได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาในการที่จะเอาไฟฟ้าเข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แรงใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับขอ EA ก็ประมาณ1ปีคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ3ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อนุญาตให้ใช้เวลาเร็วกว่านั้นเพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเป็นระยะเวลามาตลอดชีวิตของครอบครัวเขาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงการใช้ของไฟฟ้านะครับก็กราบเรียนท่านส.ส.ว่าการที่เช็คข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับบ้านห้วยมะกอกอำเภอแม่ลาน้อยนะครับตอนนี้ก็โดยข้อมูลของการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยผมยืนยันต่อท่านส.ส.อย่างนี้นะครับว่าภายใน3เดือนนี้จะมีไฟฟ้าใช้แน่นอนนะครับส่วนในหมู่บ้านอื่นจะไปดูว่าสามารถจะใช้เงินเพื่อการส่งเสริมของการอนุรักษ์พลังงานได้หรือไม่เดี๋ยวผมขอรับเป็นเจ้าภาพในการไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถของบประมาณตรงนี้มาได้เนี่ยเราไม่ต้องรองบประมาณประจำปีเลยครับท่านครับเราสามารถเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปติดให้กับทุกหลังคาเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่เราทำมาเนี่ยทั้งหมดได้ประมาณ76กลุ่มบ้านหลังคาเรือนทั้งหมดใช้งบประมาณ480กว่าล้านนะครับอันนี้ผมขอสัญญากับท่านส.ส.วันนี้เลยครับว่าไม่เกิน30วันนี้ผมจะไปเยือนแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเองเพื่อไปดูว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นได้มีไฟฟ้าได้ใช้ครบถ้วนนะครับขอบคุณครับขออนุญาตตอบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน
1: เชิญท่านสมบัติ
0: ครับในส่วนที่การขออนุญาตใช้ผ่านมาทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่า

0: อนที่กระทรวงทรัพย์เขาให้ผ่อนผันในการที่จะแจ้งว่าเส้นทางไหนที่จะสามารถผ่อนผันได้เนี่ยส่วนใหญ่พอขอผ่อนผันแล้วไม่ต้องทำ EEA แล้วนะครับอย่างที่ตัวอย่างที่ผมเมื่อกี้นะครับเป็นของกรมทางหลวงชนบทอย่างเงี้ยครับมีหลายเส้นทางมากนะครับที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้ไปขออนุญาตใหม่ชุมนะครับให้อบต.เชิญป่าไม้เชิญไฟฟ้ามาเนี่ยว่าเราทำงานร่วมกันในการที่จะขอถ้าไฟฟ้าเขาไม่มีบุคลากรผมให้ทางอบต.นะครับเข้าไปคนขอให้นะครับขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่มาขอที่กรมป่าไม้แล้วขอที่จังหวัดนะครับมันก็ง่ายนะครับในอดีตเนี่ยการขออนุญาตที่คนที่มีอำนาจเนี่ยอยู่ข้างบนไม่รู้เป็นที่จังหวัดไม่มีอำนาจเซ็นก็ส่งเอกสารมาเนี่ยช้าแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยรู้พื้นที่ด้วยนะครับแล้วมีอำนาจด้วยผมคิดว่าเรื่องการทำ EA หรือว่าการขออนุญาตเราขาดเรื่องงบประมาณครับท่านประธานทางรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมก็อยากฝากนะครับว่าส่วนใหญ่ที่พิงสอนเนี่ยมีเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์หมดแล้วครับว่าหลังคาเนี่ยไม่เกิน 75,000 นะครับผมก็อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยเร่งรัดให้เขาออกสำรวจช่วยกันอย่างที่ผมบอกว่าผมนำเรียนว่าเราจะช่วยกันทั้งท้องถิ่นช่วยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไฟฟ้าใช้อย่างเร่งด่วนนะครับก็ฝากท่านเร่งเจ้าที่ของป่าไม้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีครับว่าหมู่บ้านที่มันอยู่ห่างไกลแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่า75,000 ใช้อาจจะแสนกว่า 200,000 เนี่ยถ้ามีนโยบายที่จะทำโซล่าที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงก็พอได้ยินข้อมูลจากท่านส.ส.ก็ยิ่งชื่นใจเข้าไปใหญ่ครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของการไฟฟ้าภูมิภาคผมที่มารายงานนั้นไม่ถูกต้องเลยนะครับการใช้สถานที่ต่างๆตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็รอแค่เรื่องของงบประมาณก็ให้คำมั่นนะครับให้มั่นใจให้คำมั่นท่านสสเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปดำเนินการให้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจดนะครับส่วนในเรื่องของไมโครกริดหรือมินิกริดที่ท่านสสได้ถามถึงจริงๆเรามีโครงการแบบนี้ในแม่ฮ่องสอนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวในสถานที่ที่ท่านสสได้แจ้งมาส่วนภูมิภาครีบศึกษานะครับถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้ในการที่เราสามารถจะทำไมโครกริดเพื่อขยายการใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำทันทีครับขอบคุณครับ
1: มีอะไรจะฝากไหมคะ
0: ครับผมต้องฝากขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ถามแล้วก็จะไปเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจกับพี่น้องจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะครับก็เพื่อที่จะไปดูศึกษาว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นชายขอบก็จะได้เอาปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดลให้ได้ต้องกราบขอบคุณท่านครับแล้วยินดีต้อนรับนะครับจะรอต้อนรับท่านครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานเล็กน้อยครับเพียงขออนุญาตเดินทางวันที่2ตุลาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปวันที่2ตุลาเพื่อไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างช่วงนี้นะครับระยะเวลานี้เดี๋ยวผมจะกำกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไปดูถึงในการใช้ของงบประมาณต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยไปสำรวจแล้วไปเห็นข้อมูลสถานที่จริงแล้วนะครับมันก็ต้องมีงบประมาณในการที่พัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนทันทีก็ต้องขอบคุณท่านส.ส.ขอบคุณท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะ 1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่110เรื่องสอบถามเรื่องเงินสนับสนุนให้แก่ชลบของท่านปฏิดาตันติรัตนานนท์ถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุล

0: ุณเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจราชการสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้1ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน2ว่าที่ร้อยตียุทธพิชัยศรีพุทธพัทรยุทธการปกครองชำนาญการขอเชิญท่านปณิดาปฏิดาตันติรัตนอนนท์
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8นะคะพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยที่ได้มาตอบคำถามนะคะจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาส่งให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.นะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังได้อย่างเข้มแข็งมากนะคะดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นเหนือนะคะแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบไทยแล้วแต่ก็ยังมีเหตุที่ทำให้เรามีความกังวลอยู่ตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะแล้วก็ยังมีคำสั่งให้ชรบ.ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเวรยามอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนอยู่ตลอดมานะคะทางกรมการปกครองในปี2569ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของชรบ.ในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงนะคะจำนวนต่อเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนตามปีงบประมาณ2569ท่านประธานคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการจัดสรรดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนจริงๆนะคะแต่หมู่บ้านที่อยู่ขยับออกมาจากเส้นเขตแดนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้รับงบประมาณตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึงนะคะแล้วสิ่งที่ยังตอกย้ำอีกนะคะท่านประธานก็คือในงบประมาณปี2570ทางจัดสรรงบประมาณตรงส่วนนี้ให้กับหมู่บ้านตามชายแดนก็เลยมีความรู้สึกว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเราอยากจะเรียกร้องให้กับชรบ.นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเสี่ยงภัยหรือค่าตอบแทนรายเดือนอาจจะเป็นแค่หลักร้อยหรือพันบาทต่อเดือนก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความหมายต่อกับผู้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาที่เสียสละตนเองมาทำหน้าที่ตรงจุดนี้นะคะท่านประธานแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องแบบของชรบ.ทั่วประเทศนะคะเราวันนี้ชรบ.ทั่วประเทศเรามี 500,000 นายแต่ทางกรมการปกครองเนี่ยจัดสรรเครื่องแบบไปแล้วประมาณ 200,000 นายนะคะยังมีชรบ.เราอีกมากกว่าครึ่งโดยเฉพาะชรบ.ของจังหวัดสุรินทร์ตามชายแดนเรายังไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องแบบของชรบ.ตรงจุดนี้นะคะพรหรือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานแรกๆที่รัฐควรจะสนับสนุนให้เพื่อเสริมสร้างความพร้อมแล้วก็เป็นความเป็นระเบียบปฏิบัติหน้าที่ของชรบ.ค่ะท่านประธานคำถามแรกนะคะก็ขออนุญาตเรียนถามไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทางภาครัฐเองมีแนวทางพิจารณาจัดสรรค่าเสี่ยงภัยหรือค่าตอบแทนรายเดือนให้กับชรบ.ที่มีจิตอาสาตั้งใจทำงานอยู่แล้วหรือไม่อาจจะเริ่มจากชรบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา4จังหวัดอีสานเป็นขวัญหรือกำลังใจให้กับผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดมาค่ะท่านประธานค่ะ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: กับเรียนท่านประธานครับพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านส.ส.ปฏิดามากนะครับหรือว่าที่พี่น้องชาวสุรินทร์รู้จักกันในนามส.ส.คุณนะครับจริงๆผม

0: จังหวัดสุรินทร์หลายครั้งนะครับแล้วก็ได้พบปะกับพี่น้องชนบทแล้วก็ดูการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนปัญหานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนหรือความกำลังใจในหมู่บ้านละ 5,000 เท่านั้นจริงๆแล้วเป็นปัญหาสำคัญเรื่องของด้านงบประมาณนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเราก็ได้ประสานไปที่กรมการปกครองเพื่อที่ให้ทำการศึกษาพี่น้องชลบเนี่ยจำนวน 5,000 บาทในทุกๆหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถทำได้หรือนะครับรวมไปถึงชุดชลบด้วยนะครับชุดพี่น้องชาวชลบตอนนี้เรามีทั้งหมดประมาณ 730,000 กว่านายนะครับ 730,000 กว่าคนตอนนี้ได้ชุดไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้แจ้งทางกรมการปกครองว่าจริงๆแล้วในเมื่อพี่น้องประชาชนมีจิตอาสาที่จะปลอดภัยในหมู่บ้านดูแลความปลอดภัยในตะเข็บชายแดนโดยจะถึงการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ธุรกรรมอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยด้วยในการช่วยเหลือเนี่ยเราควรจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้นะครับก็ขอนำเรียนท่านประธานและท่านส.ส.นะครับว่าจริงๆประมาณไปที่สำนักงบประมาณ170ล้านบาทเพื่อดูแลในด้านของชุดแต่งกายให้กับพี่น้องชาวชลบนะครับแต่ว่าเราถูกตัดครับเราถูกตัดเหลือมาแค่40กว่าล้านบาทเท่านั้นเองเราจะได้งบประมาณในก้อนนี้มาแล้วก็จะไปดูแลของพี่น้องชลบเนี่ยผมก็ได้มีคำสั่งการให้ไปดูแลพี่น้องชลบในส่วนที่ติดกับตะเข็บชายแดนซะก่อนนะครับว่าชลบนี้ข้าศึกเป็นแบบนี้หรือว่าชาวต่างชาติแต่งตัวอย่างไรเราจะได้แยกพวกออกนะครับแล้วก็การสนับสนุนเงิน 5,000 บาทนะครับการปกครองไปแล้วว่าให้เร่งดูงบประมาณในส่วนที่เหลือถ้าเกิดมีงบประมาณเหลือจ่ายและสามารถมาใช้ในส่วนครับถ้าเกิดว่าปีงบประมาณปี69นั้นงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนนะครับในการดูแลพี่น้องชลบเนี่ยก็ขอให้ไปดูในงบประมาณปี70ซึ่งจะเริ่มใน1ตุลานี้เองนะครับว่าเราสามารถจะผันในงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไหมเพื่อที่จะเอามาสนับสนุนให้กับพี่น้องชลบได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอีกเรื่องนึงครับที่ผมอยากจะแจ้งท่านประธานไปถึงท่านส.ส.ก็คือว่าเราก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพี่น้องชาวชลบเช่นเดียวกันนะครับ730,000ว่าจริงๆแล้วเราเล็งเอาไว้ว่าอยากจะตอบแทนให้คนละ 1,000 บาทก็ประมาณ730ล้านนะครับตลอดทั้งปีก็ประมาณ 8,800 กว่าไทยกำลังศึกษาอยู่ครับว่าสามารถจะหางบประมาณในส่วนไหนทางร้านเพื่อที่จะมาให้เป็นค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวชลบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีคำปรึกษาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณส่วนนี้เนี่ยจำเป็นยิ่งนักครับในการที่เราจะสนับสนุนให้กับพี่น้องชาวชนที่จะตอบหนังสือมาอยู่นะครับและสำนักงบประมาณตอบมาอย่างไรก็จะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านปฏิดา
2: คุณค่ะท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะที่ท่านได้อธิบายรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะคะตอนแรกก็มีความรู้สึกกังวลค่ะท่านประธานเพราะว่าเราจะเห็นงบประมาณในปี70นะคะก็จะมีของชลบที่ทางหน่วยงานภาครัฐเองก็อุดหนุนไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นงบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็คืออุดหนุนไปเดือนละ 18,000 บาททุกหมู่บ้านของ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็บวก4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะเราก็มีความรู้สึกว่าชลบเราด้วยสถานการณ์พื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันทำให้ปัญหาที่มองมุมมองเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้มาชี้แจงค่ะท่านประธานก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่เราจะกลับไปให้กับชลบในพื้นที่ของเราได้รับทราบว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะคะแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องข้อจำกัดของงบประมาณนะคะว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่อนข้างเยอะมากที่อาจจะไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีใจที่ท่านก็มีแนวทางที่จะไปศึกษานะคะก็ถึงบอกนะคะท่านประธานว่าเดือนละไม่กี่ร้อยก็ได้คือทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันว่าขอแค่ให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นองค์กรนึงที่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ส่วนหลังจริงๆนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านที่อยู่ตาม

0: แดนเราก็ได้รับคำสั่งนะคะจังหวัดก็ยังมีการสั่งการอยู่ว่าให้มีการตรวจตาเวรยามอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้จะมีเสียงบ่นน้อยใจกลับมาว่าเอ๊ะทำไมตอนให้หมู่บ้านละ 5,000 บาทเนี่ยได้แค่ไม่กี่หมู่บ้านในบางตำบลนะคะมีอยู่18หมู่บ้านท่านประธานได้ไป3ง่ายเขาก็จะพูดอาจจะพูดแย่กันบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องทำงานนะอีก15หมู่บ้านแต่คำสั่งจังหวัดไปก็คือยังต้องให้ทำหรือว่าเป็นกำลังใจให้เขานะคะก็คงจะได้ไปสอบถามต่อแล้วจริงๆคำถามที่สองที่จะเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะคะผ่านท่านประธานไปก็ขอนะคะมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบอีกค่ะท่านประธานคือจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้ชุดชลบครบทั้งหมดแล้วเพราะเขาอยู่จังหวัดติดกันบุรีรัมย์ก็ได้ครบหมดแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการสื่อสารหากันอยู่ตลอดเวลาพอ2จังหวัดรอบข้างเราเนี่ยที่เราอยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเรายังไม่ได้ก็จะเป็นประเด็นคำถามกลับมาอีกว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดสุรินทร์เรายังไม่ได้นะคะก็ขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าถ้ารัฐมนตรีช่วยได้ชี้แจงว่ามีอยู่ 730,000 นายแล้วก็เพิ่งจัดสรรไปได้แค่ 200,000 กว่านายเนี่ยก็ขอแค่ชลบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ตามชายแดนก่อนได้มั้ยคะเพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบจริงๆค่ะเพราะว่าบอกว่าศรีสะเกษได้แล้วบุรีรัมย์ได้แล้วก็จะกลับมาเป็นคำถามพื้นที่นะคะพื้นที่ของดิฉันอยู่เป็นพื้นที่ชายแดนทั้งหมดค่ะ4อำเภอกับอีก2ตำบลที่อยู่ติดชายแดนค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นลงไปทุกครั้งก็จะมีคำถามกลับมาว่าเครื่องแบบก็ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือก็ไม่มีจะทำยังไงนะคะก็คงจะเป็นประเด็นคำถามที่2ที่จะไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ขอพิจารณาชุดเครื่องแบบให้กับชลบที่อยู่ตามหมู่บ้านชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ก่อนได้หรือไม่คะท่านประธานค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: ขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานถึงท่านส.ส.นะครับก็ผมได้มีคำสั่งไปแล้วครับว่า49หมู่บ้านในแดนจะต้องได้ชุดชลบให้ครบก่อนอำเภออื่นที่ไม่ได้ติดชายแดนอันนี้ได้สั่งการไปแล้วนะครับแล้วก็ล็อตแรกจะไปถึงพี่น้องชาวชลบในงบประมาณปี70ก็คือในออกไปเลยนะครับประมาณ1,000กว่าชุดแล้วเราก็จะทยอยให้กับพี่น้องชาวชลบนะครับทั้ง49หมู่บ้านนะครับให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กลับเรียนท่านประธานถึงท่านส.ส.นะครับว่าในส่วนของงบประมาณที่เราภาคอีสานอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าความเข้มข้นของพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมลาดตระเวนกับพี่น้องชลบที่อำเภอนครพนมในการสกัดยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับเราก็ทราบถึงเลยครับว่าภารกิจของชลบนั้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของท่านในอำเภอหรือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตรงนั้นด้วยก็ขอกราบเรียนท่านนะครับผมทราบว่าพี่น้องชาวชลบนั้นภารกิจหนักหน่วงยังไงแล้วก็ด้วยการที่จะเสริมขวัญกำลังใจให้เขายกเว้นแต่ชุดแล้วนะครับจริงๆแล้วงบประมาณนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเป็นครับเหตุผลที่เราอยากจะให้1,000เลยเนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราให้น้อยกว่านั้นเนี่ยอาจขวัญกำลังใจนั้นอาจจะมาไม่เต็มสำหรับพี่น้องชลบอนุญาตศึกษาแล้วก็ขอสำนักงบเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่สูงก่อนมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ต้องลดค่าตอบแทนเรามาอันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวผมเองด้วยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีมาอยู่ภาคอีสานซึ่งติดขอผลักดัน1,000ต่อเดือนให้กับพี่น้องชลบก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ขออนุญาตสั้นๆประธานนะคะผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยท่านตอบข้อมูลได้ละเอียดมากดิฉันเชื่อว่ากลับบ้านรอบนี้เราก็คงจะมีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะไปชี้แจงแล้วก็อธิบายก็คงต้องให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีช่วยผลักดันงบประมาณตรงส่วนนี้ขอให้ผ่านจากทางสำนักงบนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับชลบที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงค่ะท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านปฏิดาตันติรัตนานนท์นะคะกระทู้ถามแยกเฉพาะที่106

เรื่องปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่ดินของรัฐหลายประเภทที่ทับซ้อนและขัดขวางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอปักช่องจังหวัดของท่านพัชระจันทระลวงทองถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2แต่เนื่องจากในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสที่10กันยายน2569ตามข้อบังคับข้อ170วรรค2 1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่107เรื่องการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการเพื่อกระจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศของท่านพัสลินลามวงถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงสมกลางเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2แต่เนื่องจากในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสที่10กันยายน2500ครับข้อ170วรรค2สำหรับวันนี้จบการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะขอปิดประชุม

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันละน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพักคุยรายการที่พักจากการประชุมและชวนสมาชิกมาพักคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับกี้พัชราวลัยเด่นนิติรัตน์เหมือนเดิมเลยในบรรยากาศสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะกี้มีส.ส.ท่านหนึ่งที่เรียกว่าทุกวันนี้นะคะคำศัพท์ในยุค Gen Z นะคะมีเยอะมาก Gen C เนาะในคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ตีมาอยู่ที่นี่กับเราแล้วยินดีต้อนรับค่ะส.ส.ณรุพลเลิศปัญญา

0: นครพรรคประชาชนหรือว่าสสพี่เบนซ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นไงคะพี่ตีนี่ตาตีเลยนะคะตีตัวจริงนะคะวันนี้ไม่ได้มีประชุมค่ะพี่เบนซ์แล้วเราได้มานั่งพูดคุยกันเนาะแล้วก็ได้มาช่วยบอกหน่อยว่านอกเหนือจากการประชุมเนี่ยพี่เบนซ์เป็นคนยังไงไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรเป็นงานอดิเรกอะคะ
1: ครับก็จริงเป็นคนติดบ้านมากเพราะจริงๆแล้วใช่
0: เป็น
1: คนแบบ introvert นิดนึงก็เลยจะชอบอยู่บ้านชอบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ว่าถ้าออกมาก็คือออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับแล้วก็ส่วนในด้านการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายมากเน็ตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีการซ้อมทำพวกไฮร็อกอยู่ด้วยเพราะว่าคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก
0: ็
1: อยากจะชวนเพื่อนสาวๆคนอื่นเนี่ยไปออกไฮร็อกสักครั้งหนึ่งไปค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปถอดเสื้อวิ่งของเขาบ้าง
0: แต่เห็นดาราไปเล่นกันเยอะ
1: ใช่ดาราไปเล่นกันเยอะ
0: รอบล่าสุดได้ไปไหมคะ
1: ไม่เคยไปเลยครับ
0: เคย
1: แต่ซ้อมอย่างเดียวใช
0: ่
1: แต่เราก็ซ้อมบ่อยอยู่นะครับเราก็ซ้อมกันทุกอาทิตย์นะครับ
0: มันต่างจากกีฬาทั่วไปยังไงบ้างคะ
1: ผมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะผมว่ามันต้องแบบมันต้องวิ่ง8โลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำฐานที่เป็นฐานต่างๆที่เขากำหนดมาให้เนี่ยด้วยซึ่งเยอะมากแล้วก็มันต้องทำตลอดเวลาห้ามพักแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยมากแค่แบบเราไปซ้อมกับเพื่อนเนี่ยเรายังรู้เลยว่าแบบโหมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยแบบแต่นี่คือแบบขอนั่งพักขอนอนพักแบบเป็นวันๆเลย
0: แต่ด้วยความที่เราชอบแล้วก็ชอบความท้าทายด้วยไหมคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมัน
1: ออกกำลังกายมากแล้วคือแบบถึงแม้ว่าเหนื่อยแต่มันก็เป็นแบบความเหนื่อยที่มีโอเคเราแบบวันรุ่งขึ้นนี่อาจจะแบบโอ้ล้าขามากล้าไหล่มาก
0: หมดแรง
1: มากแต่โอเคแหละมันก็เป็นล้าที่แบบมีความสุขจริงๆคือมันสนุกมากคือแบบต้องลองอยากให้ทุกคนออกกำลังกาย
0: ทีนี้ก็คืออาจจะต้องแบ่งเวลาในการลงพื้นที่
1: ใช่
0: ใน7วันเนาะ1อาทิตย์มี7วันเนี่ยพี่เบนบริหารเวลายังไง
1: ก็7วันเนี่ยมี3วันแล้วที่เราต้องประชุมพักมาสภา2วันก็เหลือแค่4ใช่ไหมครับก็ทุกวันที่ผมออกกำลังกายได้เนี่ยอย
0: ่
1: างสมมุติว่าเราประชุมสภาเสร็จสักทุ่มหนึ่งผมก็จะกลับอะไรแบบนี้สัก3โลถึง5โลสบายๆไม่เหนื่อยค่อยนอนแล้วก็ตื่นมาก็ไปสภาอีกรอบนึงส
0: ่
1: วนวันที่เราจะไปลงพื้นที่เนี่ยจริงเพราะว่ามันก็มีปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาทุกๆวันเนา
0: ะ
1: เราก็พยายามจะลงให้ได้นะครับก็จริงๆแล้วผมตกใจนิดนึงว่าพออันนี้เป็นสสสมัยแรกแล้วพอเริ่มเป็นสสเนี่ยก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆสสมันแทบไม่มีวันหยุดเลยอะ
0: ใช่
1: คือแบบ
0: ถึงถามว่าจะเอาเวลาตรงไหนไปให้รอ
1: ก็เลยแบบส่วนใหญ่ผมก็เลยจะแบ่งว่าชอบลงเช้าขอลงเช้าเลยเพราะมันไม่ร้อนมากช
0: ่
1: วงบ่ายเนี่ยโหไม่ไหวเลยค
0: ือ
1: แบบร้อนมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบเมษาพฤษภาเนี่ยคือร้
0: อ
1: นจัดๆจริงๆก็เลยจะแบบชอบลงกับก็คือตอนเย็นค่ำๆเลยเพราะว่าช่วงเย็นๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรละเราก็ไม่
0: เป็นคนที่ไหนคะเกิดและเติบโตที
1: ่จริงๆอ่ะผม
0: กรุงเทพมั้ย
1: ใช่ก็คือเกิดและโตที่บางขุนเทียนเลยครับ
0: ตอน
1: เกิดเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่บ้านอาม่าซ
0: ึ่
1: งก็อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม
0: ่
1: นะครับแต่พอเริ่มโตสักประมาณ3ขวบก
0: ็
1: อย
0: ู่
1: ตั้งแต่ที่นู่นมาเลย
0: บางขุนเทียนมีอะไรดีบ้างคะ
1: บางขุนเทียนเหรอมีผมดีได้ไหม
0: โอเคอันนี้ทีมงานโอ้ยักหัวอย่างพร้อมเพรียงเลยนะ
1: ก็จริงๆมี
0: ตกจริงอันนี้คือกี้ไม่ได้เตรียมเมื่อกี้หันไปทุกคนจริงใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็มีถนนพระราม2ที่ดีน
0: ะ
1: แต่ว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับซ
0: ึ่
1: งถ้าก่อสร้างเสร็จพื้นที่ก็น่าจะดีขึ้นมากแต่ช
0: ่
1: วงน
0: ี
1: ้ก็มีอุบัติเหตุหลายๆครั้งก
0: ็
1: พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาอยู
0: ่
1: นะครับแต่ว่าจริงๆบางขุนเทียนเนี่ยผมว่าอาหารทะเลอร่อยถ้าใครไปก็คงไปแถวพวก
0: มีร้านแนะนำไหมพี่เบน
1: ชายทะเลอร่อยจริงๆร้านเนี่ยผมไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่ามันไกลบ้านผมไปนิดนึงแต
0: ่
1: ถ้าเอาใกล้บ้านผมหน่อยเนี่ยผมมีร้านแนะนำก็คือร้านอิ่มพิรม
0: อิ่มพิรม
1: อิ่มพิรมใต้นิดนึงอร่อยมากครับคนเยอะมากลองไปดูถ้าได้มีโอกาสผ่านไปแถวบางขุนเทียนนะผมแนะนำ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเขาคงไม่ไปอิ่มพิรมอะค่ะถ้าบอกว่าอยู่ใกล้บ้านเขาคงบ้านอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นแทนนะคะอาหารที่ชอบรับประทานเป็นคนอยู่แถวบางขุนเทียนทานอาหารทะเล

0: ปกติหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเราฟิตหุ่นอยู
0: ่
1: แล้วก็ชอบออกกำลังกายช่วงนี้ก็เลยทานอาหารคลีนเยอะหน่
0: อ
1: ยก็คือจะพยายามเลือกอะไรที่มันคลีนๆแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นนี่ผมโอเ
0: ค
1: แล้วก็พวกแบบอะไรก็ตามที่มันดูคลีนพวกสลงสลัดอะไรพวกนี้สเต็กอะไรพวกนี้ผมก็จะชอบกินในช่วงนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าแบบชอบกินจริงๆหรอผมก็ชอบกินอาหารไทยนะส้มตำปูปลาร้านี
0: ่อีสานหรอ
1: โอ้ที่เด็ด
0: มาแนวนี้เลย
1: ชอบมาก
0: จริงเหรอ
1: เผ็ดหน่อยนะ
0: เผ็ดด้วยหรออาหารรสจัด
1: เออผมชอบอาหารรสจัดมาก
0: พูดแต่ในเวแบบว่าแกงแบบจัดๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆนิดนึง
0: แต่เป็นคนดูนะอาจจะหูแดงจมูกแดงไหมคะเวลาทาน
1: ครับครับก็นิดนึงก็น้ำมูกไหลหน่อยก็ต้องแบบทิชชู่นิดนึงแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนชอบกินอาหารเผ็ดมาก
0: อยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่อาหารอีสานนี่คือ number one เลยนะ
1: number one เลยครับ number one ในดวงใจ
0: อ๋อค่ะอย่างนี้ก็คือแฟนคลับอะไรต่างๆในพื้นที่นี่ค่อนข้างเยอะไหมคะพี่ตีคะเมื่อกี้มีน้องมายืนโบกไม้โบกมือข้างบนด้วยนะ
1: อ๋อแล้วครับก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเอ็นดูนะครับเพราะเราก็ไปพยายามลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาจริงๆเขาก็จะชอบเวลาเราไปก็จะมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับ
0: เด็กรุ่นใหม่เยอะไหมคะแฟนคลับ
1: เยอะครับเยอะก็จะมีแบบถ้าช่วงหาเสียงก็จะแบบพอผมไปลงพื้นที่ตรงไหนเขาก็จะขับมอไซค์ตามมาเลย
0: จริงเหรอ
1: ก็คือของผมเนี่ยมันดู2พื้นที่ใช่มั้ยครับคือมีบางบอนบางส่วนแล้วก็บางขุนเทียนเขาก็จะขับมาจากบางบอนเลยขับมาเจอขับมาเชียร์ขับตามขับเอาภาพที่น่ารักมาก
0: มันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากมันกลายเป็นเหมือนว่าเหนื่อยแหละแต่รู้สึกมันดี
1: ใช่
0: เหมือนมันได้รับพลังแบบพลังบวกเต็มๆ
1: ใช่อันนี้คือแบบกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งนึงที่เราแบบดีใจมากๆคือทุกครั้งที่ผมไปลงพื้นที่แล้วเจอแบบเสียงเชียร์หรือมีคนเอาของเอาน้ำมาให้เป็นกำลังใจแค่พูดให้กับอะไรที่แบบดีมากๆสำหรับเราอย่างผมตอนหาเสียงเนี่ยผมไปพื้นที่หนึ่งตรงบางบอนเป็นหมู่บ้านดีเ
0: ค
1: แล้วคนนี้ เป็นครั้งแรกที่ผมไปลงพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: แล้วเขาก็เดินมากอดผมเลยเออแล้วผมแบบน้ำตาไหลเลยแต่คือตอนที่ผมกอดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าผมน้ำตาไหล
0: เพราะว่าม
1: ันกอดอยู
0: ่
1: เออแต่ผมปลาบปลื้มมากแบบรู้สึกว่าแบบเออมันเขาอยากจะ
0: ให้
1: เราไปเปลี่ยนแปลงประเทศไป
0: เขาเห็นความหวัง
1: ใช่ใช่ผมก็รู้สึกปลื้มตื้มแบบปลื้มปิติ
0: เข้าใจจริงๆแล้วการกอดเนี่ยบางทีคนก็รู้สึกไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกจริงๆหมายถึงว่าพยายามจะสื่อสารจริงๆว่าขอบคุณอ่ะด้วยการกอดอ่ะมันถึง
1: ใช่ถึงมาก
0: มันส่งถึงนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เบนซ์เหมือนแบบว่าอยากที่จะพัฒนาในพื้นที่
1: คนร้องเรียนอะไรมาแล้ววันนั้นผมว่าเนี่ยผมจะพยายามไปเขาร้องเรียนมาเช้าบ่ายเนี่ยผมเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังนะครับแล้วเขาก็มีความหวังที่อยากจะให้เราเนี่ยไปพัฒนาประเทศจริงๆผมก็พยายามอยากจะทำงานเต็มที่จริงๆเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อ
1: ่ะครับ
0: ทำไม
1: จริงตอนที่ผมเกิดเลยเนี่ยคุณพ่อได้ซื้อรถเบนซ์คันแรกพอดีแล้วคุณพ่อก็คงได้แรงบันดาลใจว่าโอเคได้อยากจะตั้งชื่อให้เบชิวเบนซ์มา
0: แล้วได้ข่าวว่าอะไรนะชื่อพี่เบนซ์ได้ไปถ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะ
1: อ๋อใช่ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยเขามีแคมเปญที่อยากจะให้คนชื่อเบนซ์เนี่ย มาพูดถึงประวัติว่าทำไมตัวเองถึงชื่อว่าเบนซ์นะครับแล้วผมเขาก็เลยทำเหมือนโพอ่ะว่าแบบเอ้ยให้ไปกรอกหน่อยว่าแบบว่ามีอะไรที่คุณน่าสนใจที่เกี่ยวกับรถผมก็ไปกรอกด้วยเพราะเพื่อนแบบส่งมาบอกให้ลองกรอกดูเผื่อได
0: ้
1: ผมก็ไปกรอกได้ไปเขาก็เลือกเราไปเป็นแบบไปถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี
0: ้คล้ายแบรนด์แอมบาสเดอร์เลย
1: ใช่
2: ครับก็ชื่อนฤพลเลิศปัญญาโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทตอนที่ผมเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ซื้อรถเบนซ์คันแรกพอดีก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูกตามรถคันแรก
0: สมัยอันนั้นถือว่าเป็นสมัยบุกเบิกมากเลยนะแรก
1: ใช่
0: ช่วงแรกๆเลยนะตอนนั้นโซเชียลมีเดียก็อาจจะยังไม่ค่อยนี่ก็ไม่แน่นะคะ อาจจะแบบว่าสูสีนะคะดาราไทย
1: ครับผม
0: นะคะเคยมองวงการที่จะเข้าวงการบันเทิงบ้างไหม
1: ผมไม่เคยเลยครับ
0: จริงหรอแต่ว่าบุคลิกนี่คือได้เลยนะ
1: โอ้ไม่เคยคิดเลยแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณแต่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลย
0: เอาจริงๆหมายถึงว่าสมมติว่าได้มองในมุมคนข้างนอกอ่ะคือพอจะไหวเลยพอจะเข้าทางนั้นได้
1: ก็เดี๋ยวถ้าตกงานก็เดี๋ยวจะ
0: ยังตกไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่า

0: ประชาชนน่าจะร้องเรียนนะคะถ้าหนีไปนะคะเรียนจบที่ไหนมา
1: อ๋อผมเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนจบวิศวะที่ Virginia Tech ที่สหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บก็ทำงานอยู่แป๊บนึงเป็นวิศวะอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปต่อปริญญาโทบริหารที่อังกฤษที่ Imperial College London
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับโมที่จุฬากฎหมายเศรษฐกิจ
0: ก็คือเริ่มต้นจากการเป็นหนุ่มวิศวะ
1: ใช่เป็นวิศวะมาก่อนไปทำรถไฟโดที่เพลินจิตมาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะการลงพื้นที่แบบว่าในฐานะวิศวกรกับในฐานะการเมืองนี่มันต่างกันไหม
1: ความเหนื่อยในการต้องเดินเนี่ยผมว่าพอๆกันเพราะวิศวะก็ต้องเดินตอนเที่ยงๆร้อนๆเนี่ยแหละเราก็ต้องไปตรวจงานใช่ไหมครับตรวจไซต์เดินขึ้นลงบันไดอย่างคอนโดเนี่ยมันกี่สิบชั้นคุณก็ต้องเดินไปดู
0: อ
1: ่ะผมก็เดินเทปูนเนี่ยผมก็ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความเหนื่อยเนี่ยผมว่าพอๆกันต้องตื่นเช้าเหมือนกันเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเทปูนในไซต์งานเนี่ยเราไม่สามารถเทปูนตอนกลางวันได้เพราะรถมันจะติดเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มเทตั้งแต่แบบตีห้าต
0: ี
1: ส
0: ี
1: ่เช้ามืดเลยเขาจะเริ่มเทกันเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุมงานตอนเช้าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าการที่เป็นส.ส.เนี่ยมันเหนื่อยแบบมีความสุขมากกว่าเหนื่อยแล้วแบบประชาชนได้แก้ปัญหาให้ประชาชนจริง
0: ๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าจริง
0: ปกติไปทานคาเฟ่ไปกับร้านกาแฟอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่เบน
1: ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟ
0: มีมั้ยเอ้าเหรอคะ
1: ใช่ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟเลยแม้แต่นิดเดียว
0: เลยเหรอคะ
1: ไม่ทานเป็นชามากกว่าม
0: ั
1: ชงม
0: ั
1: ชชาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะพี่เอามัชชานู่นนี่นั่นเป็นมัชชาเลเวอร์ไป
1: ใช่แต่ว่ากาแฟไม่ได้เลยเพราะว่าผมเคยกินแล้วแบบใจสั่น
0: อ
1: ่ะเพราะผมกิน
0: ใจสั่นนี่ไม่รู้ว่ากาแฟหรือว่าแก้ฟ้านะเคยได้ยินใช่ไหมอันนี้อาจจะใช้ได้พอไปกินสาวๆนี่จะเข้ามานี่ชวนทานกาแฟคุณเบนหมดสิทธิ์นะคะคุณต้องชวนทานมัทฉะค
1: ่
0: ะอันนี้บอก
1: มัทฉะได้มัทฉะได้ครับมัทฉะ
0: ถ้ากาแฟไม่ทานดริง
1: ก์อ๋อได้เลยครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรักสุขภาพพอสมควรเนาะ
1: เราเป็นไฮบริดไงครับ
0: เป็
1: นไฮบริดเช้าออกกำลังกายเย็นไปดื่มอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ทุกอย่างมันดูมีเหตุผลไปหมดอะค่ะนะนะคะอะไรไม่ผิดเลยค่ะมันคือความชอบใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนที่เป็นไฮบริดนี่แสดงว่าแฮงเอาท์กับคาเฟ่มันไปทางไหนมากกว่ากันคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ไปทางดื่มมากกว่าครับใช่
0: ไปกับเพื่อนๆหรอ
1: ไปกับเพื่อนๆครับก็
0: แจ๊สไหม
1: แจ๊สก็ได้ครับป๊อปได้หมดครับส่วนใหญ่ฟังทุกแนวชอบเพลงแบบคลาสสิกด้วยบางครั้งอะไรเงี้ยครับ
0: นิยมเพลงไทยไหมคะ
1: เพลงไทยก็ฟังครับฟังเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟังแล้วตามไม่ทัน
0: เดี๋ยวนี้เริ่มมีแร็ปเริ่มมี
1: ใช่ผมตามไม่ทันเลย
0: รู้สึกว่าบางทีเราฟังยังอาจจะฟังไม่ออกคือเด็กรุ่นใหม่มาเยอะค่ะกระแสอะไรต่างๆมันมาไวมาก
1: ใช่จริงผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะ
0: เราไม่มีใครน้องไม่ทัน
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆตามกระแสกันไปเรื่อยๆปกติสะสมอะไรเป็นที่ชื่นชอบไหมคะ
1: จริงๆก็มีสะสมบ้างครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ชอบซื้อแบบริกไอ้ที่มันเป็นอาร์ตตุ๊กตาของคาวที่มันเป็นหุ่นเหมือนตัวจะเป็นอะไร
0: ม
1: ัน
0: เป็นตัว
1: ที่มันเป็นหูบานๆผม
0: หูบาน
1: ๆผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือคาว
0: อะไรนะคะ
1: KAWS ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวสักครู่นะคะอยากเห็นหน้าเลย KAWS คาวอ๋อไอตัวที่มันเหมือนลิงเลยอ่ะแต่มันไม่ใช
1: ่
0: ล
1: ิ
0: ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพตึ้งตรงกลางเป็นหูหยิกๆ3อ
1: ัน
0: แล้ว
1: ก็เป็นหูหยิก
0: ๆตาขีดกากบาท
1: ใ
0: ช่
1: ก็เคยแบบซื้อสะสมอยู่ช่วงนึงแล้วก็หลังๆมามันแพงอ่ะผมก็เลยเลิกสะสมแล้วซ
0: ื้อ
1: ไ
0: ม่ไหวมันเก๋มากเลยนะคะ
1: ใช่ๆน่ารักดีครับใช่น่ารักดี
0: เอาไปแต่งบ้านแต่งบ้านใช่
1: ไปแต่งบ้าน
0: อ้าวโอเคแสดงว่าก็ชอบเกี่ยวกับพวกโมเดลอยู
1: ่ใช่
0: การ์ตูนอะไรอย่างงี้ดูมั้ยคะ
1: จริงๆก็พวกอนิเมะอะไรก็ดูปกติครับใช่ชอบพวกนารูโตะใช่มั้ยรุ่นผมมันต้องแบบนารูโตะบลีชวันพีซซึ่งวันพีซมันไม่จบสักทีอ่ะ
0: ผมเลิกตามแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วผมก็เลยเลิกดูช่วงนี้ก็มีอะไรบลูล็อกอะไร
0: ไหนเป็นปกติคะต่างประเทศในประเทศชอบแบบไหน
1: ผมชอบทะเลผมชอบไปทะเลชอบแบบไปอยู่บนทรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบชอบไปภูเก็ตชอบไปสมุยมากสมุยนี่แบบผมชอบมากอาหารทะเลอร่อยหอยใหญ่อร่อยชอบ

0: แล้วดำน้ำไหมคะ
1: ดำน้ำด้วยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ดำน้ำแล้วก็หลังๆมามันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ดำแล้วเพราะว่าจริงๆผมดำน้ำเนี่ยเพื่ออยากจะเห็นปลาฉลามวาฬแล้วเสร็จพอเราเห็นปุ๊บอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คอมพลีทแล้วในระดับนึงพอเห็นตัวจริงแล้วก็เลยแบบโอเคหยุดดำไปช่วงนึงจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเลยครับ
0: แต่ตัวเองก็เกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารทะเลแต่ก็จะชอบไปทะเลเหมือนกัน
1: ชอบไปทะเล
0: เพราะฉะนั้นมันทะเล
1: คือจริงๆทะเลบางขุนเทียนมันไม่ได้เป็นหาดสวยๆเหมือนที่ป่ากงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ธรรมชาติดีครับแต่ว่าช
0: ิน
1: มากชินมากอาหารทะเล
0: น
1: ี่กินบ่อย
0: ไม่ได้ว้าวแบบเห็นปุ๊บแล้วอุ๊ยอยากกินเราเฉยละ
1: ใช่เราจะเฉยๆไม่ได้แบบว้าวมากแต่ก็อาหารทะเลก็เป็นอาหารที่อร่อยนะผมก็ชอบพอทำจิ้มซีฟู้ดเรานี่แบบเด็ดจริงๆไม่มีอันไหน
0: ทดแทนได
1: ้จ
0: ริงๆกินจิ้มอื่นไม่ได้เลย
1: ใช่อร่อยมาก
0: พูดแล้วใครที่แบบว่าไม่เคยไปเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเป็นนะพี่
1: ไม่ไกลครับไม่ไกล
0: กี่ชั่วโมงนะคะถ้าเดิน
1: ก็เอาวันธรรมดาถ้ารถติดหน่อยก็สักชั่วโมงนึงถึงนะแต่ถ้าวันอยู่เสาร์ที่ก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแป๊บเดียว
0: เดี๋ยววันหลังก็อาจจะย้ายกองไปที่บางขุนเทียน
1: ลองมาบ้างก็ได้นะครับยินดี
0: ใช่ไหมคะ
1: ยินดี
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราหาทะเลบางขุนเทียนบ้าง
1: ครับ
0: นะคะพี่เบ้นนอกเหนือจากนี้เพลงไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่ชื่นชอบและอนาคตนะตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็คงผลักดันปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชน อย่างพื้นที่บางขุนเทียนเราก็จะมีปัญหาพวกปลาหมอควางดำใช่ไหมครับที่มันเรื้อรังมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาผมเพิ่งไปตอนมาก็ไปพูดคุยกับเกษตรกรเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเขาจับขึ้นมาเนี่ยก็เจอปลาหมอควางดำสักประมาณ10กว่าตันที่เป็นเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากอาทิตย์ที่ผ่านจากปีที่ผ่านมาเนี่ย2-3เท่าด้วยกันซึ่งผมก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะผลักดันแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปแหละครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เรื้อรังมาแล้วก็อาจจะมีการมาต่อยอดพัฒนาต่อไปวันนี้คำถามเป็นคำถามจากตัวแทนสาวไทยนะคะกี้วันนี้กี้มาเป็นตัวแทนสาวๆหลายๆคนอยากรู้จักพี่เบ้นไงนะคะก็จะถามเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆความชอบอะไรอย่าลืมว่าไม่ได้ชอบทานกาแฟนะคะเวลาจะเข้าหาจริงๆก็ไปดื่มเลยอันนี้ชวนได้เลยทันที
1: ไม่ต้อง
0: มา
1: ฉับได้เลย
0: โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองอยากจะทำอาชีพอะไรคะ
1: ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองเอาอาชีพที่อยากเป็นเลยเหรอจริงๆไม่ได้
0: เคยเป็นวิศวกรมาก่อน
1: ใช่ก็เคยเป็นวิศวกรมาก่อนสักพักนึงแต่ผมว่าไปๆมาๆผมก็คงอยากจะเป็นพวกนักบินอะคืออันนี้ผมว่าผมเป็นไม่ได้แน่นอนแบบคือผมรู้สึกว่าแบบมันเท่นะมันใส่ชุดเครื่องแบบใช่ไห
0: ม
1: แล้วเราก็ต้องไปปรับสวิตช์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเอ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นความฝันตั้งแต่นักบินดูแต่ว่าการศึกษาหรือการทำงานมันคนละสายละ
0: แต่ยังไม่ได้มีแบบว่าเวที่จะได้ไปลองในจุดนั้นฝัน
1: แค่แบบคิดว่าถ้าแบบได้ถ้าให้เลือกเลยทุกอาชีพอ่ะคงเลือกอาชีพนี
0: ้น่าสนใจนะคะจริงๆคนนี้ก็เหมาะในนี้ในเรื่องของกีฬาวนกลับมาที่กีฬาหน่อยว่าถ้าอนาคตได้ชวนเพื่อนแนะนำเขาหน่อยว่าต้องเตรียมกายเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเตรียมตัวมันมีเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะกี้เห็นบางคนล้มแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันคงเหนื่อยแบบสุดตัวถ้าร่างกายไม่พร้อมนี่กี้ว่าน่าจะไม่รอดไหม
1: ก็ถ้าไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะผมก็ไม่รอดเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยที่สุดในชีวิตอ
0: ่
1: ะแล้วผมก็ชวนเพื่อนส.ส.หลายท่านก็ลองไปซ้อมกันครั้งแรกครั้งหนึ่งเล่นจบเนี่ยก็บอกว่าไม่เล่นแล้วตอนแรกจะลงไงโอ้โหตอนแรกคุยกันสนิทดีเฮ้ยเดี๋ยวไปลงกันนะ4คนให้ไปลงพร้อมกันเลยเสร็จพอไปซ้อมครั้งเดียวนั่นแหละเลยก็ผมก็เข้าใจว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราซ้อมเรื่อยๆซ้อมทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยผมว่าทำเรื่อยๆแล้ววิ่งบ่อยๆอ่
0: ะ
1: ผมว่ามันจะมีความฟิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำได้อยู่แล้วผมว่าใช้เวลาสัก6เดือนอ่ะซ้อมเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไหวใช่เพราะมันต้องใช้ทั้งแรงใจแรงกายแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแบบกล้ามเนื้อขาเนี่ยใช้เยอะมากใช่เหนื่อยมาก
0: พอเราได้เตรียมร่างกายในความพร้อมแล้วอย่างนี้อนาคตเนี่ยเราต้องไปดูแลคณะกรรมการต่างๆที่เบนได้รับมอบหมายอยู่ในส่วนไหนคะ
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่กรรมการหนี้สินแก้ไขหนี้สิน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ก็เพิ่งมีประชุมกันไป2ครั้งนะครับก็ยังกำลังจะเข้าเนื้อหาในอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผลกระทบของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากค่าน้ำมันที่มันแพงมากยิ่งขึ้นผลกระทบจากน้ำมันใช่ก็

0: ิธีแนวทางการดำเนินการเลย1ไม่ได้เราก็ทำ2 2ไม่ได้เราก็ทำ3ค่อยไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับก็คือเหมือนกับว่าเราลองมาปรับใช้แล้วแล้วมันดีขึ้นเหมือนเป็นเหมือนผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาแล้วจริงๆแล้วอยากอยู่กรรมาธิการอะไรคะ
0: ก็จริงๆอยากอยู่คมนาคมเกี่ยวหลายๆด้านอย่างเรื่องของรถติดอย่างเงี้ยตอนที่ผมเรียนโค้งเราจะรู้สึกเลยว่าถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบๆแล้วโค้งแต่มันจะมีความเอียงนิดนึงเล็กน้
1: อ
0: ยเราไปสังเกตดูไอ้พวกนี้ก็คือเป็นการหลักการวิศวะหมดเพื่อที่จะคำนวณให้เกิดความปลอดภัยในด้านโค้งใช
1: ่ในการโค้งเวลาเหมือนควบ
0: ไม่ให้หลุดโค้งง่ายอะไรแบบนี้คือมันจะมีหลักการคำนวณหมด
1: ทำไมเขาต้องแบบว่าทำทางโค้งมีเหตุผลในการ
0: มันจะมีหลักการคำนวณทุกอย่างใช่ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันผมได
1: ้
0: ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้พี่เบนมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนละกันที่ได้ให้โอกาสผมนะครับมาทำงานเป็นส.ส.เขตบางขุนเทียนบางบอนนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนคนใดมีเรื่องร้องเรียนต่างๆใดๆเลยเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ผมได้ผมยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ค่ะช่องทางการติดตามนี้
0: ทุกช่องทางเลยนะครับผมมีทั้ง Facebook Instagram TikTok X พลเลิศปัญญาโลดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็น่าจะขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวของพี่เบนซ์นะคะส.ส.ณรุพลเลิศปัญญาโลดเขต27กรุงเทพมหานครนะคะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนนะคะแชร์กันในวันหยุดให้เราได้รู้จักพี่เบนซ์มากขึ้นในฐานะที่ไม่ใช่ส.ส.แต่ว่าเป็นพี่เบนซ์ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่เบนซ์อีกครั้งที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพักคุยแล้วค่ะและเดี๋ยวพบกับรายการพักคุยได้ใหม่ในวันหยุดวันอาทิตย์สบายๆแบบในเทปถัดไป EP ถัดไปนะคะเราจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยกันสำหรับวันนี้นะคะคุกกี้พัชราวลัยเดมิติรัตน์แล้วก็สสพี่เบนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: บ๊ายบายกล้องหน่อยค่ะ
2: พัดครับ

0: ยากรรมสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยติดตาม
1: เสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำบ่งทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

0: ก็สร้างความเดือดร้อนหรือขยะ
1: เวลาเดินผ่านมันก็เห่า
2: ขับถ่ายบริเวณหน้าบ้านทำให้ส่งกลิ่นเหม็นนะคะ
3: สุนัขจรจัดปัญหาเรื้อรังในสังคมที่สะท้อนอาการของคน
4: ปัญหาสุนัขจรจัดไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นอยากจะให้ปัญหานี้บานปลายจนส่งไปกว่านี้สวัสดีค่ะทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันทุกท่านนะคะมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันค่ะจากสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสัตว์จรจัดที่ถูกทิ้งขว้างนี้นะคะสุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าหน่วยงานที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็ตามปัญหาสุนัขจรจัดส่งผลกระทบหลายด้านในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ส่งเสียงเห่าสร้างความรำคาญขับถ่ายไม่เป็นที่หรือบางครั้งมีคนใจดีนำอาหารไปให้จนทำให้พื้นที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่ที่สกปรกและสุนัขจรจัดอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยนะคะรวมถึงเป็นพาหะของแม้ว่าปัญหานี้จะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้แต่ปัญหากันได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งของคนและสัตว์ค่ะ
5: ปัญหาสุนัขจรจัดนะครับในประเทศไทยส่วนใหญ่สาเหตุก็มาจากคนเรานี่แหละนะครับในเรื่องของการจัดการกระบวนการต่างๆนะครับที่ลงไปถึงตัวสัตว์ที่อาจจะมีกระบวนการที่ทำผิดมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเราเจอหมาตัวหนึ่งริมทางหรือว่าหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยครับก็จะโทรหาเทศบาลเทศกิจมาจับไปให้เราไปไว้ในเชลเตอร์กระบวนการนี้ก็ทำให้เกิดประชากรสุนัขในสระพักพิงสัตว์ที่ล้นแล้วก็เมื่อพื้นที่มันว่างหมากลุ่มใหม่นะครับก็มายึดพื้นที่นะแล้วก็แพร่พันธุ์ลูกหลานต่อไปจนทุกวันนี้หมานี่แทบได้ว่าณปัจจุบันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ10ล้าน11ล้านตัวนะครับอยู่ทั่วประเทศนะครับการที่เรามีสัตว์จรในเมืองหรือในประเทศเราเนี่ยอันแรกเลยคือโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยคือโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคที่สำคัญมากและฆ่าชีวิตคนไปครับเทียบกับปีที่แล้ว6รายก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เลยนะครับอีกหนึ่งส่วนคือเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนที่นะครับไม่ว่าเขาจะได้รับปัญหา

0: เรื่องกลิ่นเสียงความเสียหายเข้าของทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยส่งรีพอร์ตเข้ามานะครับทำให้เราทราบว่าโอ้มันมีปัญหาแบบนี้เยอะมากเพราะนั้นจึงต้องมีการจัดการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ในชุมชนด้วย
1: สุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่และนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
2: ค่ะที่หนูเจอมาไวฮอลหนูเลยค่ะช่วงประมาณ2 ทุ่มที่หนูเลิกจากงานหนูจะชอบแบบกลับไปขับไปประมาณ100 เมตรก่อนจะถึงหอหนูค่ะมันจะวิ่งหาหนูเลยค่ะใช่มันมีครั้งหนึ่งค่ะที่หนูไปแก๊ปขับผ่านหนูแล้วแก๊ปขับผ่านแต่หมาไม่ไล่นะคะมันไล่หนูบางครั้งก็เกือบแบบไล่จนแบบเกือบรถล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถ้าพูดถึงปัญหาหมาจรที่เจอนะคะก็น่าจะเป็นได้ไปกินข้าวในตลาดใกล้เวลาการกินข้าวของเราอะค่ะหรือตัวแม่ค้าหรือร้านอาหารเองอย่างเงี้ยมีการทิ้งเศษอาหารหรือแบบไม่ได้น้องหมาเขาก็หิวเนาะน้องก็มีการมากินอาหารค่ะทีเนี้ยพอมากินปุ๊บก็เกิดปัญหาโดยการที่บางครั้งมีตัวแม่ค้าเองต้องไล่น้องไปมีการทำร้ายร่างกายน้องที่บางครั้งเราเห็นแบบมีการสาดน้ำเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับก็ปัญหาที่เจอครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือบางทีน้องมาคุ้ยขยะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฉี่มาถ่ายไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยรู้ว่าเป็นหมาของใครอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดปัญหาแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือเหมือนกับว่าคือเราเลี้ยงหมาครับแต่ว่าเป็นหมาเล็กแล้วพอบางทีพาหมาไปเดินเล่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับกัดหมาเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับก็อยากให้ทางรัฐคือควบคุมการกำเนิดของน้องหรือว่ามาฉีดยาพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เคยขับรถไปตรงใต้ทางด่วนอะค่ะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแก๊งหมาจรอะเยอะมากเรารู้สึกว่าบางทีอะหมาเขามาขวางถนนอะไรเงี้ยบางทีมันมืดอะไรเงี้ยเราก็แบบบางทีก็เกือบที่จะแบบขับรถชนบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบกลัวที่มันจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนแรกที่เราโทรมาผสมพันธุ์กันอะเราก็แบบมันก็เลยทำให้แบบว่าตอนนี้แบบเป็นแก๊งใหญ่มากคือหลักๆอะเรามองว่าสุนัขอะเขาต้องมีความรับผิดชอบอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าแบบเลี้ยงไม่ได้แบบน้องอาจจะแบบพิการแก่พิการเอามาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายแบบมาเป็นภาระของสังคมอ่ะ
6: ขับถ่ายบริเวณหน้าบ้านทำให้ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็จะมีมาคุ้ยขยะทำให้แบบรกเลอะเทอะบริเวณหน้าบ้านอีกคนที่เดินไปเดินมาด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยร้องเรียนไปแต่ก็เหมือนจะเงียบๆไปนะคะไม่ได้มาดูตามที่เราร้องเรียนไปค่ะก็ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานต้องเข้ามาช่วยนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมการกำเนิดของสัตว์จรจัด
1: คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการทิ้งสัตว์เลี้ยงถือเป็นความผิดตามกฎหมายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557มาตรา23ระบุว่าห้ามปล่อยละทิ้งสัตว์ให้พ้นความดูแลของตัวเองยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแลหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่เราก็ยังพบเห็นสุนัขจรจัดมากข้อมูลในปี2566จากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ที่ได้มีการสำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพบว่ามีจำนวนสุนัขจรจัดในชุมชนมากถึง 160,000 ตัวที่เราต้องอยู่ร่วมกับสุนัขจรจัดเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในจำนวนนี้ยังไม่รวมสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาอีกด้วยค่ะ จากการสำรวจในพื้นที่กทม.โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครพบว่าปีพ.ศ. 2567มีสุนัขจรจัดกว่า 29,000 ตัวส่วนใหญ่พบในชุมชนพื้นที่สาธารณะและบริเวณที่มีคนให้อาหารทำให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังในการแก้ปัญหา
0: ปัญหาสุนัขจรจัดบันนะฮะมูลที่เพื่อนในซอยเนี่ยได้ทำงานในพื้นที่นี้ไปกว่า

0: แล้วณปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้ารวมตั้งแต่เราเปิดมูลที่มา20ปีเนี่ยเราทําไป 1,200,000 ตัวทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทํางานเนี้ยได้เริ่มไปแล้วนะครับถึงจุดที่บางพื้นที่ที่เราดําเนินงานมาหลายปีแล้วเราเคยทําการสำรวจประชากรนะครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่างก่อนเริ่มลงโครงการกับหลังเริ่มโครงการ7ปีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราพบว่าความหนาแน่นของสุนัขเนี่ยลดลงประมาณ 54% ในช่วง7ปีที่เราดําเนินงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลนะฮะรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าก็ลดลงเฉลี่ยเดือนละ 3% ด้วยเป็นการรวมถึงสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้นด้วยปัจจุบันการทํางานของมูลที่พื้นในซอยมุ่งเน้นการทํางานที่เรียกว่า CNVR หรือว่า Catch ก็คือจับสุนัขเข้ามาอย่างมีมนุษยธรรม neutral คือการทําหมันวัคซีนคือการให้วัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ return ก็คือการส่งกลับคืนไปในพื้นที่เดิมที่นําน้องมานะครับด้วยกระบวนการนี้ทําให้เกิดการแก้ปัญหายั่งยืนตรงที่ว่าเราต้องวัคซีนแล้วกลับไปเพื่อให้เขาคุมถิ่นฐานเดิมเพราะว่าพฤติกรรมของสุนัขและแมวเองก็ตามนะฮะจะหมายเข้ามาในถิ่นหรือเข้ามาในพื้นที่เดิมเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ดูแลพื้นที่นะครับเป็นแบเรียร์ให้กับพื้นที่วันข้างหน้าลูกหลานเราเกิดสุนัขบ้าถึงชีวิตนะครับรวมถึงจํานวนประชากรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ถ้าเราย้ายสุนัขออกไปเมื่อไหร่เกิดที่ว่างขึ้นที่ว่างในวันนี้น่ากลัวนะฮะตรงที่ว่าเมื่อมีที่ว่างแล้วมันมีแหล่งอาหารเดิมมีขยะมีคนให้ข้าวมีแหล่งอาหารเดิมๆหมาใหม่มายึดพื้นที่ได้แล้วเราก็พบอีกครับว่าปัญหาเนี้ยไอ้กระบวนการแบบนี้เราก็ทํามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเราหรือว่าก่อนหมอเกิดด้วยซ้ํานะฮะที่เจอหมาตัวนึงก็ย้ายเราก็ย้ายนะถ้าวิธีนี้มันสําเร็จจริงอ่ะทุกวันนี้ไม่น่าจะเหลือหมาจรแล้วแต่การทําแบบนี้ก็แสดงว่าไม่สําเร็จวันนี้ขึ้นไปถึงเลข10ล้านตัวนะเพราะนั้นเราต้องหยุดการย้ายรีโลเคทหลังจากที่หมาแมวทําหมันทําวัคซีนแล้วครับเขาดํารงชีวิตอยู่ไปได้แค่ค่าเฉลี่ยที่6ปีเท่านั้นเองครับไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ดำรงชีวิตบนท้องถนนได้อายุยืนอาจครับหายใจก็มีมลภาวะอย่างมากแล้วเพราะฉะนั้นให้อดทนรอกันนิดหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยทำพร้อมๆกันนะครับอดทนอยู่กับสัตว์จรในท้องถิ่นของเราในพื้นที่ของเราร่วมกันและระยะเวลา6ปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วว่าตัวเลขความหนาแน่นของประชากรสัตว์ลดลงกว่า 54% จากการสำรวจของเราเพราะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสำเร็จเหมือนพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลที่ดำเนินงานมากว่า8ปีแล้วครับ
1: ในส่วนภาครัฐก็ได้มีการขับเคลื่อนด้านนโยบายพร้อมทั้งการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมปริมาณสัตว์จรจัด
2: ท่านผู้ว่าราชการชาติสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์ทวิดากมลเวชค่ะท่านก็มีความห่วงใยนะคะในเรื่องสุนัขจรจัดอยู่แล้วก็เลยกำหนดนโยบายขึ้นมาค่ะเป็นการนโยบายแรกคือการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตของเขานะคะไปทั้งสำรวจค่ะแล้วก็ควบคุมกำกับให้เขาเนี่ยขึ้นทะเบียนสัตว์นะคะขึ้นทะเบียนในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเป็นสถานที่ทางที่ฟาร์มนี้ที่ร้านค้านี้มีสุนัขอยู่เท่าไหร่เมื่อจำหน่ายไปแล้วใครเป็นจ้องกันไม่ให้คนเนี่ยนำสัตว์ที่ตัวเองซื้อค่ะส่วนอีกนโยบายหนึ่งก็คือเป็นการจัดระเบียบสัตว์จรสำหรับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของนะคะที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปว่าเป็นประการจัดระเบียบเขาจะจัดระเบียบอย่างไรก็คือว่าเราจะควบคุมค่ะเราไม่เอาเขาไปทำลายนะคะแต่เราจะนำเขามาทำหมันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นพามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อสำคัญก็คือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะนะคะแล้วเมื่อเราเอาสัตว์จรมาทำหมันแล้วมาฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะทำเครื่องหมายค่ะไว้ที่ใบหูของเขาเป็นรูปตัว N คือ neutral แปลว่าทำหมันแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อวันนี้ทำหมันแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องจับมาทำหมันใหม่

0: เมื่อมีการรณรงค์เชิงรุกค่ะ
1: ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมีการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกนะครับลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตโดยการออกหน่วยนะครับวันละ2หน่วยนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกของทุกๆวันนะครับที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับและมีการออกหน่วยร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับองค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับกรมปศุสัตว์เองก็ตามหรือมาส่งความร่วมมือมานะครับเราร่วมมือกันแบบภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวนะครับทั้งมีเจ้าของและจรจ้องนะครับก็คือในเรื่องของการจัดทำโครงการนะครับที่จะมาควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดนะครับโดยการออกแบบก็ลงไปร่วมกับชุมชนนะครับส่งมาให้ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยนะครับผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ที่เดิมนะครับและยังมีแนวทางการดำเนินงานโครงการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คือโครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัดหรือการจ้างเหมานะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนนะครับก็คือส่วนของคลินิกสัตวแพทย์8แห่งนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในพื้นที่ในหลายเขตนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับให้บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพื่อควบแมวมีเจ้าสุนัขและแมวมีเจ้าของนะครับไม่ให้เกิดการปล่อยทิ้งนะครับของสุนัขและแมวมีเจ้าของเป็นสัตว์จรจัดในอนาคตได้ครับการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับซึ่งการที่จะจำนวนสัตว์จรจัดลดลงนะครับจะต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบนะครับจำนวนสัตว์จึงจะลดลงนะครับต้นน้ำก็คือเรื่องของการไม่ปล่อยทิ้งสัตว์มีเจ้าของนะครับให้เป็นสัตว์จรจัดนะครับ
2: และเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของนำสุนัขมาปล่อยในพื้นที่สาธารณะมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขพ.ศ. 2548เพื่อควบคุมไม่ให้มีการปล่อยทิ้งสุนัขมีจัดควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบเพื่อสัตว์เลี้ยงจะได้ไม่เป็นสัตว์จรจัด
1: ส่วนกลางน้ำนะครับเราก็เร่งควบคุมจำนวนครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกนะครับร่วมกับทั้งนะครับร่วมมืออย่างเป็นระบบนะครับเพื่อและสุนัขจรจัดเนี่ยนะครับถูกควบคุมไม่เพิ่มจำนวนขึ้นแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับที่มีผลกระทบนะครับของสัตว์จรจัดกับประชาชนนะครับเรื่องของสุนัขที่มีอยู่ในพื้นที่ในทางที่ทางสาธารณะได้นะครับก็จะถูกนำออกจากพื้นที่นะครับไปเลี้ยงดูที่ศูนย์ควบคุมสุนัขของกรุงเทพมหานครเองนะครับในส่วนของปลายน้ำนะครับเราก็จะบริหารจัดการนะครับเรื่องของสถานพักพิงสุนัขนะครับให้มีมาตรฐานนะครับอยู่ในหลักการของหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับเพื่อให้น้องหมาที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะเนี่ยอยู่ในศูนย์ของเราอย่างและขับเคลื่อนนะครับให้น้องๆเหล่านี้นะครับเป็นสัตว์มีเจ้าของนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับมารับอุปการะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับโดยไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะครับเพื่อดูแลให้น้องครับ
2: นอกจากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นสภากทม.ยังมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติใหม่ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และป้องกันเหตุเดือดร้อนจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์โดยมีการกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงตามขนาดพื้นที่อาคารชุดหรือห้องเช่าตั้ง

0: ไปเลี้ยงได้ไม่เกิน1ตัวหากเกินเลี้ยงได้ไม่เกิน2ตัวบ้านพักอาศัยเนื้อที่ดินไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน20ถึง50ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน3ตัวเนื้อที่ดิน50ถึง100ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน4ตัวเนื้อที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เกิน6ตัวกรณีเลี้ยงสัตว์เกินกว่ากำหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งเจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงไปทำเครื่องหมายระบุตัวโดยการฝังไมโครชิปตามมาตรฐานที่กทม.ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ณสำนักสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยโดยหลังจากนี้จะเสนอร่างดังกล่าวให้ผู้ว่าราชกิจจานุเบกษาต่อไปโดยจะมีผลบังคับใช้วันถัดไปหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา360วันจะช่วยแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบเพื่อและมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับประชาชน
1: เราสร้างความตระหนักให้ประชาชนสร้างความรับรู้ประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้างว่าเราจะต้องช่วยกันนะคะในทุกภาคส่วนคือปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดไม่ใช่เป็นผิดแต่จะสำเร็จได้ก็จากความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่จะต้องดักจับเขานะคะพามาทำหมันพามาทำหมันเพื่อควบคุมไม่ให้ไปแพร่จำนวนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ปัญหานี้ค่อยๆคลี่คลายไปค่ะก็อยากจะขอฝากถึงท่านผู้ที่จะคิดจะเลี้ยงสัตว์นะคะว่าควรจะทำอย่างไรดีนะคะคือเราควรจะต้องหาข้อมูลนะคะค่ะหาข้อมูลว่าสัตว์ที่เราจะไปเลี้ยงเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงคือเราเห็นเขาตอนตัวเล็กๆเขาน่ารักน่าอุ้มน่ากอดนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเติบโตคือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุนัขตัวใหญ่นิสัยก็อาจจะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้และเราจะต้องมีความพร้อมด้วยนะคะว่าตัวเราเองคนในครอบครัวเราเองมีความพร้อมที่จะดูแลเขาตลอดชีวิตช่วงตลอดช่วงอายุขัยของเขาหรือเปล่านะคะเพราะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ใช่มีแต่เรื่องที่เขาน่ารักน่าเอ็นดูอย่างเดียวบางครั้งเขาเจ็บป่วยนะคะเราก็ต้องพาเขาไปพบสัตวแพทย์เราต้องพาเขาซึ่งแน่นอนถ้าเป็นสถานที่พยาบาลของเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเราบ้านเราเหมาะกับการดูแลสุนัขแค่1ตัว2ตัวเราก็ควรจะพาน้องไปทำหมันนะคะเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของเขาไปรับวัคซีนตามช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะแล้วเราก็มีคลินิกสัตวะอยู่ทั่วทุกมุมเลยนะคะท่านสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะสุนัขแมวไปทำหมันได้ฟรีไปตรวจรักษาโรคได้แต่อันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่แพงนะคะเมื่อเทียบกับสถานพยาบาลเอกชนนะคะแล้วเราก็ยังจะมีคุณหมอนะคะในสัตวแพทย์ที่จะดูแลให้คำแนะนำในปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราจะไปรับสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยนะคะอยากจะฝากไว้ถึงตัวรอเรือ3ตัวนะคะคือมิใช่จะมีแต่ความรักนะคะต้องมีความรู้ค่ะและรอที่3ที่สำคัญมากคือความรับผิดชอบนะคะความรักนั้นตอนแรกพบกันเราก็รู้สึกเขาน่ารักน่าเอ็นดูแต่พอต่อไปเขาดุร้ายนะคะเขาป่วยบ่อยทำให้ต้องดูแลเขาบางท่านก็เอาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไปปล่อยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาของสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะดูแลเขาอย่างไงให้เขามีสุขภาพดีเมื่อเขาเจ็บป่วยแล้วไหนนะคะและสุดท้ายคือนอกจากรักนอกจากความรู้แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพอดุแล้วบ้านฉันตามที่นั่นที่นี่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับคนอื่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจรับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงดู

0: ความรู้และความรักตลอดชั่วอายุขัยของน้องค่ะ
1: สำหรับประชาชนในพื้นที่กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์จรจัดสามารถแจ้งได้ที่ทราฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพมหานครสายด่วนกทม.1555กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโทร023287460และสำนักงานเขตทุกพื้นที่ปัญหาสัตว์จรจัดเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการของคนซึ่งทางออกของปัญหาไม่สามารถมีหน่วยงานใดแก้ปัญหานี้ได้ลำพังแต่ทุกคนต้องร่วม
2: จะข้อสำคัญทุกวันนี้คือต้องเอาความรู้องค์ความรู้ประชาชนให้มากที่สุดให้เขารู้ว่ากระบวนการทำงานทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การย้ายหมาเมื่อเจอเขตเดือดร้อนรำคาญอีกต่อไปแต่เราต้องช่วยจำกัดหรือจัดการประชากรแบบองค์รวมนะครับและมองไปในวันข้างหน้าว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะลดประชากรของสัตว์จรไปพร้อมๆกันได้ยังไงไม่ใช่แค่เรานะครับแต่ทิ้งหมาเนี่ยให้ไปเดือดร้อนในพื้นที่อื่นนะครับมันก็จะไม่เกิดความสำเร็จในองค์รวมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ทุกคนครับศึกษากระบวนการมันคนละนิดคนละหน่อยอย่างน้อยบอกจุดที่มีสุนัขอยู่กับเราไปนำน้องหมาเนี่ยมาทำหมันทำวัคซีนนะครับก็จะได้ความครอบคลุมของแค่นี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ดีแล้วหรือถ้ามากกว่านั้น อยากจะมาช่วยเราในเรื่องของการติดตามสัตว์นะครับการช่วยจัดการความเดือดร้อนในหมาไม่รู้จะเป็นการให้ข้าวในพื้นที่ให้ยังไงไม่ให้เดือดร้อนประชาชนนะครับสกปรกเราจะจัดโซนนิ่งยังไงโอ้ทุกอย่างมีกระบวนการที่รอประชาชนรุ่นใหม่ๆนะครับหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยช่วยร่วมมือร่วมแรงกันช่วยแก้ปัญหานี้ครับ
3: ปัญหาสุนัขจรจัดสามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุค่ะนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองและการมีจิตสำนึกต่อสังคมนะคะลองนึกดูนะคะว่าถ้าหากสัตว์เลี้ยงของเราต้องกลายเป็นสัตว์จรจัดจะส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงบ้างจะเป็นการผลักพันนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนพบเห็นว่ามีการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอในทุกพื้นที่และสามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางอื่นๆที่เราขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการให้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา LINE Official เพียงแค่พิมพ์คำว่า @tpchannel และถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากให้เจ้าของเลี้ยงน้องให้ดีนะคะไม่อยากให้แบบเวลาเบื่อน้องก็เอาน้องมาทิ้งตามที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทิ้งตามถนน
5: เคยเห็นต่างประเทศที่เขามีการวางน้ำหรือการวางอาหารเมื่อไหร่ที่เขามีจุดที่เขากินได้อ่ะการแก้ปัญหากินอาหารในบริเวณที่คนนั่งอ่ะมันน่าจะน้อยลง

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนดูจากวิธีบริหารที่ผ่า

0: มาจากท่านทั้งหลายจนถึงทุกวันนี
1: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
2: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: บัตรทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
4: ดิ่งปัญหาหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
5: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเอาต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดที่พระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงพ่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับกฎหมายนิดหนึ่งครับวันนี้มาเจอเรื่องราวต่างๆนะครับที่คุยกันในเนื้อหาของข่าวสารและของกฎหมายนะครับแนะนำครับเอาเดี๋ยวทักทายก่อนครับอาจารย์มารุตมาสิงห์ครับนิติศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเจกลินครับแล้วก็สวัสดีครับ

0: ก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับผ่านช่องทางต่างๆนอกจากทีวีช่อง10แล้วก็ยังสามารถติดตาม tpchannel.org ด้วยนะครับนี่ขึ้นที่หน้าจอนะครับเสิร์ชดูได้แล้วก็นอกจากนั้นครับยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน TP Channel เป็นโลโก้นะครับสีทองนะครับตัวอักษรสีทองบนพื้นสีหารายการต่างๆนะครับมากมายนะฮะทางระบบ iOS นะครับแล้วก็ระบบ Android นะครับก็ดาวน์โหลดเข้าไปครับค้นหาที่App Store กับ Google Play นะครับก็ค้นหาได้เลยนะฮะก็จะมีฟีดหน้าจอนะครับเหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับก็เลือกเอาได้นะฮะติดตามการประชุมรายการต่างๆที่น่าสนใจฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้คุยกันฮะอาจารย์มารุตพงษ์ครับเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันนะครับก็มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองก็หลากหลายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงคลี่คลายลงหรือยัง
1: ก็น้ำท่วมเนี่ยนะครับคลี่คลายลงแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นการเยียวยานะครับซึ่งตามที่รัฐบาลได้มีการแถลงไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเงินเนี่ยมีแล้วนะงบประมาณเนี่ยนะครับมีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะดำเนินการในการสำรวจนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรับการเยียวยาเพื่อฟื้นฟูต่างๆนะครับ
0: ครับก็ดังนั้นนะครับก็เห็นว่าในส่วนของทางด้านแต่ว่ารัฐบาลรัฐบาลเองก็พอเห็นปัญหาเรื่องของภัยพิบัติเยอะก็อนุมัติ
1: ครับ
0: ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติ
1: โปรเจกต์15,000 ล้านเนี่ย
0: 15,000 ล้าน
1: ประกันภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยด้วยนี่
0: แต่ต้องมาดูไส้ในนะเรื่องนี้ต้องมาดูไส้ในว่าในเนื้อหาโครงการเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: คือแนวคิดโครงการดีก็คือรัฐไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงเพราะว่าวันนี้ทุกวันที่รัฐไปย้อนดูสถิติที่ผ่านมานะครับภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั้นพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วก็มีมูลค่าเม็ดเงินที่จะต้องนำเงินจากงบกลางนะครับซึ่งเป็นงบฉุกเฉินเนี่ยไปเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยประมาณเราก็จะซื้อประกันละแต่ว่าหลักการเรื่องนี้มันน่าสนใจอย่างนี้ครับคือการซื้อคือสิ่งที่น่าสนใจคือบริษัทรับประกันบริษัทซึ่งบริษัทรับทำประกันวินาศภัยหรือว่าในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคือเขารับได้อยู่แล้วแต่ว่าคือผมก็กังวลอยู่นะว่าในส่วนคือหนึ่งก็คือเรื่องที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องของกรณีที่มันถ้าหากมันเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ย
1: นะครับ
0: การจะชดเชยเยียวยาเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการยังไงเพราะว่าเราเคยเกิดสถานการณ์ที่เคยเคาะนะอย่างคปภ.เนี่ยเคยเคาะแพ็กเกจกรมธรรม์เรื่องของโควิดเจอจ่ายจบเนี่ยไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยบริษัทประกันภัยนะที่มารับตรงนี้ไปเนี่ยนะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ได้
1: ครับมันเรียกว่าอยู่ในข้อกำหนดของ TOR นะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็ในเบื้องต้นก็กระจายนะครับถ้าโครงการนี้โปรเจกต์นี้ 15,000 ล้านเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของรัฐบาลเนี่ยส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของ TOR นะครับบริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยทั้งบริษัทของไทยเองบริษัทของในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับคือคาดหมายเอาไว้มันก็เป็นนโยบายหรือแม้กระทั่งเป็นโครงการที่ดีนะคุณเจริญอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการทบทวนนะครับหรือลดงบประมาณนะครับในการเยียวยานะครับในส่วนของงบประมาณที่จะมาช่วยในการเยียวยาหรือแม้ทั้งฟื้นฟูนะครับภายหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยปัญหาที่ชาวบ้านพูดกันติดปากนะคุณเจกลินงบน้ำท่วมเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะได้ตอนภัยแล้งเงินช่วยภัยแล้งนะได้ตอนน้ำท่วมถ้ามีโครงการนี้คุณว่าไอ้สิ่งนะครับเพราะถ้าในรูปแบบของประกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีการทำประกันนะครับก็เหมือนกับการประกันรถยนต์การประกันทั่วไปเนี่ยเรื่องของความรวดเร็วในการชดใช้เงินเนี่ยนะครับมันก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับจากหน้าสื่อกระแสหลักวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้หนังสือพิมพ์ครับทีมงานเตรียมมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน
1: ครับ
0: ทั้งหนังสือพิมพ์เลย
1: อ
0: ันนี้ก็แน่นอนครับคือมติชนเนี่ยก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่จะเน้นเรื่องของเขาเรียกไม่ใช่ข่าวชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ก็มีอยู่นะข่าวชาวบ้านก็มีบ้างแต่ว่าคือเขาจะเน้นไปเรื่องของข่าวเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ข่าวที่เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐนโยบายเศรษฐกิจ

0: นะอะไรต่างๆคือจะเอาเรื่องหลักๆเนี่ยเป็นเมนอ่ะก็เป็นธีมของเขานะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับไปดูภาพด้านขวาครับก็คือภาพของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมประชุม Leader Retreat นะครับครั้งที่5นะห้องเออร์เทลลาวส์ชั้นจีโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลนะครับเมื่ออนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนจุลภัณฑ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดถกปรับครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับเอาที่เรื่องก่อนแล้วกันเราก็ต้องมาดูเรื่องของศักยภาพและก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ถามว่าทำไมเราเน้นเรื่อง4เสาหลักนี
1: ้ครับ
0: เวลาเราคุยกับทุกประเทศนะต้องคุยเรื่องหลักเลยต้องคุยเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะแต่เศรษฐกิจมันกว้างไปเขาก็ต้องมุ่งไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจที่เราเชื่อมโยงกับสิงคโปร์นะครับโดยตรงเนี่ยก็คือว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยครับเป็นประเทศเขาเรียกว่าตัวกลางในการขนาดใหญ่เพราะว่าเรือทุกลำที่บรรทุกขนส่งทางเรือ จะผ่านที่ช่องแคบมาลากาแล้วก็จะเข้าจอดเรือพักท่าที่เรียกว่าเขตเรียกว่าเป็นเขตภาษีฟรีโซนที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยได้ดีด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสินค้าต่างก็จะต้องผ่านเข้ามาตรงนี
1: ้
0: เราจะสามารถที่จะเรือสัญชาติไทยอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าหรือจุดผ่านเขตปลอดภาษีเนี่ยได้มากขึ้นอย่างไรอีกด้านนึงที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามีคุยเรื่องประเด็นพลังงานนี้ด้วย
1: นะครับคือถ้าโดยมองภาพรวมนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับถ้าพูดในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยไทยเนี่ยได้ดุลสิงคโปร์นะครับแล้วก็ได้ดุลมาตลอดนะครับส่วนเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็ถือว่ามีส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่างๆนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าไทยณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสิ่งโมเดลในการขับเคลื่อนในการร่างกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่ท่านผู้ชมรู้จักกันดีก็คือเอกเนี่ยนะครับหรือกฎหมายคาสิโนเนี่ยไทยเราก็มีสิงคโปร์เป็นต้นแบบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการป้องกันนะครับและป้องกับการกระทำความผิดทางด้านไซเบอร์และกฎหมายไซเบอร์เราก็เอาสิงคโปร์มาเป็นต้นแบบนะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเราก็มีสิงคโปร์เป็นต้นแบบหรือแม้กระทั่งการลงทุนสิงคโปร์มีช่องแคบมาลากาเราก็มีแผนที่จะสร้างแลนด์บริดจ์เราก็เอาสิงคโปร์นี่แหละคุณจักรินมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณจักริน
0: ครับคืออย่างนี้ครับก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือสิงคโปร์เนี่ยเขามีความศักยภาพเขามีศักยภาพมากในเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: ทุนมนุษย์ก็คือว่าทุนมนุษย์ของเขาเนี่ยคนคนนึงเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าคนคนนึงของสิงคโปร์นะครับที่เป็นแรงงานที่เป็นมีทักษะนะครับเขาสามารถที่จะทำงานเนี่ยได้หลายทักษะแรงงานระดับบนเลย คือเป็นแรงงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำงานดังนั้นเนี่ยนะครับพอเรามีแผนในการที่จะพัฒนาพื้นที่ที่ในเรื่องของการเป็น data center หรือจะเป็นรูปแบบของตลาดพื้นที่ศูนย์กลางในเรื่องของการบริหารจัดการดิจิทัลเนี่ยเราก็จะเสนอให้สิงคโปร์เนี่ยมาลงทุนมาลงทุนโดยสำคัญคือนอกจากลงทุนแล้วก็ต้องเงื่อนไขเทคโนโลยี data center เทคโนโลยีในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย
1: ์อัน
0: นี้สำคัญนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทุนมนุษย์เอาง่ายๆคือคนคนหนึ่ง
1: ออ
0: กหน้าที
1: ่
0: สามารถทำได้ 5-6 หน้าที
1: ่นะครับคือนะครับมาพัฒนาเป็นจุดแข็งของเขานะจุดอ่อนของเขาคือในเรื่องของทรัพยากรนะครับทางด้านธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่มีเลยนะครับเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรในสักครู่เนี่ยนะครับ
0: กรณีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของคุยในเรื่องของประเด็นผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพนะครับคือหลายคนอาจจะเข้าใจบทบาทว่าท่านเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลแต่ทำไมท่านจะต้องมาพูดถึง

0: เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการคดีเลือกหัวสวของกตก็ต้องอย่างเรียนอย่างนี้ครับคือมติของพรรคประชาชาติเนี่ย
1: ค
0: ือมีมติตกลงร่วมรัฐบาลแต่ตัวท่านเองเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: แล้วท่านเป็นคนมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้หน่วยงานของทางด้านหรือ DSI นั้นเข้าไปดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนฟังดีครับสืบสวนสอบสวนพอสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันลงลึกในรายละเอียดไม่ได้ดูเอกสารนะสืบสวนเนี่ยเจอตัวคน
1: เ
0: รียกบุคคลมาคุย มีเทคนิคในการทั้งหมดแล้วถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีการทำงานร่วมกับกกต.ในการตั้งคณะทำงานร่วม ระหว่างกับกกต.กับทาง ESI แล้วก็มีการสรุปสำนวนเนี่ยนะครับส่งเบื้องต้นเนี่ยให้กับทางกกต.ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเนี่ยชุดที่26
1: ครับ
0: ท่านก็เลยว่าคือถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับกกต.จะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็มีมติยกเลิกในเรื่องของคือมีมติเห็นต่างนะครับคือชุด36เห็นต่างกับชุด26เน
1: ี่
0: ยแต่ท่านก็บอกว่าวันนี้ท่านก็ต้องมาตอบสังคมให้ได
1: ้
0: เพราะตัวท่านเองเนี่ยท่านก็รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้
0: และนั้นก็คือท่านคือบางอันคือท่านทำเรื่องนี้มาก่อน
1: อ
0: ่ะท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องบอกเห็นต่างกับทางของทางอนุกรรมการของทางกกต.
2: เป็นเรื่องของการหัวสวนี่จี้ประเด็นหรือแม้จี้จุดก็คือตัวท่านเองหรือประเด็นการหัวสวหรือแม้ทั้งไอ้กระบวนการตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของการหัวสวนะครับอยู่ข่าวออกมาว่า14กันยายนคุณเจกลินนะว่าทางกกต.ชุดส่งสารฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยนะครับคือตัวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทางกกต.เนี่ยนะครับจะส่งทั้งหมดเลยไหมหรือไม่ส่งเลยหรือส่งเฉพาะบางส่วนอันนี้ก็อยู่ที่กกต.นะครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับไปดูในส่วนของทางด้านหนังสือพิมพ์ต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็โทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพบผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกจึงสั่งหยุดขบวนรถเพื่อลงโดยผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเกิดหลับในจึงชนกับต้นไม้บริเวณริมทางฮะโอ้นี่ท่านขนาดรัฐมนตรีเลยนะท่านลงไปช่วยเองโอ้ชื่นชมฮะท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยท่านโอ้ท่านลงไปนั่นเลยเพราะว่าอันนี้ถือหน้าที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีนะ
1: ครับ
0: นะเอาไปดูเรื่องของทางด้านข่าวครับต่อฮะชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.อ่ะชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.ขออนุญาตดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับมาดูครับดูนะครับก็จะเห็นภาพนะครับมี3แห่งไม่กระทบไฟฟ้าหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาเอาเรื่องของอาจารย์ชาติก่อนจะเห็นภาพอาจารย์ชาติอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมุมขวาคืออาจารย์ชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกับนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีพงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงและในเกษมสปานครหลวงเนี่ยร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างโครงการครับData Center ในพื้นที่กรุงเทพที่ศาลาว่าการก็คือตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ชาตินะครับจริงๆท่านปูเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อน
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องอย่างกรณีเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าเอาละนะครับก็มีสำนักการระบายน้ำของกทม.เนี่ยดูแลหลักแต่ว่าการที่จะส่งข้อมูลว่าตรงไหนท่ออุดตันคลองตื้นเขินรับน้ำเนี่ยน้อยเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์กลางซึ่งท่านก็มีสั่งการในสมัยที่แล้วที่ท่านเป็นผู้ว่าให้มีศูนย์บัญชาการกลาง Data Center ที่สามารถที่จะรู้ข้อมูลเนี่ยและพร้อมสั่งการได้ทันทีพูดเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องของปัญหาภายในพื้นที
1: ่
0: นี่ก็คือแต่ตรงนี้เนี่ยท่านจะขยายไงท่านจะขยายว่า Data Center เนี่ยนะครับจะไม่ใช่เฉพาะการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นจะดูข้อมูลอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: อย่างเช่นจำนวนประชากรอันนี้ความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่พื้นที่หาเพื่อแหล่งลอยคือมันจะต้องรู้เลยว่าตอนนี้ตรงไหนเนี่ยเยอะปริมาณน้อย
1: ครับ
0: คือรู้ได้ที่ศูนย์เลย
2: นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ Big Data Center นะที่มันมีประเด็นข่าวก็คือมันมี

0: หรือแม้ทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับไปขุดคุ้ยเจอนะครับถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับBig Data Center เนี่ยนะครับที่มันผุดขึ้นมากลางกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วมันก็อยู่ใกล้ในแหล่งชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องฝากไปถึงหน่วยงานนะครับที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านพลังงานนะครับออกมาให้ความคิดเห็นหรือแม้ทั้งให้องค์ความรู้กับประชาชนนะครับว่าเราสามารถจะอยู่ร่วมกับในองค์ความรู้ที่ว่าเป็นBig Data Centerมีคอมขนาดใหญ่นะครับในการรวบรวมในการประมวลผลนะครับคอมพิวเตอร์นะครับพอมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการใช้ไฟเยอะนะครับพอใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการในการระบายความร้อนโดยการใช้น้ำนะครับแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของการรับรองกระแสไฟในกรณีที่นำมาหล่อเลี้ยงให้กับ Big Data Center เนี่ยก็คือน้ำมันต่างๆไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อลดความตื่นตระหนกกับพี่น้องประชาชนลงนะครับส่วนนะครับได้มีการขออนุญาตได้มีการท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตแล้วเนี่ยนะครับ3โรงด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนของ10โรงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการขอไปนะครับการสร้างไปมาแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีนะต่อจากนี้ไปก็ต้องมีการล้อมกรอบนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับต่อในเรื่องของการดำเนินการในการจัดสรรที่เรียกว่ากลุ่มบิ๊กที่การจัดการนะครับต่อจากนี้ไปเอายังไงก็ตามด้านบนของหนังสือพิมพ์คุณเจกลินท่านนายกลอเรนซ์วองเนี่ยนะครับของสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์มาเลเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยก็เซ็นเตอร์เนี่ยมีแล้วทำแล้วแล้วก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่มันอาจจะบกพร่องโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะหรือรับฟังความคิดของประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของสภาพทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ
1: ตรงภาพเรือนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่า CEO ของบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรทอมินอลจำกัดทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
0: ครับ
1: อันนี้มาภารกิจพักผ่อนเลยนะ
0: ก็คือแน่นอนสิ่งที่มันจะตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภูมิเอาท่านในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี่ก็รัฐอเมริกานะครับจะนำกองทัพเรือของเขาเนี่ยมาเทียบท่านะครับเพราะเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเทียบก็เทียบเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศที่ไทยกับสหรัฐอเมริกาเกือบ200ปีนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวข้องกับอนุสนธิอเมริกาก็ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสถานะของประเทศไทยเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันกับญี่ปุ่นอยู่ในระนาบเดียวกันกับเกาหลีใต้หรือแม้ฟิลิปปินส์หรือแม้นิวซีแลนด์นะครับ
1: คือหลายคนเวลาดูเรื่องนี
0: ้
1: ผมไปดูดราม่าตาม Facebook นะก็จะบอกโอ้เดี๋ยวจะได้มีอะไรนะมีเขยฝรั่ง จะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจะได้มีเขยฝรั่งจะไปจีบทหาร
0: ทหาร GI สมัยเมื่อก่อน
1: ใช่มันจะออกคือไปอย่างนั้น
0: อ่ะเขากฎหมายเขาเข้มงวดนะคุณเรื่องกฎหมายไอ้ของไอ้กองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับเขามีข้อห้ามในการไปสถานที่ต่างๆที่ภายหลังตะวันตกดินแล้วเนี่ยเข้มงวดมาก
1: คือตอนนี้ผมเห็นร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะ Walking Street Walking Street ที่พัทยาเนี่ยตอนนี้ปรับเขาเรียกว่าปรับแคมเปญเตรียมรอรับทหาร
0: ค
1: ือไอ้ท่องเที่ยวตรงนั้นเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจนะครับพัทยาตอนนี้คือมันจะมีพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแฝงเข้าไปไม่ปัจจุบันแล้วหนักกว่านั้นคือปัจจุบันกลายเป็นนะฮะพอรู้ว่าเทียบท่าตอนนี้มีผมว่ากระบวนการค้าประเวณีที่ไม่ใช่คน
0: ครับ
1: ไม่ใช่คนไทยนะต่างด้าว
0: ครับ
1: เข้ามารอ
0: ซ
1: ึ่งอันนี้นะครับตำรวจเนี่ยครับตำรวจชลบุรีแล้วรวมถึงพัทยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเฝ้าแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลยเพราะว่ามันจะเสียต่อภาพลักษณ์ไง
0: โอ้อันนี้สำคัญที่สุดนะคุณจักรี
1: เสียต่อ
0: ภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมาแค่วันที่สองวันที่หกก็กลับนะครับคือมาถ้าในไอ้นายเนี่ยนะครับแล้วเห็นบอกว่า200กว่าวันที่อยู่บนเรือเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยก็มาใช้ก็ตรงนี้แหละนั่นแหละไอ้ระบบเศรษฐกิจในของพัทยาหลายร้อยล้านฉะนั้นแล้วพอเขาเอามาให้เนี่ยนะครับสิ่งที่คนไทยเราจะต้องตอบแทนก็คือ

0: ือเขาเรียกว่าน้ำใจนะครับหรือความประทับใจ
1: ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่เป็นเขาเรียกว่าเขาก็จะกลายเป็นผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ครับแต่ให้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่ออกไปจาก 5,000 นายเนี่ยเป็นข้อมูลดี
0: ๆ
1: อย่าเป็นข้อมูลเสียๆนะอันนี้สำคัญก็มาดูครับเรื่องของกกร.คาด GDP ชงรับมือเศรษฐกิจ Key Shape นะครับ K Shape นะครับแนะส่งออกน้ำมันต่ำกว่าเป้านะครับดันจีนใช้สิ้นส่วนในไทยคณะกรรมการร่วมนะครับของภาคเอกชนนะฮะร่วมรัฐและเอกชนเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือในทางเศรษฐกิจก็ปีนี้นะครับคาดว่าตัวเลขเนี่ยโอเคนะครับตัวเลขน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับถ้าหากว่าจะไม่การระบาดของโรคระบาดเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตขึ้นแต่สิ่งที่จะมีความเสี่ยงก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางเพราะว่าเราไปพึ่งพิงนะครับปัจจัยในเรื่องของแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอีกเราน่าก็จะเบาบางลงเพราะวันนี้เรามีการทำสัญญาแล้วก็หาแหล่งพลังงานในพื้นที่อื่นเนี่ยมาสำรองไว้แต่ว่ามันยังไงก็กระทบฮะ
0: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในคุณเจกลินที่มีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะครับพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับที่ดีในจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องของพลังงานส่วนระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องสอดคล้องกับงบประมาณนะครับของแผ่นดินในการที่จะเข้ามาบริหารโดยเฉพาะงบประมาณทางด้านการลงทุนเนี่ยนะครับว่ามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะมันจะสอดคล้องไอ้เรื่องของไอ้ GDP นะครับมูลรวมของทั้งประเทศเนี่ยถ้างบประมาณนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนเยอะเนี่ยนะครับไอ้ส่วนตัวเลข GDP เนี่ยมันก็ขยับขึ้นโดยเฉพาะหรือแม้ทั้งมาตรการในการที่จะดึงนักลงทุนนะครับของต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าไอ้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยณปัจจุบันต้องยอมรับไม่เพียงพอแล้วนะครับต้องมีแรงดึงดูดนะครับจากกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการต่างๆในการดึงดูดคือของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราเนี่ยดีแล้วเริ่มต้นมาดีแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าในเทียบกับในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตุลาการเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็มีนักลงทุนนะครับกลับกลายเป็นว่าไอเราไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยให้เต็มศักยภาพได้นะครับ
1: ครับเดี๋ยวก็สรุปอีกสักเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของสอบวินัยร้ายแรงนะครับ2 DSI ยงนายกเฮงโกงสอบข้าราชการนะฮะแฉทุจริตในอำเภอปี68เรียก3ล้าน
0: โอ้นะครับ
1: คือกรณีอย่างนี้ครับคือมันมี2เรื่องในเรื่องนี
0: ้
1: เรื่องแรกมีการยกเลิกประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็พนักงานท้องถิ่นมีข้อมูลไปโยงกับ2เจ้าที่ DSI เพราะว่าตอนนี้คือประกาศคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือเรื่องของการยกเลิกประกาศผลการสอบนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปฟ้องไปศาลปกครองศาลปกครองนะแต่ก่อนจะไปศาลปกครองท่านก็ไปขอหรือเปล่า อยู่ดีๆไปศาลปกครองได้เนี่ยไม่ได้นะฮะท่านก็ใช้กระบวนการอ้าวถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่รับความเป็นธรรมจากการยกเลิกประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นและก็พนักงานท้องถิ่นนะฮะท่านก็ทำหนังสือการทำหนังสือส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิธีการนะครับยื่นเรื่องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการจะขอข้อมูลก็อาจจะต้องแนบไปด้วยว่าก็อ้างกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติที่อยู่ในความครอบครองของท่านราชการว่าเราขออนุญาตขอดูผลคะแนนเฉพาะตัวนะขอดูคนอื่นไม่ได้นะว่าเป็นอย่างไรว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็หน่วยงานอย่างก็คณะกรรมการสอบของกรมส่งเสริมการปกครอง

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้ให้ทำการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
9: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับปี68แล้วก็ผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่จะถูกตรวจสอบดำเนินคดีนะครับอยู่ทั้งหมด 5,925 รายชื่อซึ่งตรงนี้นะครับก็คือส่วนประกาศเนี่ยนะครับยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม่แล้วนะครับประกาศยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม
1: ่
0: ในการสอบสวนในคดีเนี่ยยังมีนะครับยังมีนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางเขาเรียกว่าท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่จำได้ว่าไปที่บ้านที่นนทบุรีแล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะไปนั่งดำเนินการแก้ไขเอกสารนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหมุนเวียนกันเข้าไปแม้นว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยตรงแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับคุณก็อ้าวอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายทำไม่ได้โดนดำเนินคดีอาญาเรื่องที่สองคือไหนก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับก็กรณีนะครับที่มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะก่อนจะที่มีการสอบวินัยสอบข้อเท็จจริงก่อนเนี่ยมีการลาออกไป46คนคำถามก็เกิดขึ้นว่าเมื่อลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินคดีหรือการสอบสวนทางวินัยเนี่ยจะยังเดินต่อไปได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาไขกัน อธิบายกันในทางกฎหมายครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดู
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการที่16คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่หรือไม่โดยบอกว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามอยู่แล้วส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าเรื่องของการยุบกรมสทนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะเอาถูกใจถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวมันทำงานไม่ได้และเมื่อถามว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำ

0: านด้วยนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องทางคดีทางปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วอย่างทุกฝ่ายทางตำรวจก็ทำทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำส่วนปปง.ก็ติดตามเรื่องของเส้นเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเขาก็ทำอยู่ครบถ้วนหมดแล้วพร้อมย้ำว่าคนที่มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้เบี่ยงเบนไปได้
1: คือเราต้องแยกกันนะครับเรื่องของกรณีในทางปกครองเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วก็คือว่ามีการยกเลิกแล้วก็ประกาศผลใหม
2: ่
1: นะครับส่วนใครจะไปนะครับมีคำร้องนะครับเพื่อขอให้มีการอุทธรณ์เพื่ออุทธรณ
2: ์
1: ผลนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: แล้วจะมีใครกล้าไหมล่ะคุณเจกลิน
1: ผมว่าไม่มีใครกล้าครับ
2: นะครับ
1: เหมือนประจานตัวเอง
2: คือจ่ายเงินไปสองรอบเนี่ยมีชื่อนะจ่ายรอบสองนะครับเพื่อให้ถอนชื่อตัวเองออกนะครับไอ้ส่วนเนี่ยไอ้ที่ตามสกู๊ปข่าวเนี่ยไอ้ลาออกมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับแล้วลาออกก่อนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความผิดเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
1: ไม่เจ้าหน้าที
2: ่
1: ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนน
2: อ๋อก็ความผิดมันสำเร็จแล้วคุณเจกลินลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ยไอ้กระบวนการในการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยก็คือไอ้กลุ่มในกรณีของไอ้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ไปคีย์ข้อมูลในการแก้ไขคะแนนเนี่ยอันนี้ก็157รออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกลุ่มที่2ก็เป็นผอ.อยู่ในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานอันนี้ก็มีความผิดฐานเรื่องเป็นตัวกลางในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับหรือสอบคนที่จ่ายเงินเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดในเรื่องของการให
1: ้ของผมขอแทรกหนึ่งนะอาจารย์รุพงศ์คือประเด็นเนี่ยเวลาเราดูเรื่องของการตั้งกรณีข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันต้องดูว่าเขามีหน้าที่หรือเปล่
2: า
1: คือถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วทำในอำนาจหน้าที่อันนี้โดน157แต่ทีนี้ประเด็นก็คือในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นแต่การไปเนี่ยเขาบอกไปนอกเวลางานโอเคเขาบอกว่านอกเวลางานก็จริงไม่เป็นไรครับแต่คุณจะโดนเรื่องอะไรไหมครับกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยคุณจะโดนเรื่องไม่คุณไม่โดนในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่คุณจะโดนเรื่องอ้างยี
2: ่
1: คุณจะโดนอ้างยี่ทันทีเลย
2: ครับ
1: คดีอ้างยี่เนี่ยอัตราโทษสูงนะครับผมเรียนให้ฟังนะครับคือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยนะครับอันเนี้ยโดนแน่นอนนะครับเรื่องของอ้างยี่ทีนี้ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือเรื่องแล้วทีนี้ก็เห็นได้ว่าในเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยตำรวจนะครับในคดีนี้นะฮะเขาแบ่งงานหน้าที่กันทำทั้งตำรวจโดยเฉพาะสอบสวนกลาง
2: อ
1: ีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่ามันมีบางเรื่องบางข้อมูลที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้จะต้องใช้กฎหมายพิเศษซึ่ง DSI เขามีการเข้าไปล้วงถึงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของฐานข้อมูลในระบบที่มีการดำเนินการในส่วนของกรมสอบสวนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2: อันนี้
1: สำคัญและอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการดำเนินการทางวินัยลาออกแล้วคำถามในเรื่องนี้คือว่ามันจบไห
2: ม
1: ทั้งอาญาจบไหม
2: ก็ไม่จบนะคุณเจกลินแล้วก็มาไล่ออกย้อนหลังด้วยนะครับบำเหน็จบำนาญก็ไม่ได้ด้วย
1: ติดคุกไหม
2: ติดคุกด้วยนะครับเพราะลักษณะเป็นการกระทำความผิดในฐานความผิดติดคุกเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วนะครับเพราะไอ้ลักษณะที่คุณเจกลินว่าไว้เมื่อสักครู่ไอ้กระบวนการในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอ้างยี่แล้วก็อ้างยี่เนี่ยอยู่ในฐานความผิดในเรื่องของการกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคุกก็ต้องติดไอ้ทรัพย์สินก็ต้องถูกยึดนะคุณเจกลินนะคร
1: ับ กระบวนการเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลแต่ผมห่วงเรื่องนึงนะเรื่องนี้จะต้องสาวคำถามในสังคมเกิดขึ้นว่ามันจะสาวไปถึงชั้นไหนเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับเอาละนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้คนรับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีสูงสุดถึงระดับอธิบดีแต่การขยายผลที่พูดถึงการฝากการอะไรเพราะระบบอย่างนี้นะครับในทางในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตั๋วการเมืองหรือการเมืองมาช่วยทางกรมเองไม่สามารถทำได้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาก็มีการลือกันไปถึงขึ้นมาเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าทำเป็นขบวนการขนาดนี
2: ้
1: น่าจะมีการทำมาหลายครั้ง มีเสียงเรียกร้องบางประการที่บอกว่าสอบย้อนหลังไปถึงการสอบย้อนหลังครั้งอื่นได้ไหม
2: แล้วมันจะมีคนทำงานไหมล่ะคุณ

0: เดียวกันเลยนะถ้าสอบย้อนหลังนะผมเกรงว่าในหน่วยงานท้องถิ่นมันจะไม่มีคนทำงานนะคุณเดียวกัน
1: คือที่ผมพูดเนี่ยเราพูดเพื่อตีเพื่อก่อเพื่อกำลังเรากำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OE องค์กรระหว่างประเทศที่เขาจัดลำดับความน่าเชื่อถือคือถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้นะหมายความว่าเขาก็จะเป็นประเทศที่เขาได้รับการยอมรับเรื่องของการโปร่งใสในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจความโปร่งใสด้านตัวชี้วัดด้านหนึ่งความโปร่งใสที่เขาจะพิจารณาเข้าก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยถ้าการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละแต่คุณมีวิธีการป้องกันแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐไปเกี่ยวข้องเนี่ยใช่หรือเปล่าหรือเป็นการเจาะระบบจากภายนอกมันจะเป็นเกณฑ์ที่น่าสำคัญนะครับเพราะมันจะไปโยงกับเรื่องของการที่จะเข้าร่วมกลุ่มภาคีองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจในประเทศภาคีสมาชิก
0: สำคัญที่สุดคือการโกงการทุจริตนะครับเรื่องของการเนี่ยนอกจากตัดอนาคตของตัวเองทางราชการแล้วนะครับมันครับในการทดสอบของประเทศเลยนะคุณเจกลินนะ
1: ใช่อ่ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็คงพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ช่วงต่อไปครับเดี๋ยวมีละครนะที่เราจะดูกันว่าวันนี้จะนำเสนอประเด็นอะไรครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าเดี๋ยวดูไฮไลท์แล้วก็เรื่อง
2: พ่อจากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลย
3: คือคุณพ่อของเราเนี่ยกู้เงินไว
4: ้มันเป็นใบแจ้งนี่
2: ขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
3: พี่เห็นใช้วิธีหนีเลยครับมันไม่ดีนะครับเป็นยังไงเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องใช้นะครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: บีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: แล้วครับคำว่ามรดกเนี่ยในความหมายทางกฎหมายคืออะไรไม่ใช่ในทางกฎหมายที่พูดถึงมรดกมันคืออะไรทางกฎหมาย
1: มันก็คือทรัพย์สินนะครับของไอ้เจ้ามรดกเนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพย์สินนะคุณเจกลินมันก็รวมไปถึงหนี้สินด้วยนะครับคือดังนั้นกองมรดกเนี่ยนะครับไอ้คนที่รับเนี่ยนะครับกฎหมายเขาบังคับไว้แล้วนะครับว่ามันก็จะมาพร้อมกับทั้งสิทธิและหน้าที
0: ่ครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้สินแล้วก็ภาระติดพันที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที
1: ่
0: ของบุคคลดังกล่าวที่ยังคงอยู่นะครับ หลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วทีนี้นะครับมรดกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้ามรดกนะครับได้เสียชีวิตไปทีนี้นะครับคนที่เป็นทายาทที่ได้รับสิทธิ์ในมรดกเนี่ยก็ต้องมีภาระหน้าที่ในการเข้าไปจัดการทรัพย์สินต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามาดำเนินการจัดการทรัพย์สินนะครับต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนี้ครับมันก็มีประเด็นเรื่องนึงที่ละครจะนำเสนอคือว่ากรณีเรื่องของมรดกที่เป็นหนี้สินหลายคนสงสัยว่าโอ้ถ้าหนี้สินเนี่ยเราเข้าไปจัดการเนี่ยเราต้องไปจัดการนั้นพ่อก็คือมีหน้าที่ไปหาแนวทางในการเจรจาหรือ

0: ระหนี้สินให้คืนกับเจ้าหนี้เขานะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าแล้วถ้าตัวทรัพย์สินนะครับที่จะไปชำระหนี้นั้นมันมีไม่เพียงพอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่ามีหนี้สินอยู่2ล้าน
1: ม
0: ีทรัพย์สินอยู่ล้านหนึ่งตรงเนี้ยในส่วนของทายาทผู้เป็นผู้รับมรดกจะต้องไปรับผิดชอบในกองหนี้สินของมรดกหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้จากละครแล้วก็คุยกันครับ

0: พ่อจากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะลูกเนาะเร็วเกินไปอ่ะไปดูสิลูกว่าใครมา
1: เชิญครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเจ้าหนี้นะครับคือคุณพ่อของน้องเนี่ยกู้เงินไว้แล้ววันนี้มีสัญญาครบทั้ง3ฉบับผมก็เลยเอาเอกสารให้กับทายาท
0: ดูสิลูก

0: โอ้โหสัญญาเยอะยิ่งกว่ารายการซื้อของในตลาดซิอีก
1: แม่อันนี้มันไม่ใช่ใบแจ้งนี่จริง
0: ๆเนาะ
1: ยังไงเดี๋ยวเก็บเอกสารนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้คุยกับทางครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกับไปนะครับ
2: ได้ครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม

0: พ่อมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็รถหนึ่งคันแล้วก็เงินในบัญชีอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเอาทั้งหมดมาขายรวมกัน
1: โหแต่พ่อเป็นหนี้ตั้ง3ล้านเลยนะลูกขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
0: ตอนเด็กๆพ่อบอกว่าให้เก็บเงินตอนโตมาไม
1: ่เอาเป็นเราจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกให้เรียบร้อยก่อนลูก
2: ผมอยากให้พี่เข้ามาที่สำนักงานก่อนนะครับมาคุยเรื่องประนอมหนี้กันดีกว่าพี่จะใช้วิธีหนีเลยครับมันไม่ดีนะครับพี่ไปทำอะไรนี่มันเสียประวัติด้วยนะครับเชื่อผมเลยดีกว่าครับคือทำให้หนี้มันน้อยลงครับผ่อนหนักเป็นเบาดีกว่าผมว่าจะดีกว่านะครับพี่ครับครับครับผมครับได้สวัสดีครับเชิญนั่งก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงครับเรื่องหนี้ที่ผมได้แจ้งไปทางครอบครัวได้คุยกันยังไงบ้าง
3: ทางเราได้ตรวจสอบทรัพย์สินภายทั้งหมดรวมกันก็จะได้ประมาณ2ล้านแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าหนี้ทั้งหมดอยู่ดีครับ
2: ถ้าอย่างนั้นผมว่าเราต้องมาคุยกันในเรื่องขั้นตอนของกฎหมายกันดีกว่านะครับ
1: พวกเราก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันค่ะกลัวจะต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้หนี้ต่อมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนอยู่นะคะเพราะเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเงินที่มีอยู่ก็ต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะคะ
2: ผมเข้าใจนะครับและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแต่ยังไงเป็นหนี้นี่ก็ต้องใช้นะครับ
4: อ่ะอย่างนี้นะครับเรื่องประเด็นก็คือเอาหลักๆตัวนี้ก่อนก
5: ็
4: คือว่าเมื่อกรณีที่เรียกเจ้ามรดกเนี่ยถึงนะครับตัวนะครับทายาทก็ต้องมีการร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาจัดการในเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับในกรณีที่เป็นหนี
5: ้
4: หนี้สินเนี่ยนะครับตัวเจ้าหนี้ตัวผู้จัดการมรดกจะต้องทำการรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมดว่า

0: ตัวของเท่าที่มีนะเท่าที่มีว่ารวบรวมเอกสารทั้งหมดว่าตัวของเจ้ามรดกนั้น มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ให้กับใครบ้าง
1: อันนี้ก็เป็นไปตามแพ่งและพาณิชย์1,600 1,601คือเป็นมรดกนะครับมีหน้าที่ในการกองมรดกนะครับของเจ้ามรดกเนี่ยนะครับกฎหมายเขาบังคับไว้เลยหน้าที่ก็คือถ้ามีหนี้ก็ครบนะครับเจ้าหนี้ทุกรายนะครับเหลือก็ค่อยแบ่งให้เขาก็บอกว่าก็เอาแค่นั้นนะครับ
0: คำถามที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วจะมีเขาเรียกหนี้สินมีมากกว่ากองมรดกวิธีการครับจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวของผู้จัดการมรดกจะต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกราย
1: ครับ
0: ฟังดีแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายว่าให้มาใช้สิทธิ์ในการเรียกเอาเรื่องของหนี้สินนะครับต้องแจ้งทุกรายนะ
1: ครับ
0: คุณจะไปแจ้งเฉพาะรายหนึ่งรายใดไม่ได้แจ้งต้องแจ้งไปทุกรายนะครับส่วนที่ใครมาติดต่อก่อน
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะได้รับการพิจารณาการชำระหนี้ไปก่อนถ้าใครล่าช้า
1: ครับ
0: แล้วมันหมดก็ถือว่าก
1: องมรดกมันหมดไปแล้วนะครับก็กฎหมายก็บังคับว่าก็ส่วนนะครับของกองมรดกนะครับไอ้ส่วนทายาทถ้าเหลือที่ผมบอกเอาไว้ถ้าเหลือนะครับก็ถึงจะได้มาแบ่งกันนะถ้าหลังจากที่เอากองมรดกนะครับมาหักกรบลบหนี้แล้วมันไม่เหลือนะครับกฎหมายก็ไปแค่นั้น
0: ก็คือต้องพิจารณาว่าคือนี่มีกี่รายแล้วก็ดูว่านี่ในส่วนของสัดส่วนนี่มันเท่าไหร่อันนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: มาในเรื่องกองย้อนหนี้แล้วก็แจ้งไปทุกรายว่าให้มารับการชำระหนี
1: ้
0: ได้ตามนี้แต่ว่าเขาบอกเอ้าแล้วมันได้เท่านี้มันทำไมไม่ได้เต็มจำนวนก็มันได้แค่นี
1: ้ก็กฎหมายเขาบังคับไว้แค่นี้นะครับก็ไม่รับผิดนะครับไม่ต้องไปรับผิดส่วนของกองมรดกนะครับ
0: คือไม่ตัวทายาทไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะต้องเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปชดใช
1: ้
0: หนี้สินให้กับทางด้านตัวเขาเรียกว่าตัวไปอันนี้ก็สบายใจได้นะครับสบายใจได้แต่ก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็เจรจากันดี
1: ๆเพราะกฎหมายเขาบังคับมันคือทั้งสิทธินะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือสิทธิเราคือมีสิทธิในการที่จะได้รับมรดกจากกองมรดกหน้าที่ก็คือก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะใช้หนี้ในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยนะครับได้มีการค้างเจ้าหนี้ไอ้ค้างในการชำระหนี้เจ้าหนี้ไว้นะครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับก็ติดตามกันได้ใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวมันในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำเนินมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรีบและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งด้วยพระถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันที่นภาในพระดำริขึ้น

พื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกัดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจรมราชุปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายรุ่งสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุญาตให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระราชจักรชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: กเครื่องคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มข้นระบบอนุญาตระบบติดตามพร้อมมาตรการนิรโทษนำปืนส่งหวังลดอาชญากรรมไปติดตามในมองรัฐสภา 9:04 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาต่อยอดและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
2: โครงการพระราชดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
3: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
1: จากผู้บางจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: สยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคม
1: ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนโยบายที่จะผ่อนปรนการแสดงทั้งอย่างทรงตราพระราชและหนังสือพิมพ์พุทธศักราชที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการกำกับดูแลตนเห็นเว้นแต่ในกรณีที่ทำผิดร้ายแรงทางการเมืองหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างการระหว่างพุทธศักราช2468ถึงมีหนังสือพิมพ์และวารสารมากถึง121ฉบับเพศรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน56ชื่อฉบับความคิดเห็นผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
2: พอมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยผู้ที่มาทำหนังสือจริงจังเลยคือไม่ได้ไปอยู่โรงเรียนก็ออกมาทำหนังสือเลยใช่ไหมมันก็จะมีพิมพ์ไทยมีสีกรุงก็เน้นบันเทิงมีหนังมีองค์เจ้าวันก็มาเป็นมานานก็จะมีนักคิดนักเขียนมารวมกัน
1: จึงอาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคือภาพสะท้อนเสรีภาพของประชาชนของเวลานั้นแม้ว่าจะอยู่ในยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตาม

สู่แดนสวงน้ำตาฟ้าชนรินร่วงทุกดวงใจประชาด้วยข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือออปชันโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบคร
0: ั
1: ว
0: ช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือท่านผู้ชมอยากจะพูดคุย TP Channel ค่ะ
0: เอสโซนสุขภาพดีเรามาเรียนรู้มุมมองเรื่องการรักษาอายุด้วยการแพทย์แผนไทยกันครับพาคุณผู้ชมมาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับกระเจี๊ยบเขียวย่างราดซอสและล้างพิษในร่างกายอีกด้วยครับ
1: ปิดท้ายด้วยโซนสุขภาพใจในประเด็นที่ว่าเมื่อคุณโซนสุขภาพดีในวันนี้ค่ะ
2: มาร่วมบอกร่วมแชร์สิ่งดีๆ
3: โซนสุขภาพดี
4: ที่เฮชโซนสุขภาพ
1: วันนี้โบตันมีเรื่องสุข
5: เรื่องอะไรเอ่ย
1: นี่พี่ป๊อปเขาแชร์มาว่าม ี3ตำรับในตอนกลางคืน
5: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาแชร
1: ์ตอนนี้ถ้าดูจริงๆแล้วก็ไม่รู้จักบอกแบบนี้ค่ะว่า3วิธีหลีกเลี่ยงหลับให้นอนบนเตียงเป็นเวลาครึ่งนาทีอันนี้คือข้อที่1ยังอีกครึ่งนาทีข้อที่3ก็คือลดขาของคุณโดยนั่งบนขอบเตียงอีกผ่านไป3ครึ่งนาทีสมองจะไม่ขาดเลือดแล้วก็หัวใจก็จะไม่ล้มเหลวลดโอกาสที่หกล้มแล้วก็เสียชีวิตกระทัน
6: ยังไงคะ
5: จากข้อมูลนี้ไม่มีแพทย์เลยที่ยืนก็แชร์ส่งต่อๆกันมานะครับน้องโมตัน
1: จริงค่ะพี่ป๊อปคิดถูกแล้วแล้วเห็นไหมคะพี่ป๊อปจากสถาบันโรคข่าวนี้เป็นข่าวเท็จค่ะเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าท่านอนเป็นท่านั่งหรือท่ายืนร่างกายก็จะมีการปรับให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอโดยชีพจรนั้นจะเต้นเร็วคลายก็จะหดเกร็งแต่หากมีการปรับตัวที่ผิดปกติก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นลดลงค่ะซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหน้ามืดวูบจนบาดเจ็บได้อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชม3วิธีดังกล่าวว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้สูงอายุและคนที่มีความเสี่ยงได้แก่ผู้ป่วยที่กินยาลดความดันโลหิตโรคประสาทอัตโนภาวะเลือดจางเป็นต้นผู้ป่วยประเภทนี้นะคะไม่ควรลุกนั่งช่วงพักจนมั่นใจว่าไม่มีอาการผิดปกติแนะนำโดยการต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มไปอินก่อนเข้านอนออกกำลังกายจะดูแลรักษาต่อไปค่ะ
5: โอ้แบบนี้สิครับที่มันน่าเชื่อถือจริงๆนะครับ
1: ยังไงก็อยากจะทราบข้อมูลอะไรนะคะก็เช็คกันดีๆด
5: ู
1: แ
5: หล่ง
1: ข้อมูล
5: ครับ
1: ที่มันน่ามั่นใจถึงจะถูกต้องนะคะ
5: ครับ
4: โซนสุขภาพดี
0: ในช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้นะครับเราจะมาพูดหนังในผู้สูงอายุตามมุมมอง
1: ซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงภกากรองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไผ่ภูเบศรค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอสองแล้วนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังเขามีโรคผิวหนังอะไรบ้างคะหมอ

0: หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุเพราะว่าพอเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยน้ำในร่างกายก็จะลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสจะทำให้เกิดผิวแห้งเนี่ยง่ายอันที่สองที่เป็นผู้สูงอายุหลายคนจะอาบน้ำร้อนหรือว่าบางคนจะอย่างเงี้ยชอบใช้สบู่ก้อนนะผู้สูงอายุหลายคนเพราะว่าแล้วก็เอามาทาเอามาแบบถูที่ผิวหรือสบู่พวกนี้มันก็จะมีการระคายเคืองเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็อย่างที่3ก็ดื่มน้ำน้อยนะคะนี่ก็จะเป็นปัจจัยร่วมกันเนี่ยเรายังไม่ได้จัดเป็นโรคนะแต่ว่าพอผิวมันแห้งสมมติเราไปสัมผัสกับโต๊ะไปสัมผัสทำให้เกิดบาดแผลได้ทำให้เกิดค่ะหรือว่าทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังได้พวกนี้กับอันที่สองก็คือผู้สูงอายุเนี่ยผิวหนังจะบางลงแล้วหลายคนไม่ทาครีมกันแดดเวลาออกจากบ้านแล้ว UVA UVB จริงๆตอนนี้มันมี UVC ด้วยนะที่สามารถทะลุผ่านโอโซนมาได้แล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องแสงเรื่องแดดเนี่ย มันทำให้เกิดการกาเพิ่มว่า 50% เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังแล้วก็บางชนิดเองเนี่ยมันสามารถอวัยวะภายในเกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นต้องเน้นเรื่องของพวกนี้นะคะก็จะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ของผู้สูงอายุ
1: ระบบภูมิคุ้มกันเขาเริ่มถดถอยหรือว่าบกพร่องไหมคะ
0: ก็คือเกิดเสื่อมไปตามวัยน้ำลดลงภูมิคุ้มกันการทำงานของร่างกายต่างๆเนี่ยลดลงพอผิวแห้งแล้วด้วยนะคะหรือว่าบางทีการดูแลสุขอนามัยที่ปาไม่ดีบางทีล้างมือไม่สะอาดหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็เป็นสาเหตุร่วมกันหลายๆอย่าง
2: แล้วจากโรคอะครับคือโรคมันจะมีเรื่องของผู้สูงอายุอาจจะมีโรค
0: พวกโรคเรื้อรังก็มีผลนะเราเจอว่าในคนไข้ที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเนี่ยเกิดแผลแล้วเนี่ยมันก็จะหายช้าไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะบอกเลยว่าในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยคืออยากให้ลูกหลานตัดให้เพราะบางทีท่านตัดเนี่ยบางทีไม่เห็นแล้วไปกินเนื้อตัวเองปรากฏน้ำตาลคุมไม่ได้ก็มีเชื้อเพราะว่าบริเวณโรคอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราไปสัมผัสอย่างอื่นแล้วมีแผลเปิดขึ้นมา
2: ต้องระมัดระวังนะครับนี่พอพูดถึงเรื่องของการอาบน้ำในผิวเขาแห้งเราจะมีแบบสบู่ที่แบบว่าพอที่จะใช้กับผู้สูงอายุไหมคะด้วยนะครับ
0: ก็วันนี้ที่มาแนะนำนะคะสบู่เนี่ยซึ่งเราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วของที่เราไปวัตถุดิบที่เราไปซื้อมาส่วนใหญ่เองเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับผิวของคนแบบผิวแพ้ง่ายหรือผิวผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สบู่เด็กอันนี้ก็จะเรียกว่าเขาผสมมาแล้วใช้อิงกรีดค่อนข้างปลอดภัยต่อผิวนะคะทนุถนอมผิวได้มากกว่าแล้วก็เราอาจจะผสมนะคะอย่างตัวสมุนไพรที่แก้แพ้แล้วเราหาง่ายมากในปัจจุบันตัวขมิ้นชันที่มีสรรพคุณในเรื่องของเนี่ยได้ดีกว่านะคะเราซื้อยาขมิ้นชันมาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวสมุนไพรด้านในเนี่ยก็เอา
2: 12เดือนที่ว่าที่คุณหมอว่าเนี่ยมีลักษณะยังไงครับหมายถึงว่าเราแบบว่าไอ้ตัวว่ามันแก่มันอ่อนยังไงนะ
0: คือโดยปกติแล้วชันเนี่ยขมิ้นชันเขาจะมีหัวใต้ดินใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้หัวใต้ดินนะคะแล้วก็มีลำต้นทีนี้พออายุสัก 8-9 เดือนเนี่ยต้นมันจะตายแต่ว่าจะสังเกตว่าเปลือกมันก็จะหนา

0: ตินะคะแล้วก็จะแห้งนะคะแล้วก็นะคะเนี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้สังเกตไม่เก่งเท่าไหร่เนี้ยก็อาจจะถามจากคนขายว่าตัวขมิ้นชันยิ่งอายุมากเนี้ยมันจะฝาดมากนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยจะชอบซื้อขมิ้นชันมันมีสมาคมนักพฤกษศาสตร์เขาบอกว่าเอนะคะ teaspoon of turmeric a day keep cancer at bay มันไปยับยั้งกลไกการเกิดมะเร็งตั้งแต่ยังไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการศึกษาหลอดทดลองในคนก็มีบ้างนะคะทีนี้ประเด็นกินเนี่ยเราจะคาดหวังผลเราก็จะกินปริมาณเยอะๆทีนี้ถ้าเราลองฝาดเนี่ยมันจะทำให้ท้องผูกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันท้องผูกจังก็ให้ลดปริมาณเกินนะคะ1ช้อนชาก็พอแล้วนะคะในแง่ของชาเนี่ยมันมีฤทธิ์เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดอักเสบนะคะกินพวกนั้นแล้วเนี่ยในบางคนเนี่ยที่มีภูมิแพ้ในเด็กเขาจะทานสมุนไพรนี่ยากมากนะคะเราก็สมกับพวกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้โยเกิร์ตมันก็จะมีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันได้นะก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเราจะมาผสมกับสบู่อันนี้คือสบู่ที่เราอยู่แบบเด็กทั่วไปใช่ค่ะทีเวลาเราเตรียมเนี่ยนะคะเราก็แหน่ะนะคะทีเราก็เตรียมปริมาณให้มันพอดีกับการตัวผงขมิ้นชันเนี่ยนะคะคือถ้าเราใส่เนี่ยนะคะมันก็จะไปทำให้ผิวแห้งเพราะฉะนั้นเราก็กลับปริมาณแล้วก็ผสมลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ผสมกับเข้าไปในสบู่แล้วก็ใช้ในอันอาบได้เลยทีอันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามร้านเนี่ยค่ะสีธรรมชาติเนี่ย คือมันติดเสื้อผ้าเราหลังไม่ออก
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโปรดักต้องถูกแบบว่าเคลือบหรือว่ามีอยู่ในนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อสบู่ก็ได้นะจริงๆเราไม่ต้องเตรียมเลยเราก็ไปซื้อสักเนี่ยให้เลือกแพ็กเกจจิ้งที่มันทึบแสงเพราะว่าตัวขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินอยด์พวกนี้ค่ะมันเรียกว่า
1: จะเปลี่ยนสี
0: คุณสมบัติเมื่อเจอแสงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำไมถ้าเราเตรียมเองเราต้องเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกที่มีเขาเรียกว่าเป็นนะคะแล้วไปอีกครั้งเลยมันก็ใสทุกครั้งเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่สีธรรมชาติเนี่ยค่ะได้เลยค่ะอันนี้
3: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันอาจจะติดเสื้อผ้าใช่ไหมคะหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ทำเองมันจะเลอะผ้าเช็ดตัวไหมคะเพราะว่า
0: ไม่ไม่ค่ะถ้าเรา
1: ล้างน้ำให้หมด
0: ก็อันเนี้ยก็จะไม่มีที่จะติดเสื้อผ้าง
3: ั้นทำแบบขมิ้นรอบหนึ่งแล้วพอรอบสอง
0: ก็ใช้ได้ค่ะแต่จริงๆเลยเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาบ้านอะไรเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องอาบด้วยสบู่ธรรมดาเนี่ยได้นะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่ออกนอกบ้านอาบด้วยสบู่เพราะว่าเนื่องจากว่าสบู่ทุกชนิดเนี่ยถึงแม้จะเคืองน้อยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสระคายเคืองได้มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่เราไม่ได้ออกจากบ้านแล้วก็ผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็อาจจะอาบผสมขมิ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกัน

0: ภูก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยค่อยมีสรรพคุณที่เกี่ยวกับผมน้องโบแต่จะเคยเห็นแชมพูนะคะแล้วก็พอคือหนังศีรษะเราเนี่ยสมมติเวลาที่มันเกิดการร่วงของผมเนี่ยเพราะว่ามันไม่สมดุลของผมมันเกินไปก็ร่วงเหมือนกันเพราะว่ารากผมไปแทนที่รากผมก็ร่วงแห้งเกินไปก็ไปทำให้สภาพของการเจริญเติบโตของผมไม่ดีก็ร่วงเนี่ยสามารถเอามาทำแชมพูผสมมาทำเป็นลูกประคบได
1: ้ตัวใช่ไหมครับอันนี้เราใช้สำหรับล้าง
0: รุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่หน้าเป็นแบบ
1: ขดซีลา
0: พวกเนี้ยที่ยังไม่เกิดการอักเสบพวกนี้ขมิ้นจะดีแต่พอถ้าเป็นพวกนี้ใช้ตัวเปลือกมังคุดค่ะเชื้อก็จริงแต่ฆ่าเชื้อได้ไม่ดีเท่ากับมังคุดเพราะฉะนั้นถ้าอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยตัวเป็นผดซึ่งมาจากการแพ้พวกนี้ค่ะอันนี้ใช้ขมิ้นชันจะดีค่ะ
2: อยากจะทราบว่าเวลาที่บางคนเขาผิวแห้งมากเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นสบู่ผสมขมิ้นช่วยไหม
0: เป็นเรียกว่าถลอกเล็กน้อยนะคะขมิ้นนะคะใช้เป็นผงโรยไปเลยม
1: ัน
0: จะแบบสมานแผลดีมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นหนองแล้วพวกนี้นะคะจะต้องไปกำจัดหนองโรยตัวผงขมิ้นชันแต่ว่าไอ้ผงขมิ้นชันที่มาโรยเนี่ยสะอาดบางทีเราซื้อมาจากตลาดแล้วอาจจะไม่สะอาดพอเราสามารถทำได้นะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือถ้ามันเป็นแผลเนี่ยเกาจนแบบหูเป็นแผลแบบพื้นที่เปิดแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปให้คุณหมอค่ะ
1: หรือเราแบบเราซื้อแบบเป็นแคปซูลอย่างนี้แล้วมา
0: ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมจะเอาพวกยาแคปซูลเนี่ยไปอากาศร้อนชื้นก็เชื้อก็จะเกิด
1: คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินล่ะคุณหมอมาทาหรือจะมา
0: ได้มันมีหลายระยะนะคะแต่คือสะเก็ดเงินเนี่ยคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นการใช้สบู่ขมิ้นเนี่ยนะคะลดการอักเสบโดยเป็นสบู่ระดับหนึ่งนะคะทีนี้มันบางคนเนี่ยมีสะเก็ดแค่บริเวณแบบ
1: หนังศีรษะ
0: หนังศีรษะเนี่ยใช้ขมิ้นชันหรือใช้แชมพูขิงเนี่ยก็จบนะคะในทฤษฎีไทยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากการที่มันมีของซึ่งวิธีการเนี่ยมันใช้แค่ยาภายนอกไม่ได้แล้วมันก็จะต้องกินเขาก็จะใช้ยาพวกไปด้วย
1: คือจะเป็นเฉพาะผู้สูง
0: สะเก็ดเงินเนี่ยได้ทั้งอายุเนี่ยที่น่าสนใจมากนะคะเนี่ยคือไม่ได้เรียกว่าวัยทำงานน้อยแล้วก็ร้อนในอากาศร้อนพักเนี่ยเราเจอกลุ่มนี้เยอะมาก
1: รวมถึงอาหารการกินด้วยเลย
0: ใช่ไปก็เลยทำให้ร่างกายร้อนแล้วก็ภูมิพอเรานอนไม่ดีเนี่ยมันก็สะสมข้างแล้วก็ทำให้เกิดโบราณที่เรียกว่าน้ำเหลืองเสียหรือว่าของเสียที่มันสะสมขึ้นมาได้สะเก็ดบอกผิวหนังนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้จัดโรคผิวหนังเขาภาพร่างกายโดยภาพรวมทั้งหมดหลักๆเนี่ยอาการเริ่มแสดงมันแสดงที่ผิว
1: ค่ะ
0: ว่าเราแบบผิวเราเนี่ยมันเหมือนมีคราบของยูเนี่ยนะคะแล้วมัน

0: งบริเวณแบบรอบๆที่เป็นสะเก็ดพวกเนี้ยอันนี้ต้องเริ่มสงสัยเจอในคนไข้เยอะมาก
1: แล้วก็วัยทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งก็ปรับพฤติกรรมยากนะคือให้นอนเยอะๆกินให้ดีเนี่ยหลายคนนี่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำนะอาชีพการงานพวกนี้ก็ต้องเข้ามาสู่คอร์ส
1: โรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับคุณหมอเราต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วยใช่ไหมครับ
0: จะไปสัมพันธ์กับความร้อนในร่างกายเวลาเรามีไข้ทำฟู้ดเรคคอร์ดคือทำเอาพบว่าพฤติกรรมการกินอันกับไขมันเนี่ยย่อยยากไอเนี่ยปะทุนะคะหรือแบบของทอดของมันพวกเนี้ยแค่ไปทำฟู้ดเรคคอร์ดมาเลยว่าคุณกินอะไรแล้วคุณกำเริบเนี่ยคุณจะได้รู้เลยว่าเนี่ยมันไม่ถูกกับคุณจริงๆนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องนะคะแล้วก็ค้อนมากจนเกินไปช่วงนี้ก็ต้องปรับให้สมดุล
1: หวาน
2: ของหวานทำไมอะคะ
0: ยากมันต้องใช้ความร้อนในการย่อยเยอะใช่เรามีคนไข้สะเก็ดเงินบางคนที่แบบรักสุขภาพชอบกินผักสดฟู้ดใช่ไหมว่ากินผักสดนี่มันแบบให้พลังงานชีวิตมันมีวิตามินเกลือแร่แต่โบบอกว่าถ้าเรากินผักที่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนเลยเนี่ยเราจะต้องงานหรือว่าที่เราเรียกว่าธาตุไฟอ่ะช่วงที่ต้องย่อยมันปะทุเพราะฉะนั้นวิธีการแทนที่คุณผักได้แต่ถ้าจะเป็นผักเนี่ยขอให้เอาไปลวกบอกร้อนมาสักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยมากินอันนี้ก็จะช่วยทำให้ธา
1: ตุเรื่องการรักษาล่ะครับคุณหมอ
0: การรักษาก็ถ้าเกิดใครเคยดูรักษาแผนไทยจะมีรู้บำรุง
1: รู้หลอมรักษาบำรุงการระบายถ่ายออก
0: ใช่ใช่ค่ะคือแต่ว่าจริงๆการนะคะปัสสาวะออกก็ได้อุจจาระออกก็ได้เอาเหงื่อออกก็ได้ใช่ค่ะเอาเลือดออกเห็นไหมวางปริงอ่ะวางปริงเอาเลือดออกทำได้ทำได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเอาออกทางอุจจาระเพราะว่าพวกของเสียที่มันไม่ละลายน้ำซึ่งก็จะเกี่ยวกับพวกน้ำเหลืองอะไรพวกเนี้ยในทางทฤษฎีแต่ว่าหรืออย่างคนไข้มะเร็งเนี่ยหลายคนนะไปหาหมอแผนไทยเขาจะให้ยาระบายแต่ก่อนหมอเขาจะพิจารณาก่อนว่าคนไข้คนนี้แรงอาการจะทรุดเขาจะให้ตัวแบบมีสารอาหารค่อยไป
1: ร
0: ู
1: ้ออก
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันคำว่าล้อมคือหมายเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นยามุ่งเป้าเข้าไปที่ใดที่หนึ่งเพราะว่ามันเน้นการปรับท่าซึ่งมันอาจจะไปมีผลกับ

0: รวมทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในการรักษา
2: สรุปก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ย
3: อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยมีอะไรเนี่ยหมอที่เขาบอกว่าเก่งแต
0: ่
3: ก็ให้ดีนะคะถ้าใครบอกว่าเงินอ่ะหายภายในเดือนเนี่ยเป็นไปนะคะต้องหลายคนเนี่ยทานบางคนเป็นปีเลยเพื่อที่เอาของเสียยิ่งแน่นอยู่ในร่างกายก็คือว่าต้องสังเกตนะ
0: ครับ
3: บางทีเนี่ยแผ่นผิดออกของที่เสียที่มันให้กระทุ้งมันออกมาซึ่งช่วงกระทุ้งนี่แหละจะเป็นช่วงที่เขาต้องให้คำแนะนำกับเราที่ชัดเจนถึงแผนการรักษาอันนี้จะรักษาของเราคืออะไรสมมติถ้ากระทุ้งผิดออกมาคุณหมอเขาก็มาจะให้ปะไว้ที่แผลเพราะว่าเขาไม่อยากต้องการให้ติดเชื้อแล้วก็มันลุกลามแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีพวกผิวหนัง
2: แล้วอยากจะไปรักษาแบบแพทย์แผนไทยหมอมีวิธีวินิจฉัยยังไงคะเหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน
3: ของคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยโรคของสะเก็ดเงินเนี่ยนะ
2: คะ
3: แต่ว่าของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเน้นพลาดนะคะอย่างในกรณีสะเก็ดเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สมดุลอยู่2จุดก็คือจุดที่เป็นความร้อนคือความร้อนมันเยอะนะคะของเสียมันเยอะกับอีกจุดนึงหรือธาตุน้ำที่มันดีเพราะฉะนั้นก็ปะ2ธาตุนี้นะคะ
2: แล้วพาไปพบแพทย์แผนไทยไหมอยากจะให้ดูเรื่องของโรคผิวหนังอะไรให้หน่อยอะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงเนี่ย
3: คือจริงๆเนี่ยการดูแลตัวเองได้นะคะถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยที่มันเป็นนั่นแบบพฤติกรรมเรื่องร่วมด้วยเนี่ยอันนี้จะสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าพวกภูมิแพ้ผิวหนังพวก
2: ทีนี้คุณผู้ชมบอกว่าฟังมาแล้วเนี่ยบางทีอยากจะไปพบแพทย์แผนไทยเองได้แล้วเราควรที่จะดูยังไงคะว่าเอ้ยคนนี
3: ้อันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีหน่วยบริการแพทย์แผนไทยเพียงแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเวลาเราจะรับตรวจสอบคุณสมบัติมีการสัมภาษณ์มีอะไรอย่างดีนะคะเนี่ยคนไข้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การรักษาที่พบกิจพวกเนี้ยค่ะก็เบิกจ่ายแพทย์แผนไทยก็ไม่ต้องเสียมิตรประโยชน์ชุดสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าจะไปหาภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะต้องขอเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะเขาก็จะมีการตรวจสอบได้นะคะว่าโรคทุกโรคอะค่ะโดยทีอะถ้าใครที่โฆษณาสังเกตไว้ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่อยากจะให้คุณผู้ฟังพิจารณาก็คือคุยกับเขาแล้วถามเพราะว่าเขามีแผนการรักษาอะไร คือเราเพราะว่าเวลาโดยเฉพาะคนที่จะไปหาหมอแผนไทยเนี่ยหรือหมอแผนต่างๆที่ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันมักจะเป็นโรคที่มันเป็นมานานและโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังวันเดือนนึงหายมันต้องถ้าเรากินยาเนี้ยแล้วเราจันบอกว่าไม่มีอะไรหรอกดีหมดเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยขมิ้นชันศึกษาวิจัยเปเปอร์อย่างมันมีด้านลบนะคะ
0: ก็จะมีผลข้างเคียงด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าสมมติว่ารักษาโรคสะเก็ดเงินอันที่หนึ่งนะคุณหมอจะขับของเสียออกก่อนเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะจนเกินไปมากกว่ากี่ครั้งหรือรู้สึกหมดแรงเนี่ยอาจจะต้องลดยา

0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะให้ยานะคะไปปัสสาวะเขาเรียกว่าลดนะคะเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้เขาต้องอธิบายในกระบวนการทั้งหมดกับเรา
1: คุณผู้ชมฟังและหนังแล้วนะถ้าเกิดว่าฉับพลันก็ควรที่จะไปว่าเป็นโรคเรื้อรังอยากจะมารักษานะคะก็สามารถมาพบคุณหมอบอกนะคะก็จริงๆแล้วแต่มันเป็นเรื่องของความไม่แข็งแรงเราด้วยเรื่องของภูมิคุ้มกันเราด้วยกันวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตามศาสตร์ของแพทย์นั้นประกอบผัดการตรวจความสมดุลของธาตุดินน้ำความการตรวจวิเคราะห์ธาตุโดยการจับชีพจรเช็คดินโดยที่ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยจะไม่มีการใช้วิธีการ

0: ครับแล้ววันนี้นะครับซอสมะขามครับน้องน้องโบตัน
1: เดี๋ยวนะคะพูดถึงกระเจี๊ยบปูกัดกระเจี๊ยบเข้าไปปูป่ะแล้วมันเหมือนมีน้ำน้ำเมือกเมือก
0: เดี๋ยวมันมีเมือกเนาะแต่มันก็มีได้สรรพคุณด้วยนะครับมันช่วยในเรื่องของการ
1: ไม่ชอบแต่ว่าวันนี้พี่ป๊อปจะมีวิธีที่ทำให้กระเจี๊ยบแบบ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะทำกระเจี๊ยบซึ่งแบบว่าเอามาย่างกันนะครับแล้วก็แบบแล้วยังมีซอสมะขามเวลาย่างแล้วเราทาลงไปนะครับพอย่างนะครับมันจะไม่มีมันจะน้อยลงมันแห้งนะครับให้เราทำให้
1: ง่าย
0: กินง่ายขึ้นนะครับ
1: โอเคส่วนประกอบมีอะไรบ้างอ
0: ันดับแรกนะครับคือเราทำซอสมะขามกรอบตัวของซอสมะขามนะครับแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วเราเพิ่มความเผ็ดเพื่อไม่ให้ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับ
1: ค่ะอันดับแรกค่ะ
0: มะ
1: ขามเนี่ยใช่ไหมคะพี่ป๊อป
0: ใช่มีวิตามินซีแล้วอ่อนด้วยช่วย
1: ทั้งหมดนี่แหละค่ะซอสมะขามก็มีวิตามินซีด้วย
0: ก็คือเป็นน้ำตาลครับ
1: น้ำตาลนะคะ
0: เอาเนี่ยครับ
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวโอเค
0: เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอันนี้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ทุกอย่างเลยน้ำก็เดี๋ยวเราต้องชิมอะครับเพราะว่าใช่ครับรสที่เราชอบให้มันมีแบบแหลมของเกลือนิดนึง
1: เกลือกับน้ำปลานี่พอเราใส่รสชาติมันจะต่างกันยังไงคะพี่ท็อป
0: ใช่ก็คือเกลือเนี่ยมันจะรสจะมันจะจัดคือผัดขึ้นนะครับเดี๋ยว
1: ก็ให้มันเข้ากัน
0: ใส่ตัวพริกป่นลงไปนะครับ
1: ต้องทำยังไงก่อนมันถึงออกมาหน้าตาแบบนี้คะพี่ป๊อป
0: ตอนแรกมันจะเป็นฝักใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาไปเขาเรียกอะไรไปล้างทำความสะอาดนิดนึงหรือแล้วก็เราใส่น้ำร้อนลงไป

0: ค่ะ
1: แล้วก็ขยำแล้วถึงจะกรอง
0: โอเคอันเนี้ยที่เราเห็นก็คือทำมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแบบว่าสะดวกอยากสะดวกมันก็จะมีขายไหมคะพี่ป๊อป
1: ก็สำหรับคนที่แบบอยู่คอนโดทำง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็น้ำปลานิดนึงก็ได้นะครับคือเอารสแบบกลางๆขอมาเลยนะครับคุณหมออ
0: ันนี้เป็นเมนูจากคุณหมอเล็กเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับบอกว่าขอเป็นเมนูกระเจี๊ยบได้ไหมครับพี่ป๊อปอะไรเงี้ยครับ
0: หมอเล็กรีเควสเอง
1: ใช่ครับ
0: เห็นหมอเล็กบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดีจังรบคัน
1: แสดงว่าต้องทานแล้ววันนี
0: ้ยอมค่ะ
1: ครับเสร็จแล้วครับน้องโบตัน
0: ซ
1: อสมะขาม
0: นี่คือมันใสขึ้น
1: ใสขึ้นใช่ครับจะมันมันขึ้
0: น
1: ครับแต่เดี๋ยวเอาใจน้องโบตันหน่อยคืออยากจะให้ใส
0: ่พริก
1: พริกลงไปนะครับ
0: เดี๋ยว
1: เผ็ดเดี๋ยวทานไม่ได้เนาะอ้าวเนี่ยเสร็จแล้วครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับน้องนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับนี่กระเจี๊ยบ
0: จะต้องสอนจะไม่เป็นค่ะ
1: เดี๋ยวพี่สอนนะครับแต่พี่หั่นให้เพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเราหั่นแบ่งครึ่งไว้นะครับเราตัดหัวออกนะครับปลายออกแล้วเราบางนิดนึงนี
0: ่
1: แค่นี้นะครับไม่ต้องขาดนะครับ
0: อ๋อไม่ถึงกับว่า
1: เราก็จะมาเอาตัวนั้นนี่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องย่างเรากลัวไม่สุกนะครับพอให้มันมีเนื้อสัตว์อยู่ใน
0: เราหั่นกระเจี๊ยบแล้วเราก็บ่ามันออกมาเพื่อที่จะพี่ป๊อปอันนี้คืออย่างนี้
1: อันนี้บ่า
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จับอย่างนี้เลยอ๋อก็จับยัดเข้าไปง่ายๆเลยเป็นมือใหม
1: ่ต้องเป็นมือใหม่ไม่มาสอนน้องโบตัดโดยเฉพาะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไม้เนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นนะ

0: สร็จแล้วนะคะนี่ยาไส้หมู
1: อยากจะมองบน
0: ใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: แน่ใจนะเขาเป็นของน้องตัน
0: พี่ป๊อปทำนะคะแล้วก็ตันช่วยแค่ไม้เดียวเอง
1: โอ้ไม่เคยทำ
0: เดี๋ยวต่อไปเราทำไงไฟเราต้องเปิดประมาณ
1: เราจะต้องเอาย่างให้เนื้อหมูแบบเกรียมเดี๋ยวว่าพี่จะทาน้ำมันที่กระทะ
0: ค่ะ
1: เรารักสุขภาพเนาะน้ำมันนี่นะครับน้ำมันพืช
0: ของเราอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะ
1: ครับผม
0: แค
1: ่แป้ง
0: ทาลงไป
1: ทาบางๆเลยนะครับ
0: จะเป็นกระทะแบบเรียบ
1: ครับได้ครับถ้าเรามีกระทะเรียบๆเราก็ใช้เรียบๆอ่ะครับนี่นะครับทานนะครับร้อนแล้วนะครับ
0: ร้อนแล้ว
1: เราก็เอาตัวกระเจี๊ยบสอดไส้หมูเนี่ยราดเดี๋ยวราดต้องทาซอสมะขามด้วยเดี๋ยวเราคว่ำลงไปก่อนนะครับ
0: เพื่อให้เนื้อหมูหงายเนื้อหมูอาจจะไม่สุกได้
1: ใช่ครับก็ใจเย็นๆ
0: ใจเย็นๆได้ยินไหมคะโบตันนะใจร้อนนี่อร่อยนะคะ
1: นี่ฟันขึ้น

0: เบาผมน้องโบตันก็จะมีกลิ่น
1: หอมมาก
0: โ
1: อ้อันนี้เราก็เปิดไฟเบาๆไว้ก่อน
0: ใช่ครับเปิดไฟเบาๆไว
1: ้วิเนื้อหมูต้องสุกประมาณไหนคะพี่ป๊อปหรือแล้ว
0: ก็คือต้องสุกต้องเสียนะครับ
1: จุดประสงค์เรานะคะทานกระเจี๊ยบสุกเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดจุดประสงค์เรา
0: เพราะอาจจะเสียได้นะครับ
1: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วอันนี้เราต้องทาตอนที่หมด
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาแปรงเนี่ยแปรง
1: อ๋อใช้แปรงนะคะนี่คือสุกแล้วเราก็เลยทาเลย
0: เดี๋ยวเราให้มันแบบค่อยๆแบบนุ่มตัวลองทาอันนี้ไม้นี่ใช่ไหมครับสวยๆสวยที่สุด
1: ทาเลยนะคะบางๆหรือว่า
0: ทาบางๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทาบางๆไปก่อนครับ
1: บางๆตรงนี้หนาเชีย
0: ทาจนเนื้อหมูหลุดเลยนะครับเนี่ย
1: อ้า
0: วเดี๋ยวดูกดไฟนิดนึงทาหนาไปรสชาติมันก็เค็มข้นขึ้น
1: บ
0: อกอร่อยไหมใช่แล้วแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวทาด้านหลังด้วยนะครับ
1: อ๋ออันนี้เราก็เอาคว่ำลงไปก่อน
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ู้ชม
1: ฝีมือน้องโบตันครับ
0: ใช่พี่ป๊อโบตันเป็นผู้ช่วยนะคะตอนนี้คือกลิ่นหอมมีกลิ่นของเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปชิมนะคะนี้บ้างนะคะทำได้ง่ายๆเหมือนขั้นชื่นรวมถึงเมนูทั้งหมดนี้มีวิตามินซีช่วยสร้างภูมิมะขามยังช่วยเรื่องของเพิ่มกากใยหลายเรื่องเลย
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราขอตัว
2: ทุกคนทำความเข้าใจถึงความแตกต่างครับว่าทุกคนมีความแตก
0: ตวริศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะช่วงสุขภาพใจในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราป่วยใจนั้นอยู่กับคุณหมอศักดิ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองนั้นไม่สมดุลแล้วก็คน
4: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชไหนก่อนว่าอาชีพที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันยังไง
3: ครับ
4: อย่างหมอเนี่ยเป็นจิตแพทย์มานานแล้วเวลาไปออกรายการเลยว่าเป็นนักจิตวิทยา
3: คร
4: ับสองคำที่ใกล้แต่แพทย์กับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาเขาก็สมมติเราจบนั่นเนี่ยเราก็ไปเอ็นทานเข้าจิตวิทยาแล้วมีเลือกว่าเป็นจิตวิทยาให้ยาคลินิกนะครับพอเขาจบแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้จบจิตวิทยาคลินิกก็อาจจะ

0: จบจิตวิทยาให้คำปรึกษาก็ทำที่โรงพยาบาลก็ได้แหละอันนี้คือนักจิตวิทยานะครับแต่จิตแพทย์เนี่ยคำเท่านั้นเนี่ยจิตแพทย์ต้องจบแพทย์ก่อนเราจบม.6นะแพทย์เนี่ย6ปีเนาะแพทย์ทุกคนเนี่ยก็จะเรียนวิชาชีพที่เราอยากไปเลือกเรียนคณะภาคก็สอบผ่านเรียบร้อยก็จะได้เป็นก็ทั้งหมดก็9ปีก็จะเป็นจิตแพทย
1: ์แตกต่างในเรื่องของการเรียนเนี่ยต่างกันอยู่แล้วทีนี้การทำงานล่ะคะเราในฐานะที่เป็นคนป่วยใจเป็นนักจิตวิทยาเราลองคุยกับครบจิตแพทย์ดีเราควรจะเลือกทางไหนก่อนดีคะ
0: ไม่ถึงกับแยกขาดกันซะทีเดียว
1: ค่ะ
0: คือถ้าเราเริ่มมองว่าเรามีปัญหากังวลเนี่ยบางครั้งเราอาจจะก็อาจจะลองปรึกษากับเขาก่อนก็ได
1: ้
0: นะเขาดูแลรักษาเราเนาะแต่ถ้าเขาดูแลจิตแพทย์ก็เหมือนกันสมมติว่าที่คนเนี้ยหนึ่งเขาป่วยเป็นอะไรสิ่งที่อาจจะต่างกับจิตแพทย์คือพอเราคิดว่ามีอาการทางจิตเนี่ยจริงๆอาการทางจิตเนี่ยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดนะครับเนาะคนไข้ที่มีอาการทางสมมติว่าคนสูงอายุเลยคืออยู่มีอาการทางจิตว่าร้องไห้บ่อยเนี่ยบางครั้งจิตแพทย์อาจจะต้องดูก่อนว่า
2: เกี่ยวปัจจัยคืออายุด้วย
0: เป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งอาจจะเจอบ่อยๆเลยว่าเป็นอัลไซเมอร
2: ์
0: ปวดเจาะเลือดเอ็กซเรย์สมองเพื่อดู
1: เกิดว่าเราเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราสุขภาพจิตไม่ดีหรือว่าจิตแพทย์เลย
0: ก็เราเริ่มรู้สึกว่าเรามีปัญหาทางสุขภาพจิตถ้าเบื้องต้นเห็นความเครียดนักให้คำปรึกษาว่าอาการของเราเนี่ยมันจะสามารถรักษาได้การแนะนำทางนั้นนะครับแต่ถ้าเขาดูแล้วว่าการอะไรที่ซับซ้อนขึ้นจะต้องเจอทำเราว่าไปเจอจิตแพทย์ด้วยดี
2: คือแบบอย่างที่คุณหมอพูดในตอนเทปแรกๆแบบเหมือนไลฟ์โค้ดไหมครับที่แบบว่าเขามีเรื่องอะไรการพูดคุยกับเราอะครับ
0: จริงหมอพูดในฐานะว่าเป็นบุคลากรการแพทย์จริงก็จะมีจิตปรึกษา รวมถึงมีคำหนึ่งเขาเรียกว่านักจิตบำบัดนะซึ่งนักให้คำปรึกษาบานก็ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์อาชีพอื่นๆก็ได้ในการที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้แต่ระยะสั้นระยะยาวนะครับซึ่งเขาก็สามารถประเมินเบื้องต้นที่ยาเนี่ยในหลักสูตรของเขาเนี่ยประคองจิตใจกับ คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อยู่แล้วแต่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งอันนี้เขาอาจจะต้องไปอบรมเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเมืองไทยก็ได้นะแต่คุณไปอบรมเรื่องจิตจนได้รับการรับรองว่าคุณเป็นเขาก็จะเป็นนักจิตบำบัดซึ่ง

0: ซอสลึกซึ้งแล้วก็เฉพาะด้านขึ้น
1: ครับ
2: อันนี้ใช่อย่างเดียวใช่ไหมครับหรือภาคเอกชนจะมีด้วยไหมครับ
0: อ๋อบุคลากรทางสุขภาพจิตในปัจจุบันเนี่ยก็หนึ่งหลักๆ ก็มีเรื่องภาครัฐเนี่ยมีอยู่แล
1: ้
0: วในปัจจุบันเกือบทุกจังหวัดน่าจะมีบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตในภาคเอกชนเนี่ยก็หมอคิดว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็เลยนะครับในภาคเอกชนซึ่งอาจจะรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนนะครับแล้วก็การเข้าถึงของการให้บริการหลายอาจจะเริ่มจากที่เราเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นคือเดี๋ยวนี้เรามีระบบแบบว่าสายด่วนให้คำปรึกษาก็มีกรมสุขภาพจิตก็จะมีสายด่วน
2: ปรึกษาหารือเบื้องต้นได้เลย
0: ได้ครับเริ่มมีระบบเทเลเช่นคนไข้ปรึกษาอยู่ที่บ้านเทเลเมดิซินตอนนี้ที่หมอเห็น
2: สะดวกสบายมาก
3: ใช่ค่ะทีนี้มันว่าเอ้ยอันนี้แหละเราควรจะเป็นจิตไลฟ์โค้ช
2: ให้คำปรึกษา
0: ถ้าเป็นสุขภาพจิตอาจจะเริ่มได้หมดในทุกวิชาชีพ
3: ค่ะ
0: แต่เมื่อการทางจิตบางอย่างเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงละความเสี่ยงอะไรภัยของคนที่ป่วยความเสี่ยงอะไรแหละแบบว่าเขาเศร้ามากจนเหมือนกับว่า
2: จะฆ่าตัวตาย
0: กล้าบอกว่าเอเริ่มเห็นเข้าไปในเว็บไซต์เริ่มสั่งซื้อดูแล้วเอง
2: ผมแบบเครียด
0: คร
2: ับ
0: นอกจากทำร้ายตัวเองแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเขามีอาการถอดละบอกว่าเนี่ยคนข้างบ้านจะมาทำร้ายเริ่มเอาอาวุธวางไว้ใต้หมอนอะไรเงี้ยอันนี้มันเริ่มเสี่ยงต่อคนอื่นใช่ครับถ้าลักษณะเนี่ยหมอแนะนำว่ามาเจอจิตแพทย์ก่อนน่าจะดี
3: จริงเนี่ยถ้าจะไปหาทั้งคุณหมอจิตแพทย์เองหรือว่านักให้การเนี่ยคร่าวๆเลยง่ายๆเลยสั้นๆคือยังไงคะ
0: ถ้าเป็นเบื้องต้นเป็นความเครียดปัญหาทุกวิชาชีพที่กล่าวมาแล้วจริงๆทุกวิชาชีพที่กล่าวมาเนี่ยเขาจริงๆไม่สามารถเชื่อมโยงกันปรึกษากันได้
2: สามารถเอาข้อมูลนี้ดึงข้อมูลกันได้
0: เช่นนักจิตวิทยาเขาดูแล้วว่าสามารถส่งต่อมาจิตแพทย์ได้โดยนักจิตวิทยาก็ส่งให้นักจิตวิทยาทำได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการบางอย่างที่รุนแรงมีความเสี่ยงต่อญาติคนรอบข้าง
3: ทีนี้คุณผู้ชมขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องพบใครนั้นรักษาได้ไม่ยากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
4: และจิตวิทยาต่างๆก็เกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองความคิดความรู้สึกต่างด้วยการพูดคุยเพื่อให้ในความคิดและพฤติกรรมของตนเองนอกจากก็คือช่วยให้สุขภาพจิตของผู้
1: ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับข่าวสารดีๆจากรายการของ